0: ไหมคะว่าแหล่งที่อยู่ของปูเสฉวนเนี่ยคือที่ใด
1: ทะเล
0: ทะเลบริเวณไหนของทะเล
1: ชายฝั่ง
0: อยู่ในน้ำหรือเปล่าน้ำนะคะถ้าเห็นตามภาพนี้นะคะก็จะอาศัยอยู่บริเวณชายหาดนะคะอยู่บริเวณชายหาดถ้าเห็นตามภาพนี้เนาะเอาละค่ะนักเรียนคิดว่าปูเสฉวนเหมือนปูทั่วไปหรือไม
1: ่ไม
0: ่ไม่เหมือนยังไงคะ
1: มีหอยอย
0: ู่อ๋อมีหอยอยู่บนหลังใช่ไหมนะคะแล้วปลายทางล่ะคะคิดว่าปูเสฉวนเหมือนกับปูทั่วไปหรือไม่ถ้าแตกต่างแตกต่างอย่างไรมาค่ะเรามาหาคำตอบกันนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะ Give them home นะคะคืนบ้านให้เสฉวนค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถบอกลักษณะและโครงสร้างของปูเสฉวนที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นะคะอธิบายสาเหตุและผลกระทบต่อปูเสฉวนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ค่ะและนักเรียนนะคะก็จะได้ลงความเห็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของปูเสฉวนกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้วัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะใช้คอมพิวเตอร์ค่ะหรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะทราบชื่อกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเราลงมาดูนะคะว่าวันนี้กิจกรรมที่เราทำนั้นทำกันอย่างไรซึ่งกิจกรรมที่เราทำนั้นนะคะจะอยู่ในหน้าที่36ค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสามารถเปิดใบงานได้เลยนะคะซึ่งใบงานจะอยู่ในชุดกิจกรรมนะคะหน้าที่36วิธีทำวันนี้กิจกรรมที่เราทำจะมีด้วยกัน2ข้อนะคะ2ข้อพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมเนาะทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะ

ียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกเลยเราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรสถานการณ์ก่อนอันดับแรกเลยใช่ไหมคะหลังจากอ่านสถานการณ์แล้วก็คือระบุสิ่งที่เด็กในสามสงสัยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะแล้วก็หลังจากนั้นให้ร่วมกันทำอะไรด้วย

0: นั่นแหละหลังจากการที่นักเรียนนั้นอ่านสถานการณ์นะคะพอระบุสิ่งที่เด็กสถานการณ์สงสัยแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ตอบคำถามที่เด็กในสถานการณ์สงสัยนะคะเมื่อตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเราก็มาคุยกันอภิปรายกันในกลุ่มของเราว่าเอ๊ะมีอะไรอีกบ้างนะคะที่เราสงสัยเพิ่มเติมจากเด็กที่อยู่ในสถานการณ์ท่านในกลุ่มก็มาร่วมคุยร่วมกับพี่ปรายกันแล้วก็หาคำตอบร่วมกันค่ะในสิ่งที่เรานั้นสงสัยเพิ่มเติมจากเด็กที่อยู่ในสถานการณ์นะคะกิจกรรมยากไหมคะวันนี
1: ้
0: ไม่ยากนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องอ่านนะคะจะอยู่ในหน้าที่38ค่ะแล้วก็จะมีใบงานนะคะเรื่องกิฟต์เดมโฮมนะคะคืนบ้านให้ปูเสฉวนจะอยู่ในหน้าที่39นะคะพร้อมเนาะทีนี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวอ่านที่หน้าจอคุณครูเลยก็ได้เดี๋ยวคุณครูนั้นจะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ไปพร้อมๆกันค่ะต้นทางปลายทางสามารถอ่านไปพร้อมๆกันได้นะคะพร้อมเนาะถ้าพร้อมแล้วอ่านสถานการณ์

0: านการณ์แล้วนะคะพบคำถามที่เด็กสถานการณ์สงสัยไหมคะพบไหม
1: พบ
0: เมื่อเรียนพบแล้วนะคะนักเรียนก็บันทึกค่ะคำถามที่เด็กในสถานการณ์นี้สงสัยลงไปนะคะแล้วก็ร่วมกันหาคำตอบซึ่งถ้าอยู่ในใบงานนักเรียนจะมีด้วยกันกี่ข้อคะเด็กที่คำถามที่เด็กในสถานการณ์สงสัยมีกี่ข้อคะ4ข้อใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนเขียนคำถามที่เด็กสถานการณ์สงสัยเรียบร้อยแล้วหาคำตอบแล้วนักเรียนก็คุยกันในกลุ่มว่าเอ๊ะในกลุ่มของเราอะมีคำถามที่ในกลุ่มของเราเนี่ยสงสัยไหมสงสัยที่นอกเหนือจากเด็กในสถานการณ์สงสัยนะคะนะจะไม่เหมือนกันนะกับที่เด็กในสถานการณ์สงสัยคำถามจะเหมือนกันไหมจะไม่เหมือนกันนะคะนั้นเราก็ต้องลองคุยนักเรียนก็หาคำตอบร่วมกันค่ะในสิ่งที่นักเรียนนั้นสงสัยนะคะมีด้วยกัน4ข้อค่ะกี่ข้อคะที่เขาให้นักเรียนมาในใบงานนักเรียนคำถามที่นักเรียนในกลุ่มสงสัยมีกี่ข้อคะ
2: 2
0: ข้อนะนี่คือในกลุ่มของเราสงสัยเพราะฉะนั้นจะมี2อย่างก็คือเด็กคำถามที่เด็กในสถานการณ์สงสัยใช่ไหมกับอีก1อย่างก็คือคำถามที่ในกลุ่มของนักเรียนนั้นสงสัยนะคะสรุปแล้วกิจกรรมปลายทางวันนี้ให้นักเรียนทำอะไรนะคะแต่ละกลุ่มค่ะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยเพิ่มเติมจากสถานการณ์บันทึกผลแล้วก็ร่วมกันรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคำถามที่เด็กในสถานการณ์สงสัยรวมทั้งคำถามที่คนในกลุ่มสงสัยด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายหลังจากการอ่านสถานการณ์นะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางมาค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันนะคะการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์นะซึ่งเป็นคำถามที่เด็กในสถานการณ์สงสัยใช่ไหมคะมีกี่คำถามคะ
1: 4
0: คำถามนักเรียนหาคำตอบมาหมดหรือยังหมดแล้วซึ่งแหล่งข้อมูลต้องทำไมด้วยที่หนูหามาจะต้องน่าเชื่อถือด้วยนะคะอ่ะคำถามแรกนะคะคำถามแรกบ้านของปูเสฉวนเป็นอย่างไรมีคำตอบให้คุณครูไหมคะบ้านปูเสฉวนอ่ะกลุ่ม1ใช่ไหมคะจะตอบนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มอื่นฟังด้วยเนาะเพราะว่ากลุ่มอื่นก็หาข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมคะสามารถเพิ่มเติมจากเพื่อนได้นะคะใครจะตอบเอาไมค์ไว้ที่ตัวเองเลยนะคะอ่ะตอบครับ
2: เป็นเปลือกหอยฝาเดียวครับ
0: เป็นเปลือกหอยฝาเดียวถูกต้องไหมคะบ้านของปูเสฉวนเป็นเปลือกหอยฝาเดียวเยี่ยมค่ะว่าแต่มีคำถามที่ในกลุ่มสงสัยไหมคะ
2: มีคร
0: ับมีครูขอสักหนึ่งคำถามให้หนูเลือกมาค่ะเพราะเดี๋ยวกลุ่มอื่นต้องอภิปรายต่อ
2: ปูเสฉวนมีกี่ขาครับ
0: ปูเสฉวนมีกี่ขาและหาคำตอบหรือยัง
2: หาแล้วครับ
0: สืบค้นแล้วมีกี่ขาคะ
2: 10ขาครับ
0: 10ขาเพื่อนๆเห็นด้วยไหมและเจอไหมคะ
1: เจอค่ะ
0: เจอว่าอะไร
1: ปูเสฉวน
0: มีขา10ขาอ่ะเยี่ยมค่ะนะคะต่อไปคำถามที่2นะคะเพราะเหตุใดจึงต้องรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านให้กับปูเสฉวนกลุ่มที่2พร้อมไหมคะหนูตอบว่าอะไรเอ่ย
3: เพื่อนำไปใช้เป็นบ้านให้กับปูเสฉวนค่ะ
0: เพื่อนำไปใช้ให้กับเป็นบ้านให้กับปูเสฉวนมีกลุ่มอื่นจะเพิ่มเติมไหมคะมีเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมเพิ่มเติมจับไมค์ตอบเลยค่ะเพิ่มเติมได้ไงคะเดี๋ยวนะ
4: โซดาเป็นพี่หนูภัยด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเขาถามนะว่าเพราะเหตุใดจึงต้องรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านให้กับปูเสฉวนเพราะอะไรที่ต้องรับบริจาคเพราะทำไมคะเปลือกหอยฝาเดียวมีจำนวนที่เป็นยังไงลดน้อยลงนะคะดังนั้นเขาจึงต้องทำไมคะขอรับบริจาคนะคะว่าปูเสฉวนเนี่ยด้วยความที่เปลือกหอยเนี่ยนะคะฝาเดียวมีจำนวนลดลงเนี่ยเขาจึงไปใช้ขยะหรือขวดทำเป็นบ้านแทนเปลือกหอยซึ่งอันเป็นเหตุให้ปูเสฉวนเนี่ยตายมากขึ้นนั่นก็คือเหตุผลที่เขาจะต้องทำไมคะจะต้องขอรับบริจาคเพื่อหาบ้านให้กับปูเสฉวนตรงนี้เข้าใจไหมคะตรงนี้ถ้าใครที่ยังเขียนไม่ชัดเจนปรับแก้นะลูกนะคะปรับแก้ไขนะคะต่อไปข้อที่3นะคะปูเสฉวนมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรคะใครจะตอบเอ่ยเยี่ยมครับสุวรินตอบครับ
5: ปูเสฉวนเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กและมี10ขาครับ
0: มีขนาดเล็กและมี10ขามีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะให้ลักษณะชัดเจนกว่านี้หูกลุ่มกูหนึ่งน่ารักมากเลยวันนี้ได้คะแนนนำไปหลายแต้มเลยกลุ่มอื่นล่ะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีไหมคะกลุ่มเดี๋ยวให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเพิ่มเติมเดี๋ยวให้เป็นเดี๋ยวใครคะเป็นลูกปัดเพราะว่าสักครู่โสดารัตน์นำเสนอแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวลองฟังนะคะว่าเป็นยังไง
3: ปูเสฉวนเป็นสัตว์ที่มีขนาดประมาณ 1-6 ซมมี10ขามีกระดองที่ค่อนข้างนิ่มค่ะ
0: อ๋อมีกระดองค่อนข้างนิ่มด้วยอันนี้คือเพิ่มเติมมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมคะเพิ่มเติมสุดารัตน์เพิ่มเติม
6: ปูเสฉวนมีเปลือกที่หนาน้อยกว่าปูปกติค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อนั่นคือลักษณะของเขาเห็นด้วยไหมคะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมนะคะนำเสนอเพิ่มเติมได้นะคะปูเสฉวนมีลักษณะเป็นอย่างไรไม่มีเปลือกแข็งเหมือนปูทั่วไปนะคะจึงต้องอาศัยในเปลือกหอยเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อหลบภัยป้องกันอันตรายให้กับตัวเองแล้วปูเสฉวนเนี่ยเขาจะต้องมีการเปลี่ยนเปลือกหอยไปเรื่อยๆตามขนาดของตัวที่มีการโตขึ้นมาเรื่อยๆพอตัวของตัวเองเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าอยู่ในเปลือกหอยเดิมมันจะเป็นยังไงก็จะทำไมคะก็จะแน่นครับหายใจไม่ออกเขาก็ต้องทำไมก็ต้องมีการเปลี่ยนเปลือกหอยให้มีขนาดที่เหมาะกับร่างกายของเขาด้วยนะคะต่อไป ต่อไปทำไมปูจึงเข้าไปอยู่ในขวดได้ทำไมปูเสฉวนต้องเข้าไปอยู่ในขวดได้คะใครตอบเอ่ยอ่ะ
4: เพราะมนุษย์เก็บเปลือกหอยไปทำกิจกรรมต่างๆเลยทำให้ปูเฉฉวนไม่มีที่อยู่อาศัย
0: ทำไมปูจึงเข้าไปอยู่ได้ไปอยู่ในขวดได้คะมีใครจะตอบเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมทำไมปูถึงเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้เพราะอะไรอ่ะเราให้เพื่อนกลุ่มอื่นบ้างเรามือลงน่ารักมากเลยกลุ่มอื่นล่ะคะหนูหาคำตอบมาเหมือนกันใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะสักครู่หนึ่งลูกเพื่อนยกมือไปแล้วฟังคำถามดีๆนะทำไมปูจึงเข้าไปอยู่ในขวดได
4: ้เพราะว่าปูอาจจะไม่มีเปลือกหอยในการป้องกันตัวค่ะเลยเข้าไปหลบภัยอยู่ในขวดค่ะแทนเปลือกหอย
0: นั่นก็คือในขวดเขาต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรด้วยตัวปูถึงเข้าไปอยู่ได้เป็นยังไงคะให้หัวหน้าเป็นยังไงคะ
4: มีขนาดใหญ่ค่ะ
0: ก็ต้องมีขนาดใหญ่กว่าตัวปูใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่นั่งลงนะคะเรามาดูว่าเฮ้ยทำไมปูจึงเข้าไปอยู่ในขวดได้เพราะอะไรเพราะปูในอันดับแรกเลยเขาจะมีลักษณะที่ทำไมคะอ่อนนิ่มแล้วขวดก็ต้องมีลักษณะไงด้วยเป็นโพรงปูจึงเข้าไปขดตัวอยู่ในขวดได้ขวดก็ต้องเป็นโพรงนึกถึงขวดออกไหมลูกเป็นโพรงขยะก็เหมือนกันขยะอะไรที่เป็นโพรงเนี่ยก็ทำไมคะตัวปูก็สามารถที่จะเข้าไปขดตัวอยู่ในนั้นได้นะคะนึกถึงว่าทำไมปูจึงเข้าไปอยู่ในขวดได้ทีนี้เมื่อสักครู่ลืมถามไปว่าสิ่งนักเรียนสงสัยมีอะไรบ้างกลุ่มนี้ถามสิ่งนักเรียนสงสัยค่ะนักเรียนมีกลุ่มนักเรียนสงสัยไหมสงสัยอะไรคะกลุ่มสี่ละค่ะกลุ่มสี่มาสักครู่กลุ่ม3กับกลุ่ม2ยังไม่ได้นำเสนอใช่ไหมกลุ่มที่เรียนสงสัยเดี๋ยวกลุ่ม4ก่อนค่ะกลุ่ม4สิ่งที่เรียนสงสัยคืออะไรคะ
4: ปูเสฉวนมีกี่สายพันธ
0: ุ์มีกี่สายพันธุ์หาคำตอบหรือยังมีกี่สายพันธ
4: ุ์มี17ชนิด
0: อ๋อ17ชนิด
4: ปูเสฉวนที่อยู่ในน้ำลึกมี 1,100 ชนิด
0: สรุปว่ามีกี่ชนิดนะคะฮะทั้งหมดมีกี่ชนิดนะ
4: 1,100 ชนิด
0: อ๋อทั้งหมดเป็น 1,100 ชนิดแล้วปูทำไมอีกนะคะอีก1ครั้งลูกปูที่อยู่ในน้ำทำไมนะแสดงว่าหนูหาข้อมูลมาคือปูที่อยู่ในน้ำด้วยบนบกด้วยใช่ไหมและรวมแล้วเท่าไหร่อะคะ
4: 1,117
0: แล้วที่อยู่ในน้ำเท่าไหร่ที่อยู่บนบกเท่าไหร่
4: ที่อยู่บนบก17ชนิด
0: อ๋ออยู่บนบก17ชนิดก็แสดงว่าก็ต้อง 1,000 กว่าใช่ไหมคะรวมแล้วทั้ง2บริเวณแสดงว่ามีทั้งในน้ำด้วยแล้วก็มีทั้งบนบกด้วยอ่ะนั่งลงนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ขอสิ่งที่เรียนสงสัยกลุ่มนี้สงสัยอะไรคะ
7: ปูเสฉวนกินอะไรครับ
0: ปูเสฉวนกินอะไรเป็นอาหารนักเรียนสงสัยไหมกลุ่มอื่นสงสัยไหมคะแล้วได้คำตอบไหมลูกได้สืบค้นมาไหมคะ
7: ได้ครับ
0: ได้สืบค้นมาเนาะกินอะไรเป็นอาหารคะ
7: ซากพืชซากสัตว์ซากปะการังบนชายหาดครับ
0: อ๋อกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารเยี่ยมค่ะเอาละค่ะนั่นคือที่นักเรียนตอบมาปรบมือให้กับตัวเองค่ะนะคะหาข้อมูลนะคะนั่นสิ่งนักเรียนสงสัยนะคะแล้วเมื่อสักครู่นักเรียนกลุ่ม3กลุ่ม2บอกคุณครูเมื่อสักครู่ว่าทำไมนะคะซ้ำกับกลุ่มอื่นใช่ไหมคะสิ่งที่สงสัยเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนดูนะคะช่วยกันตอบหน่อยค่ะเพราะเหตุใดเปลือกหอยฝาเดียวจึงมีปริมาณลดลงเพราะอะไรทราบไหมทำไมเปลือกหอยฝาเดียวจึงมีปริมาณลดลงเพราะอะไรคะพูดมาเลยเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกเพราะว่าอะไรคะ
4: มนุษย์มาเก็บเปลือกหอยฝาเดียวไปทำกิจกรรมต่างๆค่ะ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมอันดับแรกเลยก็คือมนุษย์นั่นเองเก่งมากค่ะลูกป่ะมนุษย์ค่ะเกิดจากมนุษย์นะคะกิจกรรมของมนุษย์ก็คือใช้เป็นอะไรคะเครื่องประดับนะคะเอามาทำเป็นเครื่องประดับนอกจากนั้นทำไมคะเก็บเปลือกหอยมาสะสมเป็นของที่ระลึก แล้วก็นำมาใช้ในงานก่อสร้างจึงทำให้เปลือกหอยฝาเดียวเนี่ยมีปริมาณเนี่ยลดลงนะคะดังนั้นส่งผลต่อปูเสฉวนอย่างไร
1: ป
0: ู
1: เสฉวน
0: ไม่มีที่อยู่อาศัยเขาอาศัยที่ไหนอะปูเสฉวน
1: ในเปล
0: ือ
1: กหอย
0: ในเปลือกหอยนะคะอ้าวเพราะว่าทำไมคะส่งผลปูเปลือกหอยฝาเดียวนะคะมีปริมาณลดลงทำให้ปูเสฉวนหาเปลือกหอยที่มีขนาดเนี่ยเหมาะสมกับขนาดตัวไม่ได้ใช่ไหมคะเขาจึงต้องทำไมคะไปหาเปลือกหอยอันใหม่เพราะว่าเขาต้องหาให้ทำไมด้วยให้พอดีกับขนาดของร่างกายที่เขามีการเจริญเติบโตไปด้วยนะคะดังนั้นไปอาศัยขยะที่มนุษย์ทิ้งไว้ตามชายหาดนะคะมาทำเป็นบ้านแทนนะคะต่อไปตรงนี้แล้วถ้าไม่มีใครบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวจะส่งผลอย่างไรกับปูเสฉวน
1: ทำให
0: ้ปูเสฉวนไม่มีที่อยู่เพราะอะไรคะเพราะตรงนี้อาจทำให้ปูเสฉวนทำไม
1: ตาย
0: เช่นเขาอาจจะเป็นซากที่แห้งแล้วก็ตายเลยเพราะว่าปูเสฉวนนะคะจะออกมาอยู่นอกเปลือกหอยนานๆเนี่ยไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีเปลือกหอยต้องอยู่ในเปลือกหอยทีนี้ถ้าเปลือกหอยมีปริมาณลดลงเนี่ยเขาก็จะไปเห็นขยะที่อยู่บริเวณชายหาดอะเอามาทำเป็นบ้านแทนดังนั้นถ้าเกิดเขาไปเลือกกระป๋องเป็นกระป๋องนะคะเข้าไปอาศัยอยู่ในกระป๋องแล้วพออยู่นานๆไปเนี่ยกระป๋องนั้นเกิดสนิมเกิดสนิมก็จะส่งผลกระทบกับอะไรอะคะกับปูเสฉวนก็อาจจะทำให้ปูเสฉวนอะตายได้หรือบางทีคนเห็นคนก็อาจจะเก็บไปทิ้งแล้วก็ไม่รู้ว่าในกระป๋องหรือขยะนั้นมีอะไรอยู่มีปูเสฉวนอยู่เขาไม่รู้เขาก็เลยเอาเก็บไปทิ้งดังนั้นตรงนี้ค่ะถ้าสภาพแวดล้อมที่ชายหาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมีปริมาณขยะมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปูเสฉวนทำให้ปูเสฉวนเนี่ยมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมแทนที่จะไปอยู่ในเปลือกหอยฝาเดียวจะไปอยู่ที่ไหนแทน

ไปอยู่ในขยะแทนพออยู่ขยะปุ๊บก็ส่งผลอีกใช่ไหมคะดังนั้นเขาจึงทำไมขอรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวนะคะอ่ะตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถทำแบบประเมินได้นะคะก็คือข้อที่1อยู่ในหน้า45วันนี้นักเรียนได้ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูลต่างๆเป็นอย่างไรระดับที่ฉันทำได้ดีพอใช้ปรับปรุงนะคะสิ่งที่ฉันตั้งใจทำดีขึ้นแต่วันนี้ชมเชยนะนักเรียนตั้งใจหาข้อมูลกันดีมากในแต่ละกลุ่มนะคะน่ารักมากค่ะนะอ้าวต่อไปสรุปบทเรียนวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างอะได้รู้ลักษณะของปูเสฉวนไหมลักษณะปูเสฉวนเป็นยังไงมีขนาดที่แตกต่างจากปูทั่วไปยังไงคะลำตัวนิ่มใช่ไหมคะสามารถที่จะทำไมเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยฝาเดียวได้เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นยังไงคะจะส่งผลกระทบกับปูเสฉวนอาจจะทำให้ปูเสฉวนทำไมได้ตายได้นั่นเองอ่านพร้อมกันค่ะ

0: คะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของปู่เสฉวนนะคะก็คือเรื่อง Gift Them Home นะคะคืนบ้านให้เสฉวนนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานค่ะเรื่องการคืนบ้านให้ปู่เสฉวนสำหรับตรงส่วนนี้นะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทวนนะคะกลับไปทบทวนแล้วไปปรับคำถามเนาะแล้วก็หาคำตอบนะคะให้ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ใช่รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี
4: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่ง

ประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกัน

0: ขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
2: ไปได้เหรอครับ
3: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
1: ทำเตะ
0: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
1: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
2: จะถึงแล้วเหรอครับ
4: ใช่ลูก
1: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
0: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
1: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
4: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
2: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
0: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
0: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตร

0: ทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
2: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
1: Mm-hmm.

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผ้านะครับซึ่งวันนี้ครูวิได้นัดหมายให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางได้เตรียมเอาเสื้อผ้ามาใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะได้นำมาฝึกพับหรือฝึกปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับก่อนที่จะแจ้งจุดประสงค์ครูวิขอให้นักเรียนทั้งปลายทางแล้วต้นทางนะครับหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาด้วยนะครับไม่ฟังเนื้อหาอย่างเดียวแล้วปรากฏว่าเราอาจจะจำไม่หมดฉะนั้นแล้วต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเราจะต้องเขียนวันที่ด้วยนะครับทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางนะครับตอนนี้หาสมุดกันเลยนะครับระหว่างที่รอนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับครูวิขอแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดเก็บพับเสื้อผ้าประเภทต่างๆได้ข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติ

0: การพับเสื้อผ้าประเภทต่างๆได้และข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลเสื้อผ้าครับจุดประสงค์ของคุณครูง่ายมากเลยนะครับวันนี้เชื่อว่าทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับครูวิขอให้นักเรียนยืดตัวให้ตรงนะครับงดการสนทนากันนะครับตอนนี้แล้วตั้งใจฟังนะครับวันนี้ครูวิจะมาชวนนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางเล่นก่อนที่จะเรียนนะครับนั่นก็คือเกมทายชื่ออุปกรณ์จัดเก็บเสื้อผ้าประเภทต่างๆสังเกตได้ว่าครูมีภาพขึ้นมาบนจอตอนนี้นะครับจำนวน3ภาพแล้วนักเรียนลองสังเกตว่า3ภาพนี้มันจะเป็นชื่ออุปกรณ์จัดเก็บเสื้อผ้าชนิดใดนะครับลองสังเกตดูสิครับภาพแรกนั้นเป็นภาพของเสื้อแขนยาวใช่ไหมครับภาพที่2เป็นอะไรครับเด็กๆรู้ไหมครับ
1: ไม้แขวนเส
0: ื้อเหรอครับที่แขวนใช่ไหมครับภาพที่3ไม้ใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่ามันคืออุปกรณ์ชนิดใดครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางไหมครับว่าเป็นไม้แขวนเสื้อครับถ้าตอบเช่นเดียวกันเรามาดูกันเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับก็คือไม้แขวนเสื้อนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2กันบ้างนะครับภาพที่เห็นอยู่ภาพที่1นั้นก็คือต้นไม้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นต้นกล้าที่กำลังแตกใบออกแล้วมีคำว่าตะแล้วภาพที่3เป็นเกี่ยวกับผ้านักเรียนคิดว่าเป็นอุปกรณ์อะไรครับถูกหรือเปล่าครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางคิดว่าเช่นไรครับตะกร้าผ้าเหมือนกันใช่ไหมครับเฉลยก็คือตะกร้าผ้าถูกต้องนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ข้อมีใครถูกทั้งหมดบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับเราไปดูข้อต่อไปกันบ้างนะครับข้อต่อไปภาพแรกนั้นก็คือเหมือนเป็นกองผ้าที่พับไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับภาพที่2นั้นก็คือภาพของตู้เสื้อผ้าแล้วภาพที่3เป็นเสื้อยืดเสื้อแขนสั้นนักเรียนคิดว่าคืออุปกรณ์อะไรครับ
1: ต
0: ู้
1: เส
0: ื้
1: อผ
0: ้
1: า
0: ตู้เสื้อผ้าถูกหรือเปล่าครับมาดูเฉลยกันนะครับตู้เสื้อผ้าเก่งมากเลยนะครับและเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะครับสำหรับวันนี้ภาพแรกนั้นก็เป็นผ้าของผ้าพับไว้แล้วก็ยังมีปูใช่ไหมครับทำท่าทางอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วภาพที่3เป็นภาพของท่อนไม้นักเรียนคิดว่าเป็นอุปกรณ์อะไรครับอะไรนะครับขอเสียงดังฟังชัดเจนอีกหนึ่งครั้งบางคนก็ว่าไม้หนีบผ้าบางคนก็บอกว่าไม้ถูบ้านเอ๊ะอะไรกันแน่นะครับผ้าปูโต๊ะแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับคิดว่าอะไรครับบางคนก็ตอบถูกบางคนก็ตอบผิดดังนั้นเรามาดูเฉลยจากครูวิกันเลยนะครับว่าจะคือสิ่งใดนะครับเฉลยก็คือไม้หนีบผ้านะครับตอนนี้เกมของเราได้จบลงแล้วมีทั้งหมดอยู่4ข้อนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางใครตอบถูกทั้ง4ข้อขอยกมือหน่อยครับโอ้โห4ข้อเก่งมากเลยนะครับ3ข้อครับและ2ข้อครับ1ข้อไม่ถูกเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับครูวิเป็นกำลังใจให้นะครับในครั้งต่อไปเชื่อว่าน้องๆหนูๆและเด็กๆสามารถพัฒนาได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับมาถึงเนื้อหาของเราในวันนี้กันนะครับครูวินะครับจะขอแจ้งถึงความหมายของใช้ส่วนตัวนะครับความหมายของใช้ส่วนตัวนั้นนะครับหมายถึงของที่มีลักษณะเฉพาะตัวบุคคลนะครับเช่นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับเป็นต้นซึ่งจะต้องมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะกับบุคคลนั้นๆใส่แล้วก็จะต้องมีความพอดีจึงจะเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับสำหรับความหมายของการจัดเก็บเสื้อผ้านั้นนะครับหมายถึงการทำให้เสื้อผ้าคงสภาพใช้งานได้นานสะอาดและสามารถค้นหาเสื้อผ้าได้ง่ายนะครับเช่นการพับ การแขวนไว้ดังที่เห็นในรูปภาพเลยนะครับก็จะมีการแยกหมวดหมู่ให้เป็นระบบนะครับเป็นประเภทเช่นเสื้อก็นำไปแขวนกางเกงก็พับเก็บไว้ในชั้นรองเท้าก็วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถุงเท้าก็เก็บไว้ในลิ้นชักนี่ก็คือการจัดเก็บเสื้อผ้านะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันบ้างนะครับตอนนี้ขอให้ทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับแล้วฟังคำถามชวนคิดกันนะครับนักเรียนคิดว่าประเภทของเสื้อผ้ามีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าประเภทของเสื้อผ้ามีอะไรบ้างนะครับใครได้คำตอบแล้วนะครับยกมือตอบคำตอบกับครูปลายทางได้เลยสำหรับต้นทางใครอยากตอบครับยกมือได้เลยนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับ
2: ประเภทที่รีดได้กับรีดไม่ได้ค่ะ
0: ประเภทที่รีดได้และรีดไม่ได้นะครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับที่อยากจะแชร์คำตอบครับประเภทของเสื้อผ้ามีอะไรบ้างนะครับกลุ่มที่3ตอบไหมครับกลุ่มที่2มีอะไรบ้างครับประเภทของเสื้อผ้าก ลุ่มที่3นะครับตอนนี
3: ้เสื้อผ้าที่ใส่ไว้ภายในและเสื้อผ้าที่ใส่ไว้ภายนอกค่ะ
0: ถูกต้องนะครับมีกลุ่มไหนจะตอบอีกครับขออีกสัก1กลุ่มได้ไหมครับมีอะไรบ้างนะครับกลุ่มที่5ตอบไหมครับไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางก็คงได้คำตอบแล้วนะครับแล้วเรามาดูคำตอบกันจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับประเภทของเสื้อผ้านั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับภาพแรกนั้นก็คือเสื้อยืดนะครับซึ่งในเสื้อยืดนั้นก็มีทั้งคอกลมและก็คอวีส่วนใหญ่เสื้อยืดเราสวมกันตอนไหนครับตอนที่เราอยู่บ้านพักผ่อนใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวก็สามารถที่จะสวมเสื้อยืดที่ลวดลายสวยงามก็ได้นะครับแล้วก็ภาพที่สองนั้นก็คือเสื้อแขนยาวเราก็จะสวมใส่ก็ต่อเมื่อที่เป็นฤดูหนาวหรือต้องการความอบอุ่นเข้าสู่ร่างกายนะครับชนิดต่อไปนั้นนะครับก็คือเสื้อเชิ้ตเคยเห็นไหมครับผู้ปกครองใครสวมใส่บ้างครับมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับจะสวมใส่ก็ต่อเมื่อเราอาจจะไปงานพิธีต่างๆนะครับที่คนมากๆหรืออาจจะสวมใส่ในตอนทำงานก็ได้นะครับแล้วก็ภาพต่อไปก็คือเสื้อนักเรียนนะครับเป็นเสื้อที่นักเรียนต้องสวมมาโรงเรียนทุกๆวันใช่ไหมครับและยังมีนะครับกางเกงนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นและก็ขายาวนะครับแล้วมียางยืดหรืออาจจะมีตะขอหรือกระดุมนะครับติดก็ได้นะครับชนิดต่อไปนั้นนะครับกางเกงยีนส์นะครับเราอาจจะสวมใส่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็ยังมีประเภทของกระโปรงนักเรียนหญิงนะครับที่ต้องสวมใส่มาโรงเรียนนะครับและยังมีกระโปรงนะครับทรงเอหรือกระโปรงขาสั้นนะครับอาจจะเห็นคุณแม่สวมใส่ไปทำงานแล้วก็กางเกงในนะครับที่ทุกคนจะต้องสวมใส่นะครับแล้วก็เสื้อกล้ามนะครับนี่ก็คือประเภทของเสื้อผ้าประเภทต่างๆนะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันนะครับนักเรียนมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าของตนเองอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าของตนเองอย่างไรครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางล่ะครับใครอยากจะตอบบ้างครับนักเรียนจะมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าของตนเองอย่างไรครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
4: จัดให้เป็นระเบียบอย่างเรียบร้อยครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบอีกบ้างครับขออีกสัก1กลุ่มครับกลุ่มที่2ครับ
5: เมื่อเสื้อผ้าชำรุดค่ะเวลาเสื้อผ้าชำรุดเนี่ยจะต้องซ่อมค่ะซ่อมแซม
0: เก่งมากเลยครับปรบมือครับนี่ก็คือ ป็นวิธีการดูแลรักษานะครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับสำหรับวิธีการดูแล

รักษาเสื้อผ้านั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับนําเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันนั้นนะครับไปซักแล้วตากให้แห้งนะครับเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆนะครับบนผืนผ้าข้อที่2นะครับนําเสื้อผ้าที่แห้งนะครับมารีด

4นะครับนำเสื้อผ้าแยกประเภทก่อนที่จะจัดเก็บเช่นเสื้ออาจจะแขวนกางเกงอาจจะใช้วิธีการพับนะครับ5นะครับหากพบเสื้อผ้ามีร่องรอยฉีกขาดหรือชำรุดก็ควรที่จะซ่อมแซมก่อนที่จะนำมาสวมใส่นะครับนี่ก็เป็นวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้านะครับเรามาดูวิธีการพับกางเกงขาสั้นกันบ้างนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับการพับกางเกงขาสั้นนะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับภาพที่นักเรียนเห็นนั้นก็คือกางเกงขาสั้นนะครับเราจะต้องวางบนพื้นที่ราบเท่านั้นหรืออาจจะเป็นบนโต๊ะนะครับขั้นตอนที่2นะครับกลับด้านกางเกงเอาด้านหน้านะครับลงเอาด้านหลังขึ้นสังเกตดีๆนะครับขั้นตอนที่3นะครับพับทบขากางเกงทั้ง2ข้างเข้าหากันขั้นตอนที่4นะครับพับครึ่งจากชายกางเกงด้านล่างมาถึงขอบกางเกงด้านบนและขั้นตอนที่5นะครับกลับด้านจะได้กางเกงขาสั้นที่พับสำเร็จแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการพับกางเกงขาสั้นนะครับต่อไปนะครับวิธีการพับกางเกงขายาวนะครับภาพที่1ที่นักเรียนเห็นก็คือสภาพของกางเกงซึ่งจะต้องวางบนโต๊ะหรือที่ราบเท่านั้นแล้วสำรวจดูซิว่าสภาพเป็นอย่างไรครับมีความชำรุดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ชำรุดก็มาทำขั้นตอนที่2นะครับกลับด้านกางเกงนะครับเอาด้านหลังขึ้นและนำด้านหน้านะครับลงขั้นตอนที่3นะครับพับทบขากางเกงทั้ง2ข้างนะครับเข้าหากันขั้นตอนที่4พับทบกางเกงแบ่งเป็น3ทบนะครับโดยเริ่มจากชายกางเกงขึ้นมานะครับขั้นที่5นะครับพับทบขึ้นมาอีก1ทบนะครับจนถึงขอบกางเกงที่อยู่ด้านบนและขั้นที่6นะครับกลับด้านจะได้กางเกงขายาวที่พับสำเร็จแล้วนะครับซึ่งกางเกงนั้นอาจจะแบ่งเป็น3ทบหรือ4ทบก็ได้นะครับต่อมานะครับวิธีการพับเสื้อแขนสั้นนะครับขั้นที่1เราจะต้องสำรวจเสื้อผ้าของเราก่อนนะครับกระดุมหลุดหรือเปล่านะครับหรือมีเศษอะไรติดอยู่หรือไม่นะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็มาทำขั้นตอนที่2นะครับกลับด้านของเสื้อเอาด้านหลังขึ้นและนำด้านหน้าลงนะครับขั้นที่2นะครับไปแล้วขั้นที่3นะครับพับทบสังเกตได้ว่าอาจจะซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้นะครับพับทบแขนเสื้อด้านข้างมาถึงกึ่งกลางลำตัวของเสื้อทั้งสองนะครับหลังจากนั้นขั้นที่4พับทบแขนเสื้อให้เป็นแนวระนาบเดียวกับขอบเสื้อขั้นที่5พับทบชายเสื้อนะครับจากด้านล่างขึ้นตรงกลางขั้นที่6นะครับพับทบอีกครั้งมาจนถึงปกเสื้อที่อยู่ด้านบนขั้นที่7กลับด้านและจะได้เสื้อแขนสั้นที่พับสำเร็จแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการพับเสื้อแขนสั้นครับวิธีการพับเสื้อแขนยาวขั้นที่1สำรวจเสื้อผ้าก่อนนะครับขั้นที่2นั้นนะครับกลับด้านของเสื้อแขนยาวโดยเอาด้านหลังขึ้นและนำด้านหน้าลงขั้นที่3พับทบด้านข้างของเสื้อมาถึงกึ่งกลางเสื้อขั้นที่4พับทบแขนเสื้อให้ตรงกับขอบเสื้อเป็นเส้นเดียวกันหรือระนาบเดียวกันขั้นที่5นะครับกลับมาทำเหมือนกับภาพที่4อีก1ครั้งนะครับก็คือกลับด้านนะครับและขั้นที่6พับเสื้อนะครับให้เป็นระนาบเดียวกันและขั้นตอนที่7นะครับพับทบชายเสื้อจากด้านล่างขึ้นมาตรงกลางของเสื้อนะครับขั้นที่8พับทบอีก1ครั้งมาถึงด้านบนปกเสื้อขั้นที่9กลับด้านจะได้เสื้อแขนยาวที่พับสำเร็จแล้วต่อไปนะครับวิธีการพับเสื้อยืดขั้นที่1นะครับสำรวจเสื้อผ้านะครับว่าไม่มีความชำรุดนะครับขั้นที่2นะครับกลับด้านของเสื้อเอาด้านหลังขึ้นและนำด้านหน้าลงขั้นที่3พับทบนะครับแขนเสื้อด้านข้าง

0: างมาถึงกึ่งกลางลำตัวของเสื้อทั้งสองข้างขั้นที่4พับทบแขนเสื้อให้เป็นแนวระนาบเดียวกับขอบเสื้อขั้นที่5พับทบชายเสื้อนะครับจากด้านล่างขึ้นตรงกลางเสื้อขั้นที่6พับทบอีกครั้งนะครับจนมาถึงปกเสื้อที่อยู่ด้านบนขั้นที่7นะครับกลับด้านนะครับจะได้เสื้อยืดที่พับสำเร็จแล้วครับต่อไปวิธีการพับเสื้อกล้ามขั้นที่1สำรวจเสื้อนะครับว่าไม่มีความชำรุดนะครับขั้นที่2กลับด้านของเสื้อเอาด้านหลังขึ้นและนำด้านหน้าลงขั้นที่3ทบแขนเสื้อด้านข้างมาถึงกึ่งกลางลำตัวขั้นที่4พับทบขอบเสื้อให้เป็นเส้นเดียวกันขั้นที่5พับทบชายเสื้อจากด้านล่างขึ้นตรงกลางเสื้อขั้นที่6พับทบอีก1ครั้งมาจนถึงด้านบนเสื้อและขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่7กลับด้านจะได้เสื้อกล้ามที่พับสำเร็จแล้วนะครับวิธีการพับกางเกงในนะครับขั้นที่1สำรวจนะครับกางเกงในว่าไม่มีความชำรุดฉีกขาดแล้วก็นำไปวางบนโต๊ะนะครับหรือพื้นที่ราบขั้นที่2นะครับกลับด้านกางเกงในนะครับขั้นที่3พับทบด้านซ้ายเข้ามาตรงกลางขั้นที่4นะครับพับทบด้านขวาเข้ามาตรงกลางขั้นที่5พับเป้ากางเกงในนะครับถึงขอบกางเกงในที่อยู่ด้านบนแล้วก็ขั้นที่6นะครับกลับด้านจะได้กางเกงในที่พับสำเร็จแล้วนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการพับเสื้อผ้าประเภทต่างๆครับเดี๋ยวครูวิจะขอสาธิตอีก1ครั้งนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมรับชมไหมครับ
1: พร
0: ้อมไหมครับพร้อมแล้วเดี๋ยวครูวิจะเปิดให้ดูนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรครับการพับผ้าประเภทต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ครูวิจะมาสอนนักเรียนพับผ้านะครับเริ่มจากการพับกางเกงนะครับสำหรับกางเกงนั้นนะครับสิ่งแรกเลยเราจะต้องติดกระดุมให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นนะครับวางบนพื้นที่ราบนะครับแล้วก็กลับนะครับเอาด้านหน้าไปไว้ด้านหลังด้านหลังไปไว้ด้านหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับจับด้านข้างของกางเกงทบเข้าหากันในลักษณะแบบนี้นะครับจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับแล้วจับชายกางเกงนะครับทบกับขอบกางเกงที่อยู่ด้านบนแล้วก็พลิกกลับมานะครับก็จะได้การพับกางเกงที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเป็นการพับกางเกงขายาวกันบ้างนะครับลักษณะจะขายาวแบบนี้เลยนะครับเริ่มจากหนึ่งนะครับเราจะต้องพลิกก่อนนะครับก็คือเอาด้านหลังไปไว้ด้านหน้าด้านหน้าไปไว้ด้านหลังแล้วตรวจสอบให้เรียบร้อยว่ารูซิปหรือยังแล้วกระดุมติดหรือยังนะครับเพื่อที่จะทำให้ทรงของกางเกงนั้นเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการเริ่มพับจากหนึ่งนะครับจับนะครับข้างใดข้างหนึ่งที่นักเรียนถนัดทบเข้าไปหากันนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จับชายนะครับของกางเกงตรงนี้นะครับทบมานะครับส่วนที่หนึ่งส่วนที่2แล้วก็ทบในส่วนที่3นะครับพลิกมานะครับก็จะได้การพับกางเกงขายาวที่เรียบร้อยครับต่อไปนะครับเป็นการพับเสื้อยืดกันบ้างนะครับสำหรับเสื้อยืดนะครับอันดับแรกเลยก็ความหน้าลงในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้จับด้านข้างของเสื้อนะครับเข้ามานะครับให้อยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางของเสื้อนะครับแล้วก็ทำเช่นเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับก็จับชายของเสื้อนะครับขึ้นมาทบนะครับแล้วก็พลิกมาในลักษณะแบบนี้ครับก็จะได้การพับเสื้อยืดที่ถูกต้องครับชนิดต่อไปนะครับก็คือการพับเสื้อแขนสั้นนะครับสำหรับการพับเสื้อแขนสั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับเสื้อยืดเมื่อสักครู่เลยนะครับพับด้านข้างนะครับเข้ามาทบอยู่ตรงกลางสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับว่าพับแขนเสื้อนะครับให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับด้านข้างของเสื้อด้วยนะครับแล้วกลับมาทำด้านนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับนี่แต่ที่พิเศษกว่านี้นะครับตรงนี้จะพบ2ทบนะครับ1แล้วก็2นะครับส่วนนี้จะต้องตรงกับขอบเสื้อนะครับแล้วก็พลิกมาเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับ
2: อย่างต่อไปนะครับก็คือการพับเสื้อแขนยาวนะครับเด็กๆสำหรับเสื้อแขนยาวก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับแขนสั้นเมื่อสักครู่เลยนะครับเริ่มจากเราพับด้านข้างนะครับเข้ามาก่อนนะครับแล้วค่อยๆนะครับจัดแขนเสื้อตรงนี้นะครับให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับกับขอบเสื้อนะครับนี่เลยนะครับทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับค่อยๆจัดทรงไปนะครับพับอยู่2ทบนะครับทบที่1แล้วก็ทบที่2นะครับเราก็จะได้แบบนี้มาครับชนิดต่อไปเลยนะครับก็คือเสื้อกล้ามนะครับเสื้อกล้ามก็พับง่ายๆเหมือนกันนะครับพับด้านข้างมานะครับให้อยู่บริเวณตรงกลางนะครับของเสื้อนะครับแล้วก็ทบขึ้นไปเลยนะครับครั้งเดียวก็ได้ครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้มาครับแล้วก็วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสุดท้ายแล้วก็คือกางเกงในนะครับสำหรับกางเกงในก็เหมือนกันนะครับวางไว้นะครับทบ1แล้วก็ทบเข้ามาตรงกลางแล้วก็ทบขึ้นก็ตัดแบบนี้มาครับเรียบร้อยแล้วครับการพับผ้าชนิดต่างๆครับ
0: จบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการพับผ้าประเภทต่างๆนะครับนักเรียนคิดว่าง่ายไหมครับ
1: ง
0: ่ายมากเลยใช่ไหมครับครูมีคำถามอยากจะถามนักเรียนที่ทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางนะครับประโยชน์ของการจัดเก็บเสื้อผ้ามีอะไรบ้างครับตอนนี้ได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับ
3: เพื่อความเรียบร้อยและสบายตาค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนครับหรือว่ากลุ่มที่1ดีครับกลุ่มที่1ก่อนก็ได้ครับ
4: ลดการสะสมฝุ่นค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วมีกลุ่มไหนอยากตอบอีกบ้างครับกลุ่มที่3ครับ
5: ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยค่ะ
0: ถูกต้องครับตบมือครับสุดยอดเลยนะครับมีคนใดอยากตอบอีกครับกลุ่มที่1ครับ
6: ช่วยประหยัดพื้นที่ค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือครับนั่นก็คือประโยชน์นะครับเรามาดูประโยชน์ของครูวิทย์กันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับข้อที่1เลยนั้นนะครับช่วยให้สะดวกต่อการค้นหาและสวมใส่เวลาที่นักเรียนเร่งรีบจะไปทําธุระบางอย่างใช่มั้ยครับนักเรียนก็หาได้ง่ายหยิบไปแล้วก็สวมไปได้เลยใช่มั้ยครับ2ช่วยให้เสื้อผ้านั้นสะอาดเรียบร้อยดูงามตา3นะครับช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเสื้อผ้าด้วยนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการจัดเก็บเสื้อผ้านะครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการพับเสื้อผ้าประเภทต่างๆนะครับตามที่นักเรียนที่อยู่ต้นทางได้นำมานะครับแล้วก็ปลายทางได้นำมานะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยกำหนดกิจกรรมการพับเสื้อผ้าประเภทต่างๆให้นักเรียนลงมือทำนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติเป็นรายบุคคลพร้อมกับช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติการพับเสื้อผ้าต่างๆพร้อมกับให้คะแนนไปได้เลยนะครับและระหว่างที่นักเรียนรอทำกิจกรรมนั้นนะครับอาจจะมีบางโรงเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นนักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่สะดวกทำกิจกรรมนะครับก็สามารถที่จะลงมือทำใบงานได้นะครับใบงานที่1เรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผ้านะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนั้นวันนี้ถ้าเสร็จไม่ทันครูวิมอบหมายให้เป็นการบ้านนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับกรณีถ้าไม่ได้ฝึกปฏิบัตินะครับครูวิขอให้คุณครูช่วยแจกใบงานที่1เรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการทำกิจกรรมใบงานวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่1นะครับคำชี้แจงให้นักเรียนนะครับวาดภาพขั้นตอนการจัดเก็บเสื้อผ้า

มา1วิธีการนะครับพร้อมบอกประโยชน์ของการจัดเก็บเสื้อผ้ามาให้ถูกต้องนะครับนี่ก็คือเป็นใบงานของเราในวันนี้นะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้หมดเวลาของการทำกรรมแล้วนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางนะครับนำใบงานไปไว้ที่หัวหน้ากลุ่มเลยนะครับเพื่อที่จะรวบรวมส่งครูในครั้งต่อไปนะครับมาถึงสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะครับครูวิสรุปได้ว่าเสื้อผ้าที่ตากแห้งแล้วควรเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้นะครับหรือพับรีดก่อนเก็บเข้าตู้เสื้อผ้านะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้นครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับใบงานที่2เรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้นและอุปกรณ์นะครับสำหรับฝึกซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้นนะครับลืมไม่ได้เลยนะครับ1ก็คือผ้าสำหรับฝึกด้นนะครับอาจจะเป็นเศษผ้าที่นักเรียนไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับ2เข็มเย็บผ้าด้วยมือนะครับ3ได้นะครับได้ที่เราใช้ก็คือได้เบอร์60นะครับ4กรรไกรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นักเรียนอาจจะต้องเตรียมมาจากที่บ้านด้วยตนเองนะครับและสิ่งสำคัญนะครับกรณีถ้าเป็นใบงานและใบความรู้นะครับครูวิขอฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะต่อจากครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสหกรณ์นั่นเองนะคะว่าสหกรณ์นะคะที่อยู่ภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นนั้นจะมีสหกรณ์ประเภทใดเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนก็เรียนรู้แล้วก็สามารถจดบันทึกได้ในเนื้อหาต่างๆนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ 1. สามารถอธิบายสหกรณ์ประเภทต่างๆ2. วิเคราะห์ความแตกต่างและแบบของสหกรณ์ประเภทต่างๆและ 3. ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ประเภทต่างๆได้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่า

ากรของเรานะคะจะมีทั้งหมด7ประเภทนั่นเองนะคะที่อยู่ภายในประเทศไทยนั่นเองนะคะ7ประเภทนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆอาจจะเคยพบเจอหรืออาจจะไม่เคยพบเจอก็ได้นะคะเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า7ประเภทนั้นเป็นอย่างไรนะคะประเภทแรกเลยนะคะคือสหกรณ์การเกษตร2สหกรณ์การประมง3สหกรณ์นิคม4สหกรณ์ร้านค้าเราได้4สหกรณ์แล้วนะคะวันนี้จะเรียนทั้งหมด7สหกรณ์ต่อมาสหกรณ์ที่5คือสหกรณ์บริการสหกรณ์ที่6สหกรณ์ออมทรัพย์และสุดท้ายสหกรณ์เครดิตยูเนียนนั่นเองนะคะที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ทั้ง7ประเภทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทั้ง7ประเภทนี้นะคะมีจุดประสงค์อะไรที่จะตั้งขึ้นและมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะในแต่ละสหกรณ์เริ่มกันด้วยที่สหกรณ์แรกเลยสหกรณ์แรกคือสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรเช่นการทำไร่ใช่ไหมคะทำสวนต่างๆนะคะจุดประสงค์นะคะในการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรนะคะ 1. เขาบอกว่าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยให้สมาชิกมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเมื่อสมาชิกนะคะของสหกรณ์การเกษตรมีความเดือดร้อนเช่นน้ำท่วมที่ไร่ที่นาต่างๆนะคะสหกรณ์การเกษตรนะคะอาจจะเข้าไปช่วยเหลือนั่นเองนะคะหรือเข้าไปช่วยเหลือทางด้านการหาเมล็ดพันธุ์ต่างๆในการเพาะปลูกด้วยนั่นเองค่ะต่อมาสหกรณ์ที่2สหกรณ์แรกคือสหกรณ์การเกษตรนะคะมีหน้าที่ดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อมาสหกรณ์การประมงเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของสหกรณ์การประมง1เลยนะคะสหกรณ์นี้นะคะสามารถรับฝากเงินได้2จัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับลงทุนนะคะในการประกอบอาชีพเพราะว่าบางครัวเรือนนะคะก็ที่ทำอาชีพประมงนะคะอาจจะมีเงินทุนที่ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3จัดหาเครื่องมือเกี่ยวข้องกับอาชีพประมงนั่นเองถ้าบุคคลใดที่ขาดเหลืออะไรนะคะลองเข้าไปติดต่อยังสหกรณ์การประมงนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือได้ค่ะต่อมาข้อที่4การช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นบางคนนะคะไปเดินเรือนะคะในท้องทะเลมีฝนตกมีไหมคะมีพายุเข้าไหมคะมีนั่นเองนะคะอาจจะเกิดภัยพิบัติอาจจะเรือนะคะอาจจะพังนั่นเองนะคะสหกรณ์เหล่านี้แหละก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะในการซ่อมแซมหรือในการดูแลต่างๆค่ะ3สหกรณ์ที่3นะคะสหกรณ์ที่3คือสหกรณ์นิคมนะคะสหกรณ์นิคมเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะที่ไม่มีที่ดินทำมาหากินนะคะสหกรณ์นิคมเนี่ยก็จะมีการจัดพื้นที่ให้บุคคลเหล่านี้ที่ต้องการทำอาชีพเกษตรกรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีจุดประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์นิคมนะคะหนึ่งเลยเพื่อจั
ดสรรที่ดินและเครื่องมือทำมาหากินให้แก่สมาชิกจะเห็นได้ว่าสหกรณ์นิคมนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะมีการเพาะปลูกแต่เราไม่มีที่ดินเราสามารถไปปรึกษานะคะยังสหกรณ์นี้ได้เพื่อให้สหกรณ์นะคะได้จัดหาที่ดินนะคะให้เราเนี่ยทำมาหากินได้ให้เรามีรายได้ได้นั่นเองนะคะต่อมาการให้สินเชื่อ 3. ให้บริการเรื่องสาธารณูปโภคอย่างเช่นไฟฟ้าต่างๆด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือจุดประสงค์ของสหกรณ์นิคมต่อมาสหกรณ์ร้านค้าบ้านใครมีสหกรณ์ร้านค้าบ้างมีไหมเอ่ยใครเคยเห็นไหมเด็กๆภายในห้องอาจจะไม่เคยเห็นแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะในชุมชนหรือในท้องถิ่นของเรามีสหกรณ์ร้านค้าหรือไม่อย่างเช่นในชุมชนของคุณครูน้ำนะคะก็มีสหกรณ์ร้านค้าอยู่เช่นเดียวกันนะคะสหกรณ์ร้านค้าเนี่ยจะเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้บริโภคที่รวมตัวกันเพื่อจัดหาสินค้านะคะสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาจัดหากันมานะคะหนึ่งเลยก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปในราคาที่เป็นธรรมนั่นเองร้านค้าชุมชนนะคะเวลามีสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะมาจำหน่ายนะคะในร้านค้าเนี่ยก็จะไม่ได้หวังผลกำไรมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทำไมถึงไม่หวังผลกำไรเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือคนในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นนั่นเองนะคะถ้าหวังผลกำไรมากนะคะเขาก็ใช้จ่ายมากเงินตรงนั้นก็ไม่มีเก็บนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะคะมีสหกรณ์ร้านค้าก็ดีนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องออกเดินทางไกลนะคะเสียค่าใช้จ่ายมากๆเราก็ซื้อของที่สหกรณ์นั้นๆได้เลยนั่นเองนะคะต่อมาสหกรณ์ที่5แล้วนะคะสหกรณ์ที่5คือสหกรณ์บริการสหกรณ์บริการเป็นสหกรณ์ที่ถูกจัดตั้งโดยกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือหลากหลายอาชีพแต่ได้รับความเดือดร้อนเดียวกันนะคะสหกรณ์บริการนะคะเขาดูแลด้านอะไรอย่างเช่นนะคะบุคคลที่ขับรถโดยสารประจำทางเป็นการบริการไหมคะรถโดยสารประจำทางเป็นไหมลูกเป็นไหมคะเป็นเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถดูแลสหกรณ์นี้ก็จะดูแลได้หรือบุคคลที่ขับรถแท็กซี่นะคะก็จะมีสหกรณ์บริการนะคะดูแลอยู่เช่นเดียวกันนะคะต่อมาสหกรณ์ที่6สหกรณ์ที่6ก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะเป็นสถาบันการเงินโดยสมาชิกเป็นกลุ่มคนที่มีอาชีพเดียวกันหรืออยู่ในชุมชนเดียวกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะมีหน้าที่อะไรบ้างสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะจุดประสงค์เลยก็คือเพื่อส่งเสริมการออมแก่สมาชิกแสดงว่าคนในชุมชนไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถเข้าร่วมอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์นี้ได้เพราะว่าจุดประสงค์ของเขาเลยก็คือเพื่อส่งเสริมการออมแก่สมาชิกนั่นเองนะคะมีหน้าที่คือรับฝากเงินและจัดเงินทุนให้แก่สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วฝากเงินก็ได้นะคะหรือเราเดือดร้อนนะคะเราก็สามารถเข้าไปหยิบยืมได้นะคะแต่สหกรณ์นี้นะคะเขาก็จะต้องมีดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยก็เป็นดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำนั่นเองนะคะมาสหกรณ์สุดท้ายสหกรณ์สุดท้ายคือสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่ะจะเห็นเลยนะคะระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนจะเห็นได้ว่าทุกอาชีพนะคะสามารถนะคะเข้าร่วมสหกรณ์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีความคล้ายคลึงกับสหกรณ์ออมทรัพย์เห็นไหมคะที่ครูน้ำพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการฝากเงินนะคะของสมาชิกสหกรณ์เหล่านี้ด้วยนะคะนักเรียนเมื่อมีโอกาสนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าไปฝากเงินที่

0: หกรณ์เครดิตยูเนียนก็ได้เราเรียนรู้ไปแล้วเราเรียนรู้ไปกี่สหกรณ
1: ์
0: 7สหกรณ์สหกรณ์แรกคือสหกรณ์อะไรเอ่ยมีใครตอบคุณครูได
1: ้
0: สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ที่2คือ
1: สหกรณ
0: ์การประมงสหกรณ์ที่3คือ
1: สหกรณ
0: ์
1: น
0: ิ
1: คม
0: สหกรณ์ที่4คือ
1: สหกรณ์ร้านค
0: ้
1: า
0: สหกรณ์ที่5
1: ส
0: หกรณ์ที่6
1: สหกรณ์ออมทรัพย
0: ์และสุดท้ายคือสหกรณ์อะไรเอ่ย
1: สหกรณ์เครดิตยูเนียน
0: เด็กๆก็ได้เรียนรู้ครบทั้ง7สหกรณ์แล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าแต่ละสหกรณ์มีความแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไม่เอ่ยแต่ละสหกรณ์7สหกรณ์มีความแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่เหมือนอยู่แค่2สหกรณ์คือสหกรณ์อะไรลูกสหกรณ์อะไรคะสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนั่นเองใช่ไหมเอ่ยที่มีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะคะในวันนี้คุณครูน้ำมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนการจัดตั้งสหกรณ์นั้นมีจุดประสงค์อย่างไรแต่ละสหกรณ์มีจุดประสงค์อย่างไรบ้างในการจัดตั้งขึ้นตอบในภาพรวมได้นะคะมีจุดประสงค์อะไรที่เขาจัดตั้งสหกรณ์นี้ขึ้นบ้างช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
2: คนในช
0: ุ
2: มชน
0: กลุ่มที่3บอกว่าช่วยเหลือคนในชุมชนในเรื่องอะไรบ้างล่ะในเรื่องอะไรบ้างคะมีการเรื่องเงินเรื่องอะไรอีกกลุ่มที่1บอกว่าช่วยในเรื่องการเกษตรมีอะไรอีกคะการประมงมีอะไรการเรื่องเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคและมีอะไรอีกการบริการใช่ไหมคะในการช่วยเหลือหรือการจัดหาที่ดินต่างๆในการทำมาหากินนะคะในการช่วยเหลือนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละสหกรณ์นะคะมีความช่วยเหลือที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนนะคะยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นเช่นการขายสินค้าราคาถูกการรับฝากเงินนี่ค่ะคำถามต่อมาคำถามที่2นะคะให้นักเรียนลองช่วยกันยกตัวอย่างสหกรณ์เราเรียนกี่สหกรณ์เราลองยกตัวอย่างดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามตอนนี้เลยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยพร้อมไหมคะกลุ่ม1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะกลุ่ม5พร้อมยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะครูน้ำคิดว่าเด็กๆน่าจะตอบได้นะคะว่าลองยกตัวอย่างสหกรณ์ดูหลังจากที่เราเรียนรู้เราจดจำสหกรณ์อะไรได้หรือเราเรียนรู้สหกรณ์อะไรได้บ้างเอ่ยนะคะกลุ่มที่หนึ่งหลังจากเรียนรู้แล้วนะคะหนูลองยกตัวอย่าง1สหกรณ์นะคะกลุ่มเราเลือกสหกรณ์อะไรคะสหกรณ์เครดิตยูเนียนสหกรณ์เครดิตยูเนียนมีไหมคะเพื่อนๆ
1: ม
0: ีนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนตอบได้นะคะตัวแทนตอบได้กลุ่มที่2เรื่องอะไรคะ
1: สหกรณ
0: ์ออมทรัพย์มีไม่เอ่ยสหกรณ์ออมทรัพย์มีไหมคะเพื่อนๆมีนั่นเองต่อมาสหกรณ์อะไรดีคะกลุ่มที่3
1: สหกรณ
0: ์นิคมนะคะต่อมากลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4เลือกอะไรคะ
1: สหกรณ
0: ์ร้านค้าและกลุ่มที่5ล่ะคะเลือกอะไรดีลูกสหกรณ์อะไรคะสหกรณ์บริการนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนเลือกมาในการยกตัวอย่างนั่นเองแสดงว่าเด็กๆได้เรียนรู้นะคะในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อาจจะเลือกนะคะคุณน้ำเลือกมาแล้วคุณน้ำจะเลือกสหกรณ์ร้านค้าที่อยู่ในชุมชนนะคะหรือสหกรณ์การประมงนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเคยพบเจอสหกรณ์ใดบ้างภายในชุมชนในชุมชนเรามีสหกรณ์บ้างไหมคะมีไม่เอ่ยหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วมีสหกรณ์บ้างไหมเอ่ยกลุ่มที่1เริ่มสายหัวแล้วยังไม่เคยเจอสหกรณ์เลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วเราลองสังเกตระหว่างเดินทางกลับบ้านนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะถ้ายังไม่เคย

0: พบเจอนะคะวันนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านลองสังเกตดูซิว่าเอ๊ะมีสหกรณ์ภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นเราหรือไม่นะคะไม่งั้นนะคะเราถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะว่าเอ๊ะในชุมชนเรามีสหกรณ์ใดหรือบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีสหกรณ์ใดเกิดขึ้นบ้างนะคะอ่ะแต่ว่าพื้นที่ของคูน้ำนะคะที่คูน้ำเคยพบเจอเลยนะคะก็จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็สหกรณ์ร้านค้าที่คุณครูน้ำพูดกับนักเรียนไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือที่คุณน้ำเคยพบเจอนั่นเองนะคะต่อมาคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะวันนี้จะมีกิจกรรมกลุ่มเหมือนเดิมนะคะให้เข้ากลุ่มเหมือนเดิมนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้เข้ากลุ่มได้เลยนะคะเราจะให้ทำกิจกรรมนะคะคือให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะนะคะสำคัญของสหกรณ์ประเภทต่างๆลงในแผนภาพลงในสมุดก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนครูน้ำก็จะมีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มนั่นเองถ้านักเรียนปลายทางไม่มีใบกิจกรรมนะคะก็สามารถทำลงในสมุดเช่นนี้ได้เลยนะคะเราจะวิเคราะห์กันทั้งหมด3หัวข้อแต่ก่อนที่จะวิเคราะห์นะคะเรามาดูข้อตกลงในการทำงานกลุ่มกันในข้อแรกนะคะใช้คำพูดที่เหมาะสม2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและ3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะเราต้องช่วยเหลือกันในกลุ่มถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันนะคะผลงานของเราอาจจะออกมาไม่เรียบร้อยนั่นเองนะคะมาดูหัวข้อที่เราจะวิเคราะห์วันนี้เราจะวิเคราะห์ทั้งหมด3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกคืออะไรคะ
1: ส
0: หกรณ์การเกษตรหัวข้อที่2คืออะไรคะ
1: สหกรณ
0: ์ร้านค้าหัวข้อที่3คือสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ทั้ง3นี้เราเรียนหรือยังคะ
1: เร
0: ียนแล้วนั่นเองเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะวิเคราะห์ว่าสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างไรสหกรณ์ร้านค้าเป็นอย่างไรและสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราจะมาดูในภาพรวมว่าทั้ง3สหกรณ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมนักเรียนปลายทางนะคะในสมุดนักเรียนสามารถทำนะคะในรูปแบบนี้ได้เลยนะคะคุณครูจะแจกนะคะใบกิจกรรมในแต่ละกลุ่มแล้วนักเรียนก็สามารถทำได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูให้ความช่วยเหลือนักเรียนเหมือนเดิมนะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมในการวิเคราะห์สหกรณ์ทั้ง3ไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกันนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถออกมาพูดคุยหน้าชั้นเรียนให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะว่าแต่ละสหกรณ์มันเหมือนกันไหมหรือมันแตกต่างกันอย่างไรในทั้ง3สหกรณ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเลือกตัวแทนในห้องนะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มต่างๆด้วยนะคะขอเลือกตัวแทนกลุ่มที่2กลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่2เชิญด้านหน้าได้เลยนะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนจะตอบคำถามอย่างไรกันบ้างว่ามันเหมือนกันหรือว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะหยิบใบที่หนูเขียนมาได้นะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะเพื่อนๆในห้องดูนะคะว่ากลุ่มเราเนี่ยวิเคราะห์เหมือนกับกลุ่มเพื่อนหรือไม่นะคะจากที่กลุ่มที่สองได้วิเคราะห์แล้วนักเรียนคิดว่าเหมือนกันหรือว่าแตกต่างคะ
1: แตกต่างกันค
0: ่ะเพื่อนบอกว่าแตกต่างกันใช่ไหมคะแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: แตกต่างกันจากจุดประสงค์ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรจะเกี่ยวกับในเรื่องการเกษตรส่วนสหกรณ์ร้านค้าจะเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์จะช่วยเหลือในด้านการรับฝากเงินการถอนเงินการจับหาเงินแล้วก็การกู้ยืมเงินค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือข้อมูลของเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่2บอกว่ามันแตกต่างกันที่จุดประสงค์และหน้าที่นั่นเองนะคะอันนี้คือกลุ่มที่2ที่คุณครูนำมาแลกเปลี่ยนความรู้นั่นเองปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อมาขอเลือกอีก1กลุ่มนะคะขอเลือกเป็นกลุ่มที่3มีตัวแทนไหมเอ่ยเชิญด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวมาดูว่ากลุ่มที่3จะเลือกเหมือนกันหรือแตกต่างกันนั่นเองนะคะแล้วคุณครูก็จะมาสรุปรวมอีก1ครั้งค่ะกลุ่มที่3นะคะคิดว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันคะ
1: แตกต่างกันค่ะ
0: แตกต่างกันเพราะอะไรคะ
1: ดูตรงจุดประสงค์ด้วยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สหกรณ์การเกษตรจะมี

0: หกรณ์การเกษตรจะเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรครับการเกษตรในพื้นที่แต่สหกรณ์ร้านค้าจะเกี่ยวกับเรื่องการค้าการ
1: ขายสินค้าใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับการขายสินค้าค่ะ
0: และสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินโดยสมาชิกในกลุ่มคนที่มีอาชีพหรือกลุ่มในกลุ่มชุมชนคนเดียวกันค
1: ่ะอันนี้คือกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3บอกว่ามีความแตกต่างกันนะคะตามจุดประสงค์ของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นนั่นเองปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะใครตอบนอกเหนือจากนี้บ้างใครบอกว่าไม่เหมือนกันใครบอกว่าเหมือนกันบ้างคิดว่าเหมือนกันหมดเลยทั้ง3สหกรณ์มีมั้ยคะมีความคล้ายคลึงกันใครว่าไม่เหมือนกันแตกต่างกันกลุ่มไหนตอบแบบนี้บ้างยกมือมีมั้ยเอ่ยกลุ่มที่3ตอบอะไรคะใครว่าเหมือนกันบ้างยกมือใครว่าสหกรณ์ทั้ง3ที่เราวิเคราะห์กันเหมือนกันไม่มีใครว่าแตกต่างกันบ้างยกมือทั้ง3สหกรณ์หลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วเราต้องเชื่อมั่นนะคะเอามือลงค่ะทั้ง3สหกรณ์นี้มีความแตกต่างกันนะคะตามจุดประสงค์หรือหน้าที่นั่นเองนะคะที่เด็กๆได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมนี้แล้วเรามาดูในขั้นปฏิบัติของเราให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วตอบคำถามคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วตอบคำถาม 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่18กันนะคะเด็กๆเปิดนะคะชุดกิจกรรมของเราได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะใบงานที่18ของเราเจอหรือยังเอ่ย
2: เจอแล้วค่ะ
1: เจอแล้วอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะ
2: 21
1: นั่นเองค่ะจะมี21หน้าเดียวไหมคะมีกี่หน้าเอ่ยมี2หน้าในหน้า21และ22นะคะเราเห็นหน้าตาของใบงานแล้วใช่ไหมคะมีสถานการณ์ให้อ่านกี่สถานการณ์2สถานการณ์นะคะนักเรียนต้องวิเคราะห์สถานการณ์นะคะและตอบคำถามเหล่านี้คำถามมีให้ตอบกี่ข้อคะมีกี่ข้อคะ3ข้อและอีก1ใช่ไหมคะในการที่เราจะต้องวิเคราะห์ความเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะคะว่านักเรียนจะตอบอย่างไรในการวิเคราะห์ในวันนี้นะคะนี่คือข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นะคะนี่คือแนวคำตอบนะคะนักเรียนดูคำตอบเช็คคำตอบได้นะคะหรืออาจจะเพิ่มเติมคำตอบได้นั่นเองนะเรามาดูทางอีกหน้าหนึ่งกันบ้างนะคะที่เราให้ดูข้อความในวงกลมใช่ไหมคะแล้วตอบคำถามนี่ไงเหมือนกันอะไรที่เหมือนกันเห็นไหมเอ่ยคือการขายสินค้านะคะเกี่ยวกับอุปโภคนั่นเองนะคะแต่ละร้านค้าก็มีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนคืออะไรนักเรียนลองสังเกตดูนะคะต่อมาเราจะมาสรุปบทเรียนกันหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมาการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆขึ้นมานั้นเพื่อดำเนินการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหาแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆผ่านระบบสมาชิกนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องสหกรณ์โรงเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่19เรื่องสหกรณ์โรงเรียนนะคะในวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนครบไปแล้วนะคะทั้ง7สหกรณ์แล้วก็ได้ทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ลักษณะของสหกรณ์ทั้ง3รวมถึงใบงานในวันนี้ด้วยนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมปฐมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher. Spider.
1: Thank you.
2: Oh, มันไม่ใช่ spider. มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ28ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
2: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: โอ้ไม่ใช่
2: เอาไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
5: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
3: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
5: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: ผมจะรอครับ
5: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
3: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
5: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
5: แ
3: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
5: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
3: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
3: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
2: การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
1: เก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางเคยเขียนการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นหรือเปล่าคะนักเรียนต้นทางล่ะคะเด็กๆเคยแสดงความรู้สึกไหมลูก
3: เคยค่ะ
1: เวลาเราโกรธเราจะมีปฏิกิริยายังไงลูกเราจะรู้สึกยังไงเราจะโมโหเวลาโมโหนี่คือหน้านิ่งๆเลยหรือเปล่าคุณครูขอตัวแทน3คนลูกเดี๋ยวจะได้กล่องสุ่มนะเดี๋ยวจะได้กล่องสุ่มอ่ะมาตัวแทนง่ายๆเลยค่ะตัวแทน3คนยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะสมมุติว่าคุณครูเนี่ยยึดของรักของห่วงของหนูไปแล้วครูไม่คืนหนูจะรู้สึกยังไงลูกหนูสรุปว่าหนูจะทำหน้าโกรธหรือหนูจะทำหน้าเสียใจอ่ะสมมติว่าคุณครูดุหนูแล้วหนูเนี่ยเสียใจหนูจะแสดงปฏิกิริยายังไงคะหัวล้อเหรเสียใจก็จะไหนสลดนิดนึงเวลาสลดนิดนึงสลดนิดนึงมานี่สมมุติว่าคุณครูมีของจะให้หนูแล้วหนูรู้สึกดีใจหนูจะแสดงความรู้สึกดีใจนั้นอย่างไรคะแค่นี้หรอไม่มีการอะไรเลยใช่ไหมมีอ่ะขออีกครั้งหนึ่งลูก
3: เย
1: ้เก่งมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆได้รับกล่องสุ่มไปแล้วลูกกล่องสุ่มได้ง่ายมากเลยอ่ะบอกแล้วเก็บไว้ห้ามบอกเพื่อนถ้าบอกเพื่อนครูจะลิฟต์ยังมีของใหญ่อีกแต่นี่ก็แหนโชคน้อยเหลือเกินนะไปนั่งที่ได้เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนลูกปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราแสดงความรู้สึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูความคิดเห็นกันดีกว่าหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยออกมาแสดงความรู้สึกนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรลูกการแสดงความรู้สึกนั้นสมจริงไหมสมจริงหรือไม่สมจริงบางคนบอกว่าไม่สมก็คือไม่สมจริงเนาะบางคนก็บอกว่าอ๋อสมใช่เนาะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอย่างที่คุณครูกล่าวไว้นะคะการแสดงความคิดเห็นเนาะการที่เราจะบอกว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราจะต้องมีเหตุผลมารองรับด้วยเอาล่ะค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ฝึกนะคะคิด นะคะรวมถึงแสดงความคิดเห็นกันนั่นก็คือกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสถานการณ์เดี๋ยวเรานะคะมาวิเคราะห์สถานการณ์กันนะลูกใครตอบได้เดี๋ยวจะได้กล่องสุ่มไปอีกนะคะวันนี้ครูแจกเต็มที่เลยนะลูกเอาละค่ะเรามาดูสถานการณ์นะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านแล้วพิจารณาด้วยนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นแล้วผลเป็นอย่างไรและนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างรวมถึงได้ความรู้อะไรบ้างนะคะณตลาดสดแห่งหนึ่งมีชายวัยกลางคนหมดสติอยู่กลางตลาดผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่ได้เข้าไปใกล้ชายวัยกลางคนที่หมดสติซึ่งผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นได้อาสาเข้าไปช่วยเหลือโดยการคลายเสื้อผ้าออกนำน้ำแข็งประคบบริเวณซอกคอรักแร้ขาหนีบจัดท่าให้นอนราบจากนั้นก็ให้ชายวัยกลางคนนอนบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทเพื่อรอรถพยาบาลมารับค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางจากการอ่านสถานการณ์นี้แล้วนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าเพิ่งใจเย็นๆลูกใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวคุณครูขอใช้ไม้สุ่มดีกว่าเดี๋ยวคุณครูจะขอใช้ไม้สุ่มดีกว่าเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มก่อนแล้วคุณครูจะถามนะคะคำถามไม่ยากลูกคำถามไม่ยากอุ๊ยถ้าครูหยิบแบบนี้แสดงว่าเห็นเลยใช่ไหมใช่อ่ะโอเคงั้นคุณครูก็จะหยิบด้านหลังละกัน1 2 3ชึบ24ค่ะใครเอ่ย24อ่ะ24หนูนะคะอ่ะหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าสาเหตุใดที่ชายวัยกลางคนนะคะคนนี้ได้หมดสตินักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุใดลูก
0: อากาศร้อนค่ะ
1: อากาศทำไมคะ
0: ร้อนค่ะ
1: ร้อนร้อนอบอ้าวใช่ไหมคะก็เลยทำให้ชายวัยกลางคนนั้นหมดสติ

0: ค่ะเดี๋ยวไว้มารับรางวัลนะลูกนะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปหมายเลข5นั่นเองค่ะหมายเลข5เดี๋ยวฟังคำถามคุณครูดีๆนะคะลูกฟังคำถามคุณครูดีๆนะคะว่านักเรียนคิดว่าเหตุใดผู้คนเนี่ยที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เข้าไปมุงดูชายวัยกลางคนที่หมดสติหนูคิดว่าเพราะอะไรแล้วมันดีหรือไม่ดีอะไรนะลูก
1: ทำให้อากาศถ่ายดีครับ
0: การที่ผู้คนไม่เข้าไปมุงดูทำให้อากาศถ่ายเทดีขึ้นแสดงว่าการกระทำนั้นดีหรือไม่ดีคะ
1: ดีครับ
0: ดีเก่งมากค่ะนั่งลงได้เดี๋ยวมารับของรางวัลนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเลขที่15ค่ะอันหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าการที่มีคนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วทำการปฐมพยาบาลนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมลูก
2: ถูกครับ
0: เป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะงั้นคุณครูขอถามอีก1ข้อค่ะเขาบอกว่าจากนั้นปล่อยชายวัยกลางคนนอนบริเวณอากาศถ่ายเทเพื่อรอรถพยาบาลมารับหนูคิดว่าทำไมเขาถึงไม่เคลื่อนย้ายชายวัยกลางคนคะเคยเห็นไหมเวลาเราประสบอุบัติเหตุเวลาเราล้มอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายนะห้ามย้ายนะต้องรอให้รถพยาบาลหรือว่าคนที่มีความรู้เนี่ยเข้ามาดูแลเพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะตอบได้ไหมเอ่ยเพราะอะไรคะถ้าเราเคลื่อนย้ายถ้าเราเคลื่อนย้ายชายวัยกลางคนคนนี้นะคะเรารู้ใช่ไหมคะนั่งลงลูกไม่เป็นไรค่ะนั่งลงลูกถ้าเรานะคะเคลื่อนย้ายชายวัยกลางคนนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเขาล้มไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขาล้มท่าไหนหรือเขามีโรคประจำตัวใดบ้างหัวเขาได้รับการกระแทกหรือเปล่าเราไม่สามารถทราบได้เลยดังนั้นการที่เราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยที่เราไม่มีอุปกรณ์หรือเราไม่ได้มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ดังนั้นการที่เราพบเจอผู้ป่วยนะคะถ้าเรามีพื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราก็ควรที่จะใช้ความรู้เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์แต่หากเมื่อใดก็ตามที่มันเกินกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราก็ควรที่จะรอให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเป็นคนของทางโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับการฝึกมาเข้ามาดูแลในส่วนนี้ก็จะทำให้ปลอดภัยต่อชีวิตและคนไข้ที่เจ็บป่วยนั่นเองสมมุติคุณครูตกบันไดตกบันไดแล้วคุณครูก็ล้มกองลงไปตึ้งแล้วอยู่ๆเด็กๆมาพยุงครูอย่างเงี้ยหนูจะทราบได้อย่างไรว่าครูขาไม่ได้หักหรือครูแค่ข้อเท้าเคล็ด

0: เราจะทราบได้อย่างไรดังนั้นเราควรเคลื่อนย้ายไหมคะเราควรที่จะประเมินสถานการณ์ก่อนไหมคะถ้าอยู่หนูมาช่วยรวมกันเอายกคุณครูขึ้นแล้วกระดูกคุณครูโผล่ออกมาอย่างเงี้ยเป็นไงลูกมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราพบเจออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะคะเราจะต้องพิจารณาตามกำลังของตัวเองก่อนนะลูกว่าเราสามารถปฐมพยาบาลได้มากเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นการถามเพื่อให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงความรู้สึกซึ่งตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้เลยค่ะ 1. บอกหลักการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ 2. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ 3. มีมารยาทในการเขียนค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะการแสดงความรู้สึกคืออะไรเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับเข่าเอามือวางบนไหล่เอามือจับแก้มแล้วหยิกตัวเองเบาๆตื่นยังคะตื่นแล้วอ้าวเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการแสดงความรู้สึกนะคะคืออะไรการแสดงความรู้สึกนะคะจะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่นะคะให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับทราบผ่านการเขียนนะคะซึ่งสะท้อนความรู้สึกที่ได้นะคะจากการพบเห็นภาพเหตุการณ์สถานที่หรือสิ่งของต่างๆแทนการพูดให้ผู้อื่นนั้นได้ฟังนั่นเองเอาละค่ะต่อไปเมื่อกี้เป็นการแสดงความรู้สึกนะลูกต่อไปเป็นการแสดงความคิดเห็นค่ะการแสดงความคิดเห็นคืออะไรการแสดงความคิดเห็นนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องการเขียนถูกไหมลูกดังนั้นเราจะต้องเขียนขยายความจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะโดยอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นประกอบเรื่องนั้นอย่างมีเหตุผลอย่างที่คุณครูกล่าวไว้ว่าหากเราไม่มีความรู้ในเรื่องการรักษานะคะหรือเรามีแค่ความรู้ในการรักษาเบื้องต้นเราก็ไม่ควรที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยทำไมคะโดยลำพังหรือว่าในขณะที่เกิดเหตุในขณะนั้นเพราะว่าอะไรเราก็จะต้องบอกไงคะแสดงความคิดเห็นก็คือเราก็จะต้องบอกว่าเพราะเราไม่ทราบว่าผู้ป่วยนั้นได้รับบาดเจ็บในที่แห่งใดบ้างบางครั้งอาจจะไม่ได้บาดเจ็บภายนอกแต่อาจจะกระทบกระเทือนนะคะข้างในนะคะอาจจะกระโหลกร้าวก็ได้เป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะกระดูกหักอย่างเนี้ยก็นักเรียนก็จะต้องเขียนนะคะเพื่อประกอบเหตุผลให้เหตุผลของเรานั้นมีความน่าเชื่อถือและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนั้นนะคะจะเป็นการเขียนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งการที่เราจะเขียนความรู้สึกและความคิดเห็นได้เราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบผู้เขียนนั้นจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะคะว่าถูกต้องหรือไม่แล้วเขียนให้กระจ่างชัดโดยใช้เหตุผลประกอบหรือมีหลักฐานอ้างอิงอย่างเช่นที่คุณครูนะคะได้ให้นักเรียนได้อ่านข้างต้นวิธีการปฐมพยาบาลของคนที่เป็นอะไรคะลมแดดใช่ไหมคะเนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าววิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราจะต้องติดกระดุมให้มันแน่นขึ้นไหมไม่เราจะต้อง ลดกระดุมนะคะก็คือเพื่อให้ระบายความร้อนออกนั่นเองหรือเอาน้ำแข็งนะคะเราจะมาลาดเขาทั้งตัวได้เลยไหมลูกไม่ได้เราก็ต้องใช้น้ำแข็งในการประคบหรืออาจจะใช้ผ้านะคะผ้าเช็ดหน้านะคะในการชุบน้ำแล้วซับแล้วก็เช็ดไปตามตัวของผู้ที่ป่วยนั่นเองนะคะเพื่อคลายความร้อนของร่างกายและสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นข้อเท็จจริงมันจะเป็นข้อมูลความรู้ซึ่งการที่เราจะนำมาเขียนนั้นเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่าวิธีการในการปฐมพยาบาลนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องเราสามารถนำมาเขียนได้แล้วเราก็ค่อยแสดงความรู้สึกว่าอ่ะวิธีการปฐมพยาบาลนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อย่างน้อยเราจะต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นในการทำไมคะปฐมพยาบาลเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเราที่จะมีพื้นฐานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั๊มหัวใจหรือว่าจะเป็นการทำแผลนะคะในอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆต่างๆเราก็ควรที่จะมีเขาเรียกว่าประสบการณ์นะคะหรือว่าเรียนรู้ไว้เพื่อใช้ในยามจำเป็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในปัจจุบันนี้เด็กๆหลายคนได้ทราบวิธีการปฐมพยาบาลไหมคะไหนใครทราบบ้างไหนใครทราบบ้างยกมือไหนใครไม่ทราบบ้างเอามือลงค่ะคุณครูไม่ได้จะว่ากล่าวนะคะว่าคนที่ไม่ทราบเนี่ยก็คือเป็นคนที่นู่นนี่นั่นแต่หมายถึงว่าจะทำให้เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีอีกหลายหลายคนที่ยังไม่ทราบวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องหากเราปฐมพยาบาลผิดก็อาจจะเกิดอันตรายต่อใครต่อผู้ป่วยได้นั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะเป็นหลักการนะคะหลังจากที่เราอ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้นั้นเราควรที่จะทำอะไรก่อนบ้างอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องศึกษาเรื่องนะคะที่จะเขียนนะคะให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะต่อมาค่ะอย่างที่บอกเลยเราจะต้องกล่าวถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนนะคะแล้วจึงกล่าวถึงอะไรลูกกล่าวถึงอะไร
1: ความคิดเห็น
0: กล่าวถึงความรู้สึกและความคิดเห็นให้เด็กๆจำไว้เลยว่าเวลาที่เราจะเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นให้นักเรียนจำไว้เลยว่า1เราจะต้องเขียนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก่อน2เราจะต้องเขียนความรู้สึกเรารู้สึกอย่างไรเราจึงแสดงความคิดเห็นได้ถ้านักเรียนแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วนักเรียนมาบอกความรู้สึกนักเรียนคิดว่ามันแปลกๆไหมลูกอ๋อหนูคิดว่าเราควรที่จะเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลนะคะหนูรู้สึกชอบค่ะแปลกไหมคะแปลกไหมลูกถ้าเราเอาความรู้สึกไปไว้หลังสุดมันก็จะแปลกๆแต่ถ้าเราบอกว่าหนูรู้สึกเห็นด้วยค่ะที่เราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นยังไงคะกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหนูรู้สึกเห็นด้วยค่ะถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะชอบ1หรือ2 1ดังนั้นให้จำไว้เลยว่าการที่เราจะเขียนเราจะต้องเขียนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหลังจากนั้นเขียนแสดงความรู้สึก แล้วก็ตามด้วยแสดงความคิดเห็นให้จำไว้เลยนะคะต่อไปค่ะลูกหลังจากนั้นค่ะหากเรามีข้อเสนอแนะนะคะเราก็ควรที่จะเขียนในเชิงสร้างสรรค์เองค่ะต่อไปเราจะต้องมีมารยาทใน

0: บุคคลที่อ่านนั้นเกิดความแตกแยกหรือทะเลาะกันนั่นเองต่อไปค่ะการที่เราจะเขียนนะคะให้ผู้อ่านได้อ่านนั้นเราควรที่จะเขียนลงในแบบร่างก่อนนะคะหลังจากนั้นเราควรที่จะอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสำนวนภาษาของตนเองรวมไปถึงการสะกดคำด้วยและนี่นะคะก็เป็นหลักการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะง่ายไหมคะ
1: ง
0: ่
1: ายค่ะ
0: งั้นทบทวนอีกรอบนึงถ้าเราจะเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างแรกเลยเราจะเริ่มต้นโดยการเขียนอะไรก่อนเขียนอะไรก่อนคุณครูบอกแล้วว่าให้จำไว้3ข้อนั่นก็คืออะไรคะเราจะต้องเขียนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก่อน2เราจะต้องเขียน
1: ความร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: ก
0: 3ค
1: ือ
0: ข้อคิดเห็นถ้านักเรียนจำทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้คุณครูแนะนำให้เด็กๆจำ3ข้อนี้ง่ายๆสั้นๆว่าการที่เราจะเขียน1เขียนข้อเท็จจริงก่อนหลังจากนั้นเขียนแสดงความรู้สึกแล้วก็ตามด้วยเขียนแสดงความคิดเห็นง่ายไหมคะเด็กๆปลายทางง่ายไหมลูกทางง่ายนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีสถานการณ์มาให้เด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางได้อ่านกันค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางอ่านได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการอ่านสถานการณ์แล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งคุณครูนะคะก็ได้สุ่มหมายเลขมาแล้วถ้าเด็กๆปลายทางมีหมายเลขนี้ก็ให้ออกมาร่วมสนุกตอบคำถามกับคุณครูนะคะหมายเลขแรกค่ะนั่นก็คือหมายเลข1นั่นเองหมายเลขต่อไปออกมาหน้าห้องเลยค่ะหมายเลขต่อไปหมายเลข4ค่ะออกมาหน้าห้องเลยลูกต่อไปหมายเลข26ค่ะยืนฝั่งนู้นสองคนลูกยืนฝั่งนู้นสองคนเดี๋ยวเพื่อนปลายทางจะได้มองเห็นสถานการณ์ด้วยยืนหูตัวสั่นเชียวใจเย็นๆนะลูกนะสั่นสู้ใช่ไหมคะสู้นะสู้นะนี่นะคะไม่ต้องสบตาค่ะครูยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะเอาละค่ะคุณครูขอถามหน่อยลูกเขาบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีผู้ป่วยกำลังรอเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากแต่มีผู้ป่วยนะคะรายหนึ่งค่ะเป็นเด็กอายุ3ขวบที่เป็นไข้และมีอาการตัวร้อนน้ำมูกไหลร้องไห้งอแงรอเข้ารับการรักษาอยู่แต่ผู้ปกครองของเด็กนะคะที่ร้องไห้เนี่ยเกิดรอไม่ได้ก็เลยเข้าไปหาหมอเพื่อขอที่จะลัดคิวเด็กก่อนหนูคิดว่าหากหนูเป็นคนไข้ที่รออยู่ณเหตุการณ์นั้นแล้วเจอผู้ปกครองที่เขาขอไปลัดคิวหนูจะรู้สึกอย่างไรลูกหนูจะรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกอย่างไรเอารู้สึกก่อนถ้ามีคนอยู่หนูป่วยอยู่เนี่ยแล้วมีคนมาแทรกคิวหนูจะรู้สึกยังไงลูก
1: ไม่ชอบครับ
0: ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าคนอื่นก็รอต่อคิวเหมือนกันครับ
0: คนอื่นก็รอต่อคิวเหมือนกันเก่งมากค่ะกลับไปนั่งได้โอ้สันสู้เก่งมากเลยลูกไปเอามาค่ะต่อไปลูกหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆโอ้มือเย็นเจ็บเลยเอามาต่อลูกคราวนี้เมื่อกี้เพื่อนสวมบทบาทเป็นคนรอแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าแต่หมอให้รอคิวเพราะคนไข้คนอื่นเนี่ยรอคิวอยู่เหมือนกันผู้ปกครองเด็กจึงโวยวายต่อว่าหมอหากหนูเป็นหมอหนูคิดว่าหนูมีวิธีการจัดการอย่างไรคะเอาความรู้สึกก่อนถ้าหนูเป็นหมอแล้วหนูเจอคนป่วยมาโวยวายขอลัดคิวแล้วไม่ได้หนูจะรู้สึกอย่างไรลูก
1: รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบครับ
0: รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบงั้นหนูมีวิธีการบอกผู้ปกครองเขาอย่างไรลูก
1: ให้กลับไปรอครับ
0: ให้กลับไปรอใช่ไหมคะแต่ในเนี้ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะผู้ปกครองเด็กโวยวายไม่รอต่อคิวหมอไม่รอแล้วก็ต่อว่าหมอด้วยถ้าเป็นหนูจะรู้สึกอย่างไรลูก
1: รีบทำให้จบครับ
0: รีบทำให้จบหมายถึงว่าร
1: ักษาร
0: ี
1: บรักษาง
0: ั้นแสดงว่าหนูจะยอมให้เด็กนั้นลัดคิว

0: ไหมลูก
1: ใช่
0: ใช่ใช่ไหมลูกเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันครับ
0: เพราะว่าจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอ่ะถ้าอย่างนั้นหนูลองนึกถึงอันนี้เป็นคำตอบของเพื่อนนะคะซึ่งไม่ได้ผิดนะถ้าว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะคราวนี้ครูขอถามหน่อยว่าถ้าหนูเป็นคนป่วยแล้วอยู่ๆผู้ปกครองเขาเข้าไปโวยวายแล้วเขาได้คิวการรักษาแล้วหนูคิดว่าคนที่คอยอยู่เขาจะทำพฤติกรรมแบบนั้นเช่นเดียวกับผู้ปกครองไหม
1: อาจจะทำครับ
0: อาจจะทำแล้วหนูคิดว่าการที่เราปล่อยให้เขาลัดคิวนั้นเป็นสิ่งที่ดีไหมลูก
1: ไม่ดีคร
0: ับไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นหมออะครูไหนลองนอกจากลองรักษาแล้วให้รักษาแล้วเรามีวิธีการอะไรอีกอาจจะให้พยาบาลมาพูดคุยไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะให้พยาบาลมาพูดคุยก่อนนะคะเก่งมากค่ะลูกไปต่อไปสุดท้ายท้ายสุดนะคะคุณครูขอถามว่าหนูเป็นหมอนะลูกหนูเป็นหมอนะเมื่อผู้ปกครองนะคะโวยวายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อว่าหมอด้วยเป็นหมอยังไงเนี่ยจรรยาบรรณไม่มีเลยลูกฉันกำลังจะตายอยู่แล้วนู่นนี่นั่นสมมุตินะลูกนะหมอบอกว่าให้ไปถามคนไข้ก่อนหน้านี้ที่กำลังรอคิวอยู่ว่าจะยอมให้ตรวจก่อนหรือไม่ถ้าคนไข้ก่อนหน้านี้ยอมหมอจึงจะยอมรักษาให้ถ้าหนูเป็นคนไข้คิวถัดไปหรือว่าเป็นคนไข้คนถัดไปที่คุณหมอกำลังจะตรวจให้แล้วมีคนมาขอลัดคิวหนูจะรู้สึกอย่างไรลูก
1: โมโหค่ะ
0: หนูจะรู้สึกโมโหเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามาขอลัดคิวค่ะ
0: เพราะว่ามาขอรัดคิวอ่ะมีอะไรต่ออีกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็รออะไรคะ
1: รักษาเหมือนกันค่ะ
0: เราก็รอรักษาเหมือนกันดังนั้นเมื่อมีคนมาขอต่อหรือว่ารัดคิวเราเนี่ยก็จะทำให้เราโมโหใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากลูกอ่ะไปนั่งได้ค่ะทั้งสาวคนนี้อย่าลืมมารับรางวัลนะคะลูกเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเอามือวางบนตักเดี๋ยวเราจะสรุปนะคะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนักเรียนสามารถเจอได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐดังนั้นคุณครูอยากจะบอกเด็กๆว่าการลัดคิวเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่า 1. การที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมเรามีกฎมีระเบียบดังนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเราจะต้องรู้จักเกรงใจซึ่งกันและกันและเคารพกฎระเบียบของสังคมเพราะว่าถ้าเราไม่เคารพกฎระเบียบของสังคมจะเกิดความวุ่นวายขึ้นไหมคะเกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกว่าถ้าผู้ปกครองมาโวยวายก็รีบรักษาให้เสร็จอ้าวแล้วถ้าเราเป็นคนไข้ล่ะอ้าวเขาโวยวายแล้วเขาได้ก่อนงั้นฉันไปโวยวายบ้างสิงั้นคนที่มาทีหลังก็ไปโวยวายบ้างสิมันก็จะกลายเป็นยังไงคะโรงพยาบาลก็จะเกิดอะไรขึ้นความวุ่นวายดังนั้นเราจึงควรที่จะเคารพกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองเอาละค่ะมาถึงช่วง ิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะจะเป็นชุดกิจกรรมง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่4ค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำนะคะรวมถึงตรวจและประเมินใบงานที่4ค่ะส่วนของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่4ค่ะหน้าที่64ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้ส่งกับคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือคำชี้แจงนะคะเบื้องต้นนะคะคุณครูจะกำหนดสถานการณ์เล็กๆน้อยๆไว้ให้แล้วให้เด็กๆเขียนความรู้สึกและความคิดเห็นของตัวเองลงไปนะเอาละค่ะเรามาดูสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะมีดังนี้ค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสถานการณ์ง่ายๆสั้นๆ3ข้อด้วยกันเด็กๆ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งกับคุณครูประจำวิชานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าหากทุกคนในสังคมยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสังคมนั้นจะเป็นอย่างไรเด็กๆปลายทางคะลองยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางดูสิคะไหนเด็กๆที่น่ารักของคุณครูมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยมีนะคะหนูมีความคิดเห็นอย่างไรลูก
1: สังคมเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
0: ถ้าเรายอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นนะคะก็จะช่วยให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้จดจำและนำไปใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเปิดใจการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปกันเลยนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่4เรื่องการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 2. ใบงานที่5เรื่องแบบร่างการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะทำให้นั้นมีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นเราควรที่จะยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อที่จะทำให้สังคมของเรานั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณ

0: นะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200 186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอา

รอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผม
1: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่
1: ใช่ไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นๆลูก
1: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
4: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes. So
0: the topic for today is put on the puppet show. One more time. Put on the puppet show.
1: Put on the puppet show.
0: เมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางเนี่ยก็ได้เห็นว่าคุณนกมีการสวมใส่เจ้านี่ใช่ไหมเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรมีอยู่ในประโยคนี้ด้วยแหละคำนี้คือคำว่าPuppet นั่นเองฉะนั้น Puppet คือหุ่นมือนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะออกเสียงค่ะและบอกคำหมายคำศัพท์และประโยคนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นมือนั่นเองถัดไปค่ะเด็กๆจะต้องทำตามขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นมือถุงกระดาษได้นั่นเองและสุดท้ายเมื่อเราประดิษฐ์หุ่นมือถุงกระดาษเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการแสดงบทบาทสมมุติได้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มีการฝึกเล่านิทานไปแล้วนั่นเองอ่ะทีนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าคำว่า puppet เนี่ยหมายถึงหุ่นมือใช่ไหมคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณนกได้แสดงให้เด็กๆดูนั่นเองแต่หุ่นมือของเราไม่ได้มีแค่แบบนี้เท่านั้นไหนเด็กๆคนไหนเคยเห็นหุ่นมือแบบนี้บ้างเอ่ยนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยเคยเห็นหุ่นมือแบบนี้นั่นเองแต่ใครทราบไหมว่าหุ่นมือแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะลักษณะใส่ที่ไหนเอ่ยนิ้วของเราฉะนั้นนิ้วภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเยี่ยมมากฉะนั้นเราจะเรียกหุ่นมือนิ้วว่า finger puppet โอเค say it together finger puppet
1: Finger puppet
0: แต่วันนี้เราจะมาประดิษฐ์แบบแรกกันนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆได้เห็นหุ่นมือของคุณนกไปแล้วลองคาดเดาสิคะว่าถ้าเราจะทำหุ่นมือเราจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
2: กระดาษ
0: มีกระดาษมีอะไรอีกคะกันไกล
2: กาว
0: สีไม้อะไรอีกเอ่ยมีอีกไหมทีนี้เดี๋ยวคุณจะพาเด็กๆมาดูอุปกรณ์ของจริงที่เราจะใช้กันในวันนี้ค่ะสิ่งแรกค่ะคือสิ่งนี้นั่นเองอ่านตามค่ะกลู
1: กล
0: ู
1: กล
0: ูนั่นคืออะไรคะ
1: กาว
0: นั่นเอง

0: ถัดไปอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ scissors
1: scissors
0: scissors คือ
1: กรรไกร
0: ถัดไปค่ะเนื่องจากเป็นถุงมือกระดาษเราก็ต้องมีสิ่งนี้ค่ะ paper bag
1: paper bag
0: paper bag
1: paper bag
0: นั่นก็คือถุงกระดาษนั่นเองถัดไปค่ะสิ่งนี้ค่ะเราเรียกว่า template
1: template
0: templateนั่นก็คือรูปแบบรูปวาด นะคะที่เด็กๆจะต้องทำไมคะระบายสีลงไปนั่นเองซึ่งเด็กๆเนี่ยก็มีมีหลายตัวละครเลยให้เด็กๆได้เลือกนะคะและสุดท้ายค่ะขาดไม่ได้เลยเติมสีสันให้เราคำนี้เรียกว่า color pencils
1: color pencils
0: color pencils
1: color pencils
0: นั่นก็คือสีอะไรคะ
1: ส
0: ีไม้นั่นเองฉะนั้นนี่แหละค่ะคืออุปกรณ์ที่เด็กจะต้องเตรียมมาในวันนี้นั่นเองอะทีนี้คุณนกขอทบทวนอุปกรณ์กับเด็กๆอีกหนึ่งครั้งคุณนกจะไม่ออกเสียงให้แล้วให้เด็กๆดูภาพก่อนค่ะสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะโอเค say it together 1 2 3
1: โ
0: อเค very good glue ถัดไป
1: scissors
0: สังเกตไหมคุณนกออกเสียง s ที่ท้ายคำด้วยฉะนั้น one more time scissors very good next paper bag
1: paper bag
0: paper bag
1: paper bag
0: ถัดไปค่ะสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรนะ
1: template
0: template
1: template
0: template และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือสิ่งนี้ค่ะ
1: Color pencils.
0: Color pencils.
1: Color pencils.
0: ครกเชื่อว่านะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองมาดูค่ะ steps of making a paper bag puppet. ครกมีขั้นตอนมาให้เด็กๆดูเด็กๆลองอ่านพร้อมกันก่อนค่ะ 1 2 3 Cut the picture. One more time. Cut the picture.
1: Cut the picture.
0: Next.Let the glue dry.
1: Let the glue dry.
0: All the way.
1: All the way.
0: Before you play.
1: Before you play.
0: With your puppet.
1: With your puppet.
0: Next, choose one picture.
1: Choose one picture.
0: You like.
1: You like.
0: And color it.
1: And color it.
0: And the last one, glue the picture.
1: Glue the picture
0: onto the paper bag.
1: Onto the paper bag.
0: เอมีนักเรียนคนไหนสังเกตไหมเอ่ยว่าขั้นตอนของเรามีการเรียงสลับกันอยู่ฉะนั้นคุณนกจะให้เวลาแต่ละกลุ่มเนี่ยสักครู่หนึ่งในการลองเรียงลำดับขั้นตอนด้วยตัวเองก่อนนะคะลองปรึกษากันก่อนนะว่าขั้นตอนไหนน่าจะเป็นขั้นตอนที่1 2 3 4ตามลำดับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันคุณนกให้เวลาเด็กๆ2 minutes 2นาทีค่ะลองปรึกษากันเลยค่ะว่าขั้นตอนการผลิตขั้นตอนไหนมาก่อนมาหลังนะคะ

ทีนี้ค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันเดี๋ยวจะมีผู้หญิงคนนี้เขาจะมาสาธิตการทำหุ่นมือถุงกระดาษให้เด็กๆดูฉะนั้นอย่าดูอย่างเดียวดูลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's watch the video steps of making a paper bag puppet So let's see the steps of making a paper bag puppet วันนี้นะคะเราจะมาดูที่การทำหุ่นมือกันค่ะนักเรียนเราลองมาดูที่สเต็ปที่1ค่ะสเต็ปแรกนะคะ choose one picture you like and color it ให้นักเรียนนะคะเลือกเทมเพลตค่ะเลือกรูปภาพที่นักเรียนชอบนะคะหรือเป็นรูปภาพที่นักเรียนเนี่ยได้ตกลงกันในกลุ่มเรียบร้อยแล้วเลือกมา1รูปภาพค่ะจากนั้น color it ระบายสีได้เลยค่ะ

ทาดาคุณนกก็ได้ระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะ next ขั้นตอนที่2ค่ะ cut the picture เราจะมาทำการตัดกันนั่นเองค่ะโดยเรานะคะจะตัดแยกค่ะเด็กๆระหว่างส่วนตัวกับส่วนหัวนั่นเองเพื่อที่หุ่นมือของเราจะได้ขยับได้นั่นเองนะคะ

สำหรับขั้นตอนที่3ค่ะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการติดกาวกันนั่นเองค่ะขั้นตอนนี้ก็คือ glue the picture onto the paper bag โดยที่เรานะคะจะเริ่มติดกาวจากส่วนหัวก่อนนั่นเองค่ะ

0: สำหรับขั้นตอนที่4ของเรานะคะเราจะรอให้กาวแห้งนั่นเองค่ะฉะนั้น step 4You have to let the glue dry all the way before you play with your puppet. เราจะรอให้กาวแห้งจากนั้นเมื่อกาวแห้งเรียบร้อยแล้วจะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆทาดาเป็นยังไงคะหุ่นมือของเราฉะนั้นเมื่อเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วลองไปเล่นกับเพื่อนๆดูนะคะเมื่อนักเรียนนะคะได้ดูวิธีการทำกิจกรรมแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเรียงถูกต้องกันไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: บางคนถูกบางคนไม่ถูกนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะฉะนั้นสเต็ปแรกของเราต้องทำอะไรก่อนเอ่ยลองอ่านนะคะ choose one picture
1: choose one picture
0: you like
1: you like
0: and color it
1: And...
0: ฉะนั้นเราจะต้องเลือกภาพที่เราชอบนะคะหรือเป็นภาพที่เด็กๆเนี่ยตกลงกันในกลุ่มเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะคะจากนั้น color it คืออะไรเอ่ยระบายสีนั่นเองถัดไปค่ะสเต็ปที่2 cut the picture
1: cut the picture
0: หลังจากระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องทำอะไรเอ่ย
1: ต
0: ั
1: ดกระด
0: าษตัดกระดาษหรือว่าตัดรูปภาพนั่นเอง next glue the pictureg
1: lue the paper bag
0: ให้เราทำไมคะติดกาวนะคะลงไปในถุงกระดาษนั่นเองฉะนั้นคำว่า glue นอกจากเป็นคำนามแปลว่ากาวแล้วนะคะยังเป็นคำกริยาแปลว่าติดกาวได้อีกด้วยฉะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยผู้หญิงคนเมื่อกี้ใครเอ่ยคุณนกใช่ไหมคุณนกเนี่ยบอกว่าวิธีการติดกาวเรามีเทคนิคใช่ไหมคะก็คือเราพยายามติดมุมปากให้อยู่ตรงขอบของถุงกระดาษนั่นเองเพื่อที่ทำไมเอ่ยมันจะได้ขยับได้นั่นเองนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะ let the glue dry
1: all the way
0: before you play with your puppet
1: before you play with your puppet
0: ฉะนั้นเราต้องทำไมคะรอให้กาวแห้งก่อนนั่นเองก่อนที่เราจะเอาพับเพ็ดของเราไปใช้งานได้นั่นเองนะคะทำไมเราต้องรอให้กาวแห้งด้วยทำไมเอ่ยไม่อย่างนั้นมันจะทำไมคะมันอาจจะหลุดได้ถ้ากาวยังไม่แห้งนั่นเองฉะนั้นเด็กๆ เนี่ยคิดว่าเด็กๆ เข้าใจสเต็ปการทำหุ่นมือเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเลยค่ะเราจะใช้ worksheet 21นะคะ make a paper bag puppet คำสั่งของเราบอกว่าให้เรา work in groups เราจะต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะ follow the steps to make a paper bag puppet และทำตามขั้นตอนเหมือนที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองฉะนั้นถ้าเด็กๆคนไหนทำหุ่นมือของตัวเองเสร็จแล้วเราต้องทำไมคะช่วยเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่านี่คืองานกลุ่มนะคะคะแนนเป็นกลุ่มนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันนะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: คุณนกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยประดิษฐ์กันอย่างสนุกสนานเลยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราจะต้องนำถุงหุ่นมือของเราเนี่ยมาใช้งานแล้วเราจะใช้ใบความรู้ที่10ค่ะ Joyful Animals Practice Speaking and Participate in the Role Play นะคะเราจะใช้ถุงมือหุ่นมือของเราในการฝึกพูดนั่นเองอ่ะทีนี้คุณนกจะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยฟังไฟเสียง1รอบก่อนเพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องนะคะระหว่างนี้เด็กๆอ่านตามไฟเสียงของคุณนกไปได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วฟังได้เลยค่ะ
1: Forest There was a tiny squirrel named Nutty Nutty loved to collect nuts but he felt very lonely because he had no friends
2: I want to have a friend
1: Nutty said to himself One day Nutty met a happy bunny named Bouncy Bouncy wanted to play. So Nutty joined in. They hopped and laughed together.
2: Let's play together,
1: said Bouncy.
2: Okay, that's great,
1: replied Nutty. Soon, more friends joined. A gentle lion, a playful monkey, and a funny pig, they explored the forest, played, sang and danced together, so, all of them had so much fun. Shouted the animals. Nutty felt joyful. He was no longer lonely. Friends made life colorful. In the forest, they found that friendship turned ordinary days into wonderful days.
0: นักเรียนได้ฟังและอ่านนิทานไปพร้อมๆกับไฟล์เสียงเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำนะคะนักเรียนนะคะจะต้องฝึกซ้อมการแสดงบทบาทสมมุตินะคะตามหุ่นมือตัวละครที่นักเรียนเลือกนะคะให้นักเรียนนะคะออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะคอยความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนออกเสียงคำศัพท์นะคะในระหว่างที่นักเรียนแสดงหรือฝึกซ้อมด้วยนะคะคุณครูค่ะสามารถใช้แบบประเมินที่5ค่ะประเมินการออกเสียงของนักเรียนและแบบประเมินที่7ค่ะประเมินการทำงานกลุ่มของนักเรียนได้เลยถ้านักเรียนพร้อมแล้วโอเค let's practice ฝึกได้เลยค่ะใครเป็นคนบรรยายได้เลยแล้วเพื่อนทำตาม

0: เมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนก็ได้มีการฝึกซ้อมไปแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเด็กๆปลายทางมีเวลาฝึกซ้อมไม่พอเนี่ยขอให้ครูปลายทางช่วยหาเวลาให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรามีเพื่อนๆนักเรียนต้นทาง1กลุ่มเป็นตัวอย่างนะคะแสดงให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางดูนั่นเองโอเค Clap your hand for your friends ปรบมือให้เพื่อนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว Let's do a puppet show
1: In a big forest there was a tiny squirrel named Nutty Nutty loved to collect nutsBut he felt very lonely because he had no friends.
2: I want to have a friend,
1: Nutty said to himself. One day, Nutty met a happy bunny named Bouncy. Wanted to play, so Nutty joined. They hopped and lunched together.
2: Let's play together,
1: said Bouncy.
2: Okay, that's great,
1: replied Nutty. Soon, more friends joined, a gentle lion, a playful monkey, a funny pig. They explored the forest.Played, sang, and danced together. So all of them had so much fun.
3: Hooray!
1: Shouted the animals. Nutty felt joyful. He was no longer lonely friends made like colorful. In the forest, they found that friendship turned ordinary.Days into wonderful days.
0: Okay, grab your hand for your friends. นะคะผู้กล้าของเรานะเดี๋ยวไปฝึกเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้สักครู่นี้ทำได้ดีมากๆเลยโอเคค่ะกลับที่นั่งได้เลยทีนี้สำหรับกิจกรรมถัดไปให้เด็กๆทำที่บ้านนะคะเป็นแบบประเมินตนเองนั่นเองเนื่องจากเป็นเรื่องสุดท้ายของในหน่วยที่1เราจึงมีแบบประเมินตนเอง2ใบด้วยกันฉะนั้นอย่าลืมไปทำเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะขอให้ครูปลายทางเนี่ยช่วยเก็บรวบรวมแบบประเมินเพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะเรื่อง school life เรื่อง what I learn one นั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมใบงานที่1ค่ะเรื่อง what do they learn ใบงานที่2เรื่อง my class schedule ใบความรู้ที่1ค่ะเรื่อง what I learn one และสื่อสำหรับครูค่ะเรื่อง matching game นั่นเองสำหรับช่วงสุดท้ายพบกับช่วงในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Alone we can do so little, together we can do so much แสดงว่าอะไรคะถ้าเราทำงานคนเดียวเนี่ยเราจะทำงานได้เยอะไหมไม่แต่ถ้าเราทำงานร่วมกันนะคะงานอะไรที่ว่ายากเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้แน่นโอเคThat's it for today. Let's enjoy your puppet show. Okay, see you again next time. Goodbye.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
7: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสม
8: อพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาด้วยนะครับ โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่ยัง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิ

0: ุโขทัย
1: สมัยสุโขทัย
2: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจตุวันพวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
3: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
5: ประตูมิติเปิดออกแล้ว
6: เข้าไปเถอะแมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของสหกรณ์เหมือนเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องสหกรณ์ของเรานั้นเราจะมีการเรียนสหกรณ์ใดนอกเหนือจากทั้งหมด7สหกรณ์นั้นบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้กันนะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้กัน1เลยนะคะสามารถอธิบายหลักการและประโยชน์ของสหกรณ์โรงเรียน2สามารถจำแนกบทบาทหน้าที่ต่างๆภายในสหกรณ์โรงเรียนและ3ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์โรงเรียนนั่นเองนะคะนอกเหนือจาก7ประเภทจำยังจำได้ไหมเอ่ย7ประเภทที่เราเรียนไปมีสหกรณ์อะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ยจำได้ใช่ไหมคะถ้าจำได้นะคะไหนเราลองแลกเปลี่ยนความรู้กันสักหน่อยว่า7ประเภทนั้นมีอะไรบ้างนะคะใครสามารถตอบได้สหกรณ์ที่1อ่ะกลุ่มที่3อะไรเอ่ยลูก
1: สหกรณ์การเกษตร
0: สหกรณ์การเกษตรมีไหมคะมีไหมคะสหกรณ์การเกษตรมีมีอะไรอีกนอกจากสหกรณ์การเกษตรกลุ่มที่2ค่ะ
1: สหกรณ
0: ์ออมทรัพย์มีอะไรอีก
1: สหกรณ
0: ์การประมงมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกเอ่ยถือไมค์ตอบได้เลยค่ะ
2: สหกรณ์ยูเนียนค่ะ
0: สหกรณ์เครดิตยูเนียนอะไรคะ
3: สหกรณ์นิคมค่ะ
0: สหกรณ์นิคมค่ะถือไม่ตอบได้เลยนะคะอยู่กับกลุ่มของตัวเองได้เลย
4: สหกรณ์ร้านค้าค่ะ
0: สหกรณ์ร้านค้าหมดหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังอะไรอีกคะ
5: สหกรณ์บริการ
0: สหกรณ์บริการนะคะขอบคุณมากค่ะหมดหรือยังเอ่ยหมดยังอะไรคะตอบได้เลยค่ะถือไม่ตอบได้เลย
6: สหกรณ์การประมงค่ะ
0: สหกรณ์การประมงใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆนะคะตอบนะคะครบทุก7ประเภทแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งสหกรณ์ให้เราจะเรียนกันนะคะก็คือสหกรณ์โรงเรียนนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องสหกรณ์โรงเรียนนะคะเรามาดูคำถามชวนคิดกันว่าภายในโรงเรียนของนักเรียนมีการจัดตั้งสหกรณ์หรือไม่เอ๊ะในโรงเรียนเรามีการจัดตั้งสหกรณ์ไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะสหกรณ์ของเรามีชื่อว่าอะไรลูก
1: สหกรณ
0: ์โรงเรียนวังไกลกังวลใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลองสำรวจดูนะคะว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์อยู่หรือไม่นั่นเองนะคะเพราะว่าในคาบที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้นะคะสหกรณ์ต่างๆไปแล้วนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆในห้องเรียนก็ตอบมาแล้วว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีสหกรณ์โรงเรียนถูกไหมเอ่ยคำถามต่อมานะคะสหกรณ์โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรโรงเรียนเราจัดตั้งสหกรณ์เพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรคะเพื่อทำอะไรมีอะไรขายบ้างมีอุปกรณ์การเรียนต่างๆใช่ไหมคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนนั่นเองนะคะที่มีมาอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสหกรณ์โรงเรียนกันนะคะว่ามีวิธีการดำเนินงานอย่างไรมีวิธีการจัดตั้งอย่างไรนะคะสหกรณ์โรงเรียนนะคะสหกรณ์ที่นิยมจัดตั้งในโรงเรียนได้แก่สหกรณ์ร้านค้านั่นเองนะคะเนื่องจากครูและนักเรียนในโรงเรียนมีความต้องการใช้สอยสินค้าประเภทอุปกรณ์การเรียนอาหารและเครื่องดื่มเอ๊ะเราต้องการอุปกรณ์การเรียนไหมคะในการเรียนหนังสือ
1: ต
0: ้
1: องการ
0: ต้องการนะคะตอนเช้าใครเดินไปซื้อปากกาบ้างมีไหมเอ่ยวันนี้ใครเดินไปซื้อสมุดบ้าง ใครเดินไปซื้อดินสอยางลบอุปกรณ์การเรียนหรือบางคนไปซื้อเช่นเครื่องดื่มนะคะน้ำดื่มใครซื้อน้ำดื่มบ้างน้ำดื่มตอนกลางวันทานข้าวใช่ไหมคะอ่ะเอามือลงหรือบางคนอาจจะซื้อขนมใช่ไหมคะใครซื้อขนมทานบ้างเอามือลงนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สหกรณ์โรงเรียนเนี่ยนะคะได้จัดสรรนะคะมาให้เด็กๆนักเรียนนะคะมีการขายสินค้าภายในโรงเรียนเกิดขึ้นด้วยสหกรณ์จะจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาที่ยุติธรรมนะคะอย่างเช่นเด็กๆนะคะซื้อขนมนะคะในโรงเรียนก็จะขายในราคาที่ยุติธรรมนั่นเองไม่ได้เอากำไรนะคะเกินไปด้วยนอกจากนี้แล้วการดำเนินงานของสหกรณ์จะคำนึงผลประโยชน์ของสมาชิกมากกว่าการดำเนินงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนั่นเองจะเห็นได้ว่าสหกรณ์โรงเรียนนะคะเราไม่ได้ขายของนะคะในราคาที่แพงมากอย่างเช่นเด็กๆซื้อขนมตอนกลางวันเด็กๆซื้อห่อละกี่บาทลูก
1: 5
0: บาทด้านนอกขายกี่บาทก็5บาท10บาทใช่ไหมคะบางครั้งด้านนอกเนี่ยอาจจะมีราคาที่แพงกว่าใช่ไหมคะในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เอากำไรกับนักเรียนเลยนะคะในที่นี้อ่ะนักเรียนก็จะได้ซื้อหรือใช้จ่ายอย่างประหยัดนั่นเองนะคะถ้าเงินเหลือล่ะเราทำยังไง
1: ออม
0: ออมได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วเรารู้แล้วว่าสหกรณ์โรงเรียนเนี่ยตั้งขึ้นมาเพราะอะไรนะคะขายอะไรบ้างไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะคะบางสหกรณ์มีการให้เปิดบัญชีใช่ไหมคะฝากเงินถอนเงินได้นั่นเองนะคะอ่ะเราจะมาดูเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียนของเรานะคะว่าจะมีวิธีการจัดตั้งอย่างไรกันบ้างเราจะมาเริ่มในที่ข้อที่1เลยนะคะข้อที่1นะคะคือการจัดประชุมนะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ระหว่างครูกับนักเรียนแล้วก็บุคลากรภายในโรงเรียนนะคะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่จะจัดตั้งเราต้องประชุมกันก่อนนะคะทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนหรือบุคลากรเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะขั้นตอนแรกเลยต้องมีการประชุมกันก่อนนะคะต่อมาการจัดตั้งในหัวข้อที่2นะคะคือศึกษารูปแบบของสหกรณ์ที่จะดำเนินการจัดตั้งให้ชัดเจนโดยอาจศึกษาจากสถานการณ์ต่างๆที่จัดตั้งขึ้นและประสบความสำเร็จมาแล้วเด็กๆอาจจะหาข้อมูลนะคะช่วยกันหาข้อมูลคุณครูหรือบุคลากรนะคะช่วยกันหาข้อมูลได้แล้วก็นำมาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเราเนี่ยจะใช้รูปแบบไหนในการจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียนของเราหรือเราอาจจะดูโรงเรียนอื่นๆนะคะที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะเราก็สามารถใช้รูปแบบนั้นนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนก็สามารถนำมาใช้ได้นั่นเองนะคะต่อมาการจัดตั้งในหัวข้อที่3แล้วนะคะหัวข้อที่3บอกว่าแต่งตั้งคณะกรรมการและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในโรงเรียนได้ทราบพร้อมทั้งออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เนี่ยได้ปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะคะกฎระเบียบนะคะที่เราอาจจะพูดคุยกันอาจจะต้องบอกว่าขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรมไม่แพงจนเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการประกาศว่าสหกรณ์ของเราจะมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันนั่นเองนะคะเพื่อนะคะให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเนี่ยนะคะโปร่งใสนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานอกจากการแต่งตั้งแล้วนะคะต่อมาข้อที่4คือการรวมหุ้นและทุนในการดำเนินการโดยเปิดรับสมาชิกที่สนใจนะคะข้อที่4เป็นการรวมหุ้นการรวมหุ้นเกิดจากใครเกิดจากที่เด็กๆหรือคุณครูเป็นสมาชิกภายในสหกรณ์โรงเรียนนั่นเองนะคะก็จะมีการลงหุ้นในที่นี้ด้วยอย่างเช่นนักเรียนอาจจะไปลงหุ้นที่สหกรณ์โรงเรียนของเรานะคะตามนะคะ ตามที่โรงเรียนหรือกฎของสหกรณ์กำหนดว่าขั้นต่ำเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นะคะไม่เกินเท่าไหร่นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5นะคะข้อที่5จัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการดำเนินงานนะคะเราได้รูปแบบแล้วเราได้สมาชิกแล้วถูกไหมคะต่อมาเลยก็คือต้องหาอาคารนะคะอาคารในการจะจัดตั้งสหกรณ์นะคะหาอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นโต๊ะใช่ไหมคะเก้าอี้ต่างๆเวลานั่งขายใช่ไหมคะโต๊ะเอาไว้วางของนั่นเองนะคะนี่เราก็ต้องมีการจัดเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเก็บกวาดทำความสะอาดณอาคารนั้นด้วยต่อมาการจัดตั้งข้อที่6นะคะจะต้องมีการประชุมสมาชิกก่อนเรามีคณะกรรมการแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับพร้อมทั้งรวมการคัดเลือกคณะกรรมการผู้จัดการสหกรณ์เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อร่วมกันดำเนินการในสหกรณ์ต้องมีคณะกรรมการด้วยอย่างเช่นในห้องเราเนี่ยก็จะมีผู้นำเช่นหัวหน้าห้องใช่ไหมคะรองหัวหน้าห้องสหกรณ์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีคณะกรรมการในการดำเนินงานประสานงานแล้วก็นำมากระจายให้กับคนที่อยู่เป็นสมาชิกในสหกรณ์โรงเรียนนั่นเองนะคะวันนี้เราเรียนการจัดตั้งกี่หัวข้อลูก
1: 6
0: หัวข้อนั่นเองนะคะนี่คือการจัดตั้งนะคะสหกรณ์โรงเรียนนะคะก็อาจจะมีการประยุกต์ไปใช้ได้นั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนนะคะได้เรียนรู้การจัดตั้งแล้วว่าสหกรณ์เนี่ยจัดตั้งอย่างไรทำไมต้องจัดตั้งขึ้นและจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรใช่ไหมเอ่ยในวันนี้คุณครูน้ำมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะผิดถูกลองกันดูเราเรียนสหกรณ์มานะคะไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ทั้ง7ประเภทถูกไหมเอ่ยและรวมในวันนี้ด้วยก็คือสหกรณ์โรงเรียนนะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันเดี๋ยวคุณครูจะมีการแจกนะคะแจกป้ายให้อยู่2ป้ายนะคะป้ายอะไรบ้างเอ่ยเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดนั่นเองไม่ถูกต้องใช่ไหมคะคุณครูจะแจกให้นะคะกลุ่มละ1เครื่องหมายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันคุณครูก็จะมีข้อคำถามต่างๆมาให้นะคะเดี๋ยวครูจะแจกทุกกลุ่มมีกลุ่มไหนได้ซ้ำมีไม่เอ่ยได้เครื่องหมายถูก2อันมีไหมคะไม่มีใช่ไหมอ่ะเราได้เครื่องหมายแล้วเราไม่หยิบเล่นเราไม่หยิบเล่นแล้วตอนนี้อ่ะเราไม่หยิบเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันก่อนนะคะกติกาของเราคุณครูจะอ่านโจทย์นะคะหรืออ่านข้อคำถามให้จบเมื่อคุณครูอ่านจบแล้วคุณครูจะมีสัญญาณนะคะกระดิ่งครูจะกด1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วให้นักเรียนยกป้ายเพียง1ป้ายเท่านั้นที่กลุ่มของตัวเองเลือกนั่นเองนะคะถ้ากลุ่มไหนนะคะเฉลยออกมาแล้วแล้วเลือกถูกต้องกลุ่มนั้นก็จะได้แต้มคะแนน1แต้มในข้อนั้นๆนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะมาดูคำถามข้อที่1ของเรานะคะสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์ที่นำเงินของสมาชิกไปซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาถูกใช่หรือไม่ตอนนี้ทั้ง5กลุ่มนะคะจากสายตาคุณครูน้ำนะคะยกเป็นเครื่องหมายเดียวกันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายผิดเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่าจากที่เราเรียนรู้กันมาแล้วมันจะใช้เครื่องหมายถูกต้องหรือเครื่องหมายกากบาทกันแน่นะคะพร้อมที่จะดูเฉลยหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: คำตอบนั้นก็คือเครื่องหมาย
1: ผ
0: ิดนั่นเองนะคะรับไปกลุ่มละ1คะแนนต่อมาคำถามข้อที่ 2นะคะสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนจะขายสินค้าราคาถูกกว่าร้านค้านอกโรงเรียนใช่หรือไม่เอ๊กลุ่ม3ตอบเลยคะถือป้ายนิ่งๆค่ะกลุ่มด้านหลังเช่นเดียวกันลูกอย่าหมุนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องทุกกลุ่มเลือกเครื่องหมายเดียวกันเลยเราเรียนเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะคำตอบก็คือเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองนะคะตอนนี้รับเท่ากันเลยนะคะกลุ่มละ1คะแนนวันนี้มี2คะแนนทุกกลุ่มแล้วนะคะต่อมาข้อที่3หลักการของสหกรณ์ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่หรือไม่ยกสูงๆค่ะตอนนี้มีกลุ่มที่ตอบเครื่องหมายถูกต้องอยู่1กลุ่มนะคะแล้วที่เหลือตอบเครื่องหมายกากบาทที่ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆมาดูโจทย์กันก่อนที่คุณครูจะเฉลยนะคะข้อที่3ถามว่าหลักการของสหกรณ์ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อกี้ตอบเครื่องหมายอะไรอยู่เครื่องหมายเดิมชูเหมือนเดิมนะคะกลุ่มที่3เครื่องหมายเดิมกลุ่ม2เรามาดูกันนะคะตอบเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายผิดนะคะหลักการสหกรณ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4ของเรานะคะตอนนี้กลุ่มไหนได้2คะแนนบ้างกลุ่มไหนได้2คะแนนกลุ่มที่5ใช่ไหมคะกลุ่มไหนได้3คะแนนกลุ่ม3คะแนนจะมีอยู่ทั้งหมด4กลุ่มนะคะต่อมามาดูข้อคำถามข้อที่4สมาชิกในสหกรณ์ไม่จำเป็นต้องมีเชื้อชาติและศาสนาเดียวกันใช่หรือไม่คะตอบเครื่องหมายเดียวกันเลยตอบเครื่องหมายเดียวกันหมดเลยไม่มีใครตอบเครื่องหมายกากบาทเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะคำตอบก็คือเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนศาสนาไหนก็เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ไหมคะได้นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่5สหกรณ์ช่วยให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบใช่หรือไม่คะใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่2เราได้ยินเสียงกลุ่ม4ตอบอะไรลูกตอนนี้ตอบเครื่องหมายเดียวกันหมดเลยนะคะครูเห็นกลุ่ม2ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะลองมาดูคำถามใหม่นะคะสหกรณ์ช่วยให้สมาชิกนะคะช่วยเหลือตนเองได้

0: เครื่องหมายถูกต้องอ่ะเรามาดูเฉลยกันอ่ะตอบเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่6สหกรณ์จำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้นใช่หรือไม่คะถูกสูงค่ะไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะเพราะเรามีเสียงสัญญาแล้วตกลงกลุ่มที่3จะตอบอะไรคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ยก2ป้ายเลยใช่ไหมเอ่ยแสดงว่ากลุ่มที่3ยก2ป้ายนะคะคุณครูจะปรับนะคะให้กลุ่มนี้ไม่ได้คะแนนในข้อนี้เพราะว่ายกทั้ง2ป้ายเลยได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณครูให้ยกเพียงกี่ป้ายคะ1กลุ่มนะคะตัวแทนจะยก1ป้ายเท่านั้นนะคะดังนั้นแล้วกลุ่มที่3นะคะคุณครูจะยุตินะคะในการให้คะแนนข้อนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าคำตอบในข้อที่6คืออะไรนะคะตอบเครื่องหมายถูกต้องหรือเครื่องหมายกากบาทตอบเครื่องหมายกากบาทไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะในข้อที่6ของเรายังไม่หมดนะคะต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่7ข้อที่7ถามว่าสหกรณ์ช่วยในการพัฒนาด้านการศึกษาและฝึกอบรมให้ข่าวสารใช่หรือไม่คะตอนนี้มีการตอบเครื่องหมายกากบาทอยู่ทั้งหมด4กลุ่มนะคะและกลุ่มที่2ตอบเครื่องหมายถูกต้องอยู่เพียง1กลุ่มเท่านั้นนะคะเรามาเน้นย้ำคำถามใหม่นะคะในข้อที่7เขาถามว่าสหกรณ์ช่วยในการพัฒนาด้านการศึกษาและฝึกอบรมให้ข่าวสารใช่หรือไม่ใช่ตอบเครื่องหมายกากบาทหมดเลยใช่ไหมเอ่ยเรามาดูคำตอบกันดีกว่าตอบเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองนะคะกลุ่มที่2ถูกเพียงกลุ่มเดียวนะคะสหกรณ์เนี่ยนะคะสามารถช่วยเหลือให้ข่าวสารไงจัดอบรมใช่ไหมเอ่ยแก่บุคคลที่อยู่ภายในชุมชนได้สรุปคะแนนกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนลูก
1: ได
0: ้6คะแนนกลุ่มที่2กี่คะแนนคะ
1: 7
0: คะแนนกลุ่มที่3กี่คะแนนคะกี่คะแนนเอ่ย5คะแนนกลุ่มที่4ได้กี่คะแนนคะ6คะแนนและกลุ่มสุดท้ายได้กี่คะแนนคะ5คะแนนนั่นเองนะคะไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราเรียนรู้แล้วเป็นการทบทวนนั่นเองนะคะแต่ครั้งต่อไปนะคะเรามีกติกาอะไรนะคะเราควรใช้ให้ถูกต้องในข้อตกลงหรือกติกานั้นๆนะคะมิฉะนั้นกลุ่มของเราเนี่ยก็อาจจะถูกหักคะแนนได้นั่นเองนะคะต่อมาเมื่อเด็กๆ เรียนรู้กันแล้วนะคะเรามาสู่ในขั้นปฏิบัตินะคะในคำชี้แจงให้นักเรียนสำรวจสหกรณ์โรงเรียนหรือชุมชนมา1สหกรณ์และบันทึกข้อมูลนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนสำรวจสหกรณ์โรงเรียนหรือชุมชนมา1สหกรณ์และบันทึกข้อมูลคำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนสำรวจสหกรณ์โรงเรียนหรือในชุมชนมา1สหกรณ์และบันทึกข้อมูล2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้นะคะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่19กันนะคะใบงานที่19ของนักเรียนอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 23
0: อยู่ในหน้าที่23เด็กๆเจอแล้วทุกคนใช่ไหมเอ่ยเจอหรือยังตอนนี้เด็กๆจะเปิดชุดกิจกรรมนะคะทุกๆคนแล้วเราให้สำรวจสหกรณ์ใช่ไหมลูกในโรงเรียนก็ได้หรือในชุมชนก็ได้ถ้าในชุมชนเรามีเราก็นําในชุมชนมาเขียนได้แต่ถ้าในชุมชนเราไม่มีในโรงเรียนเรามีไหมคะ
1: ม
0: ีเราก็สามารถใช้สหกรณ์โรงเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็เขียนข้อมูลให้เรียบร้อยชื่อสหกรณ์อะไรจุดประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะและอันสุดท้ายถ้าไม่มีสหกรณ์จะเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนทำลงมือทำได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้เขียนแบบบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะซูมนะคะนักเรียนในกลุ่มต่างๆออกมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนั่นเองนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้นั่นเองนะคะครูขอกลุ่มแรกเลยนะคะคุณครูขอกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะหยิบแบบฝึกหัดของนักเรียนออกมาได้นะคะถ้านักเรียนจำข้อมูลไม่ได้ในแต่ละข้อนะคะอ่ะเชิญด้านหน้าห้องเลยค่ะนะคะเพื่อนๆจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะค่ะพูดได้เลยค่ะตั้งแต่ข้อแรก
1: ข้อ1ชื่อสหกรณ์โรงเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลข้อที่2จุดประสงค์ในการจัดตั้งอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมกับราคานักเรียนฝากเงินจากสหกรณ์ได้ข้อที่3ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนักเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ที่สหกรณ์โรงเรียนโดยซื้อในราคาที่ถูกและสามารถฝากเงินได้ที่ธนาคารโรงเรียนโดยที่ไม่ต้องไปฝากเงินไกลจากที่อื่นค่ะข้อที่4ถ้าไม่มีสหกรณ์จะเป็นอย่างไรหากไม่มีสหกรณ์จะไม่สะดวกสบายต่อการซื้ออุปกรณ์การเรียนและถ้าไปซื้อนอกโรงเรียนราคาก็จะแพงกว่าสหกรณ์โรงเรียนค่ะซึ่งเอาเปรียบมากค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนได้เขียนมาทั้ง4ข้อเลยที่เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนั่นเองปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะต่อมานะคะกลับไปนั่งที่กลุ่มได้เลยค่ะต่อมาขอตัวแทนของกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คือใครเอ่ยตัวแทนเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะหยิบสิ่งที่หนูเขียนออกมาได้ค่ะมาดูได้เลยค่ะเด็กๆจะต้องฟังเพื่อนนะคะว่าเพื่อนเลือกอะไร
2: ชื่อสหกรณ์โรงเรียนค่ะโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะ2ค่ะจุดประสงค์ในการจัดตั้งจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนน้ำและฝากเงินค่ะ3ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีสินค้าภายในโรงเรียนในราคาถูก4ถ้าไม่มีสหกรณ์จะเป็นอย่างไรไม่มีของใช้ต้องซื้อข้างนอกอย่างเดียวค่ะ
0: อันนี้คือกลุ่มที่5นั่นเองปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะต่อมานะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะด้านหน้าได้เลยค่ะมาดูซิว่ากลุ่มที่1จะเลือกอะไรนะคะเพราะว่า2กลุ่มที่ผ่านมาเลือกสหกรณ์โรงเรียนทั้ง2กลุ่มเลยค่ะ
3: ข้อที่1ชื่อสหกรณ์โรงเรียนวังไกลกังวล2จุดประสงค์ในการจัดตั้งขายเครื่องเขียนขนมน้ำและการฝากเงินประโยชน์ที่เกิดขึ้นนักเรียนซื้อของในราคาที่ถูกกว่าข้างนอกโรงเรียนไม่มีสหกรณ์จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีสหกรณ์โรงเรียนนักเรียนต้องเดินทางไปฝากเงินที่ธนาคารบ้านบางคนอยู่ใกล้โรงเรียนมากกว่าที่ธนาคารและนักเรียนต้องซื้อของในราคาที่แพงกว่าซื้อจากสหกรณ์โรงเรียน
0: อันนี้กลุ่มที่1ก็เลือกเหมือนกลุ่มที่2และกลุ่มที่5เลยก็คือเรื่องสหกรณ์โรงเรียนนั่นเองนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วทั้ง3กลุ่มนะคะเรามาดูแนวคำตอบกันบ้างดีกว่าเราจะให้นักเรียนเนี่ยลองตรวจสอบคำตอบกันดูนั่นเองนะคะถ้ามีข้อมูลใดที่เพิ่มเติมได้ในแต่ละหัวข้อนักเรียนก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะครูน้ำก็เลือกแบบนักเรียนเลยนะคะก็คือเลือกสหกรณ์โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะจุดประสงค์คืออะไรนะคะต่อมาข้อที่3ประโยชน์เกิดขึ้นอะไรบ้างประโยชน์นะคะ และสุดท้ายถ้าไม่มีสหกรณ์จะเป็นอย่างไรในข้อที่4นะคะนักเรียนอาจจะตอบในภาพรวมได้เพราะว่าเราเรียนมาครบแล้วนะคะ เกี่ยวกับสหกรณ์นะคะทั้ง7ประเภทแล้ววันนี้ก็คือสหกรณ์โรงเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะเขียนข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้ในแนวคำตอบนะคะเด็กๆในห้องเรียนตรวจสอบได้เลยนะคะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมเขียนได้เลยนะ

เนี่ยดูแนวคำตอบได้นะคะเพิ่มเติมคำตอบได้นะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะสหกรณ์โรงเรียนมีลักษณะเป็นร้านค้าที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีการจัดจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรมรวมถึงการดำเนินงานของสหกรณ์จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกมากกว่าการดำเนินงานเพื่อได้กำไรสูงสุดนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับสหกรณ์โรงเรียนเรามาดูบทเรียนในครั้งต่อไปกันเรื่องหลักการของสหกรณ์กับชีวิตประจำวันสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่20เรื่องหลักการของสหกรณ์กับชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับ8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธีนกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์ท้องถิ่นไปใช่ไหมครับซึ่งขอทบทวนความรู้ก่อนถ้าประเทศไทยของเราแบ่งเป็นวัฒนธรรมแบ่งได้กี่ภาคลูก
1: 4
0: ภาคนะครับมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีงานศิลปะที่แตกต่างกันไปแล้วก็ล้วนสวยงามทั้งสิ้นนะครับซึ่งวันนี้ครูอาร์ตก็มีผลงานของนักเรียนต้นทางมาให้นักเรียนร่วมกันชื่นชมนะครับมาดูกันว่าเป็นผลงานของใครนะครับผลงานของใครเอ่ยไหนใครเป็นเจ้าของผลงานเด็กชายสราวิทย์ยกมือปรบมือให้กับเพื่อนๆของเราครับเป็นผลงานที่ระบายสีได้สวยงามมากนะครับแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมให้คุณครูด้วยนะครับซึ่งครูอาร์ตหวังว่านักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้เช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคำตอบนะครับของสรวิทย์นะครับมีผิดอยู่2ข้อนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะบอกว่าผิดตรงไหนซึ่งกล้องนอกจากจะระบายสีสวยงามแล้วกล้องจะต้องระบุข้อมูลให้ถูกด้วยนะครับว่าเป็นทัศนศิลป์ของภาคใดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเรารู้จักทัศนศิลป์ของแต่ละภาคไปแล้วเราจะมารู้จักทัศนศิลป์ของไทยนะครับของประเทศเรานักเรียนคิดว่าประเทศเรามีศิลปะประจำชาติไหมครับชื่อเรื่องของวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับลายไทยเบื้องต้นนะครับลายไทยเป็นหนึ่งในงานทัศนศิลป์ประจำชาติของไทยนะครับมาดูกันว่าจะมีวิธีการวาดแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับโดยเริ่มที่กิจกรรมที่1 นะครับกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราอ่านบทประพันธ์นี้พร้อมๆกับคุณครูอาร์ตนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถอ่านไปพร้อมๆกันได้นะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมคุณครูนะครับอันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินไร้โฉมมันลมสง่าใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายจากบทเสภาสามัคคีเสวกนะครับในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกเก่งมากรัชกาลที่6นะครับบทประพันธ์นี้นะครับประพันธ์โดยในหลวงรัชกาลที่6นะครับถ้านักเรียนสังเกตคำประพันธ์ข้างต้นนะครับจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดลูกในหลวงเปรียบเทียบศิลปะกับอะไรนะพระองค์บอกว่านะครับชาติใดก็ตามนะครับที่ไม่มีศิลปะประจำชาติของตนเองก็เหมือนกับผู้หญิงที่ไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากให้ประเทศเรานั้นสวยงามนะครับอยากให้ประเทศเราเจริญจะต้องมีศิลปะประจำชาตินะครับพระองค์จึงได้ให้แนวคิดในเรื่องของการพัฒนาศิลปะประจำชาตินะครับและก็ได้แต่งบทประพันธ์นี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในชาติของเรานะครับนอกจากมีศิลปะลายไทยแล้วยังมีศิลปะอื่นๆอีกหรือไม่และสำคัญเกี่ยวกับนักเรียนชั้นป.5 อย่างไรนะครับคำถามนะครับจากบทประพันธ์ข้างต้นนะครับบทเสภาสามัคคีเสวกนะครับนักเรียนแปลความหมายได้อย่างไรบ้างเมื่อกี้ควาดแอบกระซิบไปแล้วนะครับมีใครอยากตอบคำถามไหมลูกแปลความหมายได้ไหมลูกชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์หมายถึงอะไรลูกชาติใดไร้ไร้ซึ่งศิลปะหรือไร้ซึ่งศิลปะประจำชาตินะครับก็เปรียบเสมือนกับผู้หญิงนารินแปลว่าผู้หญิงใช่ไหมลูกผู้หญิงถ้าไม่สวยงามเนี่ยนะครับก็เปรียบได้กับชาติที่ไม่มีศิลปะประจำชาตินั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับนักเรียนคิดว่าชาติไทยมีศิลปะประจำชาติหรือไม่ครับมีหรือยังลูกมีแล้วใช่ไหมครับยกตัวอย่างได้ไหมลูกอะไรบ้างเป็นศิลปะประจำชาติเราอะไรไทยนะครับแล้วก็จําได้ไหมว่าครูอาร์ตเคยเปิดวิดีทัศน์ให้ดู1วิดีทัศน์ใช่ไหมครับจําได้ไหมครับเกี่ยวกับอะไรลูกการแสดง
1: โขน
0: ใช่ไหมลูกโขนก็เป็นหนึ่งในศิลปะประจำชาติซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของลายไทยในวันนี้นะครับนักเรียนรู้จักลายไทยลายอะไรบ้างครับไหนใครอยากตอบคำถามยกมือได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนรู้จักลายไทยลายอะไรบ้างลูกให้ลูกปัดตอบคำถามได้เลยครับรู้จักลายไทยลายอะไรบ้างลูก
1: กระหนกค่ะ
0: ลายกระหนกนะครับเอาประมือให้ลูกปัดครับเด็กๆรู้จักลายกระหนกไหมลูกเราอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่อาจจะจำภาพไม่ได้ใช่ไหมครับนอกจากลายกระหนกแล้วยังมีชื่อลายอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูอาจจะยกตัวอย่างลายไทยง่ายๆที่นักเรียนป.5 สามารถวาดได้นะครับแล้วก็รู้ที่มาที่ไปของชื่อลายด้วยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่างแรกก็คือการวาดลายไทยเบื้องต้นนะครับแล้วก็การวาดอย่างง่ายๆนะครับอย่างที่สองคือนักเรียนจะได้รู้แล้วก็เข้าใจที่มาของลายไทยนะครับรวมถึงที่มาของชื่อลายไทยด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายคือเห็นคุณค่าของศิลปะไทยนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบ2ภาพนี้นะครับภาพที่1เป็นรูปอะไรลูก มีใครรู้จักดอกไม้ชนิดนี้ไหมครับลองเดาดูได้ไหมครับดอกอะไรเอ่ยดอกอะไรลูกยังไม่รู้จักใช่ไหมครับไหนใครเคยเห็นบ้างครับเคยเห็นแต่ไม่ทราบชื่อใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนรู้จักดอกไม้ชนิดนี้หรือเปล่าครับนอกจากเราภาพที่1 นะครับเป็นรูปดอกไม้นะครับแล้วก็ภาพที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับ2ภาพนี้เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันนะครับเรียกว่าดอกพุทธานนะครับภาพขวามือของครูอาร์ตนะครับดอกไม้สีชมพูนะครับเป็นดอกที่มีอยู่จริงนะครับเจริญเติบโตได้ในธรรมชาตินะครับส่วนภาพซ้ายมือครูอาร์ตนะครับเป็นภาพลายไทยนะครับที่เราจะพบเจอได้ในตามวัดหรือว่าสถาปัตยกรรมไทยต่างๆนะครับจะประกอบไปด้วยลายนี้นะครับแล้วก็ได้ลอกเลียนแบบมาจากดอกไม้จริงๆที่อยู่ด้านขวามือครูอาร์ตนะครับเป็นลายไทยที่งดงามมากๆนะครับซึ่งเด็กๆคิดว่าคล้ายกันไหมลูกคล้ายกันไหมครับคล้ายๆกันนะครับนั่นแหละครับศิลปะไทยก็ได้ลอกเลียนแบบมาจากธรรมชาตินะครับมาดูที่มาของลายไทยกันดีกว่านะครับลายไทยนะครับประดิษฐ์ขึ้นจากเหมือนเมื่อสักครู่เลยที่วัดเปิดให้ดูนะครับขึ้นมาจากธรรมชาติเช่นดอกไม้ใบไม้นะครับโดยดัดแปลงธรรมชาติให้เป็นลวดลายใหม่นะครับเช่นลายของตาอ้อยนะครับก้ามปลูขออภัยครับก้ามปูนะครับเปลวไฟรวงข้าวแล้วก็ดอกไม้ชนิดต่างๆเช่นดอกบัวนะครับคนไทยสมัยก่อนก็ได้หยิบนำธรรมชาติเหล่านี้มาดัดแปลงเป็นลายไทยนะครับให้นักเรียนจับคู่ภาพลายไทยกับภาพสิ่งของหรือว่าธรรมชาติที่ครูอาร์ตยกตัวอย่างให้นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดนะครับภาพกอไก่นะครับเป็นลายประจำยามนะครับคอไข่นะครับเรียกว่าลายกระจังนะครับคอควายนะครับลายพุ่มเข้าบินงองูลายกระหนกเปลวนะครับให้นักเรียนจับคู่กอขอคอและงอกับหมายเลขต่อไปนี้นะครับหมายเลขที่1เปลวไฟนะครับหมายเลขที่2เป็นรูปดอกไม้นะครับหมายเลขที่3เป็นคล้ายๆกับเมล็ดข้าวที่อยู่ในกรวยของใบตองนะครับแล้วก็ภาพที่4นะครับเป็นภาพของต้นอ้อยนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจับคู่นะครับหมายเลข1กับตัวอักษรอะไรนะครับหรือตัวอักษรใดคู่กับหมายเลขใดนะครับให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองจับคู่นะครับว่าลายไทยนะครับกับสิ่งภาพต่างๆที่ครูอาร์ตเตรียมมานะครับคู่กันอย่างไรนะครับสามารถร่วมกันคิดได้นะครับกอไก่คู่กับอะไรขอไข่คู่กับภาพไหนนะครับลองเดาดูได้นะครับกลุ่มไหนเสร็จก่อนยกมือได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนปลายทางสามารถจดคำตอบไว้ให้คุณครูปลายทางตรวจได้นะครับมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะถูกมากที่สุดนะครับกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกคำตอบได้เลยนะครับจับให้ได้ทั้งหมด4คู่นะครับมี4คำตอบ4คู่นะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4พร้อมแล้วใช่ไหมลูกยกคำตอบได้เลยครับกลุ่มที่5พร้อมแล้วกลุ่มที่3เสร็จยังลูกเสร็จแล้วนะครับกลุ่มที่2เรียบร้อยดีควันรอกลุ่มที่1สักครู่นึงนะครับมาฟังเฉลยพร้อมๆกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มตอบคำถามถูกหรือไม่นะครับจับผู้ถูกหรือไม่นะครับตอบผิดไม่เป็นไรนะลูกเพราะว่าเรายังไม่เรียนใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการทดลองนะครับดูความรู้ของเราเบื้องต้นก่อนว่าเราพอรู้จักลายไทยหรือไม่นะครับกลุ่มที่1เหลือข้อสุดท้ายเรียบร้อยครับมาฟังเฉลยพร้อมๆกันนะครับให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบพร้อมๆกันนะครับเฉลยนะครับมาที่หมายเลข1ก่อนเปลวไฟหมายเลข1นักเรียนตอบกับคู่กับอะไรลูกคำตอบที่ถูกก็คือเปลวไฟคู่กับลายกระหนกเปลวนะครับกลุ่มไหนถูกต้องยกมือ2

3กลุ่มนะครับเก่งมากปรบมือให้กับ3กลุ่มนะครับถูกต้องนะครับอ่ะกระหนกเปลวนะครับลายกระหนกเปลวนักเรียนสังเกตนะครับจะคล้ายๆกับเปลวไฟที่ไปตามลมใช่ไหมลูกอ่ะพลิ้วไหวไปตามลมนะครับเรียกว่ากระหนกเปลวนะครับมาดูข้อต่อมานะครับภาพที่2ดอกไม้ดอกไม้คู่กับอะไรครับดอกไม้คู่กับกอไก่นะครับลายประจำยามนะครับลายประจำยามลักษณะเป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมมีกลีบออกมานะครับได้อิทธิพลได้แรงบันดาลใจมาจากกลีบของดอกไม้นั่นเองนะครับหรือบางแหล่งก็ได้มาจากผลไม้ด้วยนะครับ นักเรียนรู้จักลูกจันทร์ไหมลูกลูกจันทร์สีส้มรู้จักไหมครับลูกจันทร์ก็จะมีขั้วผลไม้ที่แฉกออกนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาของลายประจำยามเช่นเดียวกันนะครับภาพต่อมานะครับข้อที่3นะครับเฉลยก็คือคู่กับคอควายนะครับข้าวบินนะครับข้าวบินเป็นหนึ่งในประเพณีของไทยมาแต่โบราณนะครับเกิดจากการนำข้าวนะครับไปใส่ในกรวยนะครับกรวยใบตองแล้วก็นำมาประดับนะครับเรียกว่าข้าวบินหรือพุ่มข้าวบินนะครับที่มาของลายก็คือลายพุ่มข้าวบินนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมตั้งขึ้นมานะครับเรียกว่าลายพุ่มข้าวบินนะครับกลุ่มไหนถูกบ้างลูกเก่งมากนะครับกลุ่มนี้ก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่1ข้อสุดท้ายรู้จักต้นอ้อยไหมครับถ้านักเรียนสังเกตต้นอ้อยหรือว่าพืชที่เป็นข้อป้องนะครับเช่นต้นอ้อยหรือต้นไผ่นะครับจะมีตัวหน่อหรือว่าตาขึ้นมานะครับบริเวณที่วัดวงกลมให้เห็นไหมครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับเป็นที่มาของลายกระจังตาอ้อยนะครับลายกระจังคือลายลักษณะสามเหลี่ยมนะครับคล้ายๆกับตาของต้นอ้อยหรือว่าหน่อของต้นอ้อยที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมานะครับกลุ่มไหนถูกบ้างลูกข้อนี้เก่งมากมีกลุ่มไหนถูกทั้ง4ภาพไหมลูกทั้ง3กลุ่มนี้นะครับเก่งมากปรบมือให้ทั้ง3กลุ่มอีกครั้งนึงครับเก่งมากครับส่วนเพื่อนที่ยังไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ที่มาของลายไทยแล้วก็การวาดเบื้องต้นนะครับการแบ่งหมวดหมู่ของลายไทยนะครับลายไทยแบ่งออกเป็น4หมวดด้วยกันนะครับโดยเริ่มที่หมวดที่1นะครับเรียกว่าหมวดของลายกระหนกนะครับกระหนกก็คือลายทั่วไปเลยนะครับตามอิสระนะครับหมวดที่2ก็คือหมวดนารีนารีนักเรียนนึกถึงอะไรลูกคำว่านารีนึกถึงอะไรครับผู้หญิงใช่ไหมลูกหมวดนารีหมายถึงการวาดภาพลายไทยที่เกี่ยวกับคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับถ้าวาดเป็นคนลายไทยขึ้นมาเรียกว่าหมวดนารีนะครับหมวดที่3ก็คือหมวดกระบี่นะครับเด็กๆเคยได้ยินคำว่ากระบี่ไหมลูกกระบี่ไม่ได้หมายถึงชื่อจังหวัดนะครับกระบี่ในที่นี้หมายถึงอะไรครับเป็นสัตว์หนึ่งชนิดตัวอะไรเอ่ยคล้ายๆมนุษย์ลิงนะครับหมวดกระบี่หมายถึงตัวลิงหรือตัวยักษ์นะครับที่เป็นอมนุษย์นะครับอาจจะเป็นครึ่งคนครึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเรียกว่าหมวดกระบี่แล้วก็หมวดสุดท้ายคือหมวดคชะคชะแปลว่าช้างนะครับหมวดคชะหมายถึงสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับสัตว์ทั้งที่มีอยู่จริงแล้วก็สัตว์ตามจินตนาการเรียกว่าหมวดคชะนะครับลายไทยจึงแบ่งออกเป็น4หมวดด้วยกันนะครับหมวดกระหนกนารีกระบี่แล้วก็คชะมี4หมวดด้วยกันนะครับมาที่หมวดแรกก่อนนะครับหมวดกระหนกนะครับคือลายไทยทั่วไปเลยซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนหมวดนี้กันนะครับหมวดกระหนกหมายถึงลายไทยต่างๆนะครับเช่นลายกระจังลายพุ่มข้าวบินนะครับหรือลายประจำยามที่ควานยกตัวอย่างให้ฟังนะครับหมวดต่อมาคือหมวดนารีนะครับคือทั้งภาพคนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามตัวพระหรือตัวนางนะครับจะเรียกว่าหมวดนารีนะครับหมวดที่3นะครับหมวดกระบี่นะครับได้แก่พวกอสูรหรือว่าอมนุษย์นะครับทั้งลิงยักษ์หนุมานต่างๆก็อยู่จัดในหมวดกระบี่แล้วก็หมวดสุดท้ายก็คือหมวดกระชะสัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีอยู่จริงนะครับสุนัขวัวควายกระบือต่างๆนะครับหรือสัตว์ตามจินตนาการเช่นสัตว์หิมพานต์นะครับนักเรียนรู้จักสัตว์หิมพานต์มั้ยครับให้นักเรียนลองยกตัวอย่างสัตว์หิมพานต์ดีกว่ารู้จักตัวอะไรบ้างลูกสิงอะไรอีกครับโคจสิงอะไรอีกลูกรู้จักพญานาคมั้ยครับพญานาคนะครับหรือสัตว์ต่างๆที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะครับเกิดจากจินตนาการของศิลปินนำมาประยุกต์เข้ากันเรียกว่าสัตว์หิมพานต์นะครับคำถามนะครับนอกจากที่มาของลายไทยจะมาจากธรรมชาติแล้วดอกไม้ใบไม้ต่างๆหรือพุ่มข้าวต่างๆนะครับนักเรียนคิดว่าลายไทยมีที่มาจากอะไรได้อีกบ้างครับนอกจากธรรมชาติเด็กๆคิดว่าคนเราเนี่ยจะวาดลายไทยต้องมีที่มาจากอะไรลูกลองเดาดูได้ไหมครับนักเรียนปลายทางลองตอบคำถามครูปลายทางได้นะครับว่าที่มาของลายไทยนอกจากจะมาจากธรรมชาติแล้วนะครับด้วยลายจากธรรมชาติแล้วยังมีที่มาจากอะไรอีกครับอะไรนะลูก

0: ร้าง
1: ที่มนุษย์สร้างขึ้นเรียกว่าได้รับอิทธิพลจากมนุษย์นะครับทั้งจากต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาดูเฉลยกันนะครับว่านอกจากธรรมชาติแล้วจากที่มนุษย์สร้างแล้วนะครับยังมีที่มาจากอะไรได้อีกบ้างนะครับยกตัวอย่างแรกศิลปะไทยนอกจากจะได้รับจากธรรมชาติแล้วนะครับยังได้รับจากวัฒนธรรมความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะครับอย่างเช่นที่มาจากลายของต่างประเทศนะครับเช่นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศกัมพูชาหรือประเทศอินเดียพม่าก็ตามนะครับไทยก็ได้รับมาแล้วก็มาประยุกต์กลายเป็นลายไทยนะครับอีกหนึ่งที่มาก็คือจากการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยแหละครับไปพบเจออะไรก็สามารถนำมาดัดแปลงให้กลายเป็นลายไทยได้อย่างสวยงามนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่มาของลายไทยนะครับก็คือเพื่อศาสนาด้วยนะครับคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธนะครับศิลปินสมัยก่อนนะครับหรือว่าจิตรกรก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธด้วยมีการดัดแปลงลวดลายให้เข้ากับศาสนานะครับตัวอย่างนะครับเช่นจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วใครเคยไปบ้างลูกที่กรุงเทพใช่ไหมครับถ้าใครเคยไปพบนะครับก็จะเจอลวดลายต่างๆนะครับเด็กๆลองเดาได้ไหมครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่กวายยกตัวอย่างให้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกรามเกียรติ์เก่งมากนะครับช่างสมัยก่อนก็จะวาดลวดลายไทยเข้าไปนะครับทั้ง4หมวดเลยนะครับทั้งตัวคนตัวยักษ์ตัวลิงแล้วก็รวมถึงลายธรรมชาติด้วยนะครับสวยงามไหมครับสวยงามนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของศิลปะประจำชาติของเรานะครับทีนี้มาถึงกิจกรรมของเราเดี๋ยวครูจะให้พวกเราฝึกวาดลายไทยไปพร้อมๆกันนะครับให้นักเรียนเตรียมกระดาษขึ้นมาครับกระดาษที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับแล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาด้วยนะครับก่อนที่เราจะฝึกวาดลายไทยได้สวยงามนะครับเราจะต้องฝึกอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับนักเรียนพร้อมยังครับเตรียมดินสอขึ้นมานะครับถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนฝึกวาดเส้นตรงก่อนนะครับวาดเส้นตรงเป็นไหมครับวาดเส้นตรงพร้อมขวาเส้นตรงแนวตั้งนะครับโดยวาดจากข้างบนลงมาข้างล่างก่อนนะครับจากบนลงล่าง1เส้นนะครับฝึกแนวตั้งก่อนครับเอากระดาษใช่มั้ยครับกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ครับนักเรียนปลายทางฝึกพร้อมๆกันนะครับขีดเส้นตรง1เส้นจากบนลงล่างลากจากด้านบนลงมาข้างล่างนะครับ1เส้นก่อนไม่อนุญาตให้ใช้แม้บรรทัดนะครับฝึกวาดเปล่าๆก่อนนะครับเส้นตรง1เส้นกลุ่มที่1ขีดยังลูกเรียบร้อยดีมากครับเด็กๆถ้าจะฝึกให้เส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดนะครับให้เราฝึกกั้นหายใจแล้วก็ขีดนะครับมือจะได้ไม่สับนอกจากจะขีดจากบนลงล่างแล้วฝึกจากข้างล่างไปข้างบนครับลากจากล่างไปข้างบนลากจากล่างไปข้างบนนะครับบนลงล่างแล้วก็ล่างไปข้างบนเรียบร้อยไหมครับกระดาษใช้กับเพื่อนได้ลูกแบ่งกันใช้ได้นะครับหรือจะใช้กระดาษหลังใบงานก็ได้นะครับเส้นตรงได้ไหมลูกเส้นตรงยากไหมครับเส้นตรงง่ายมากนะครับเป็นเส้นเริ่มต้นในการวาดนะครับเส้นต่อมาเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวนอนลากจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาของตนเองนะครับเส้นตรงแนวนอนนะครับจากซ้ายไปขวาลองฝึกนะครับไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับจากซ้ายไปขวาเสร็จแล้วก็จากขวามาซ้ายนะครับสลับกันเผื่อบางคนถนัดซ้ายใช่ไหมลูกบางคนถนัดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับฝึกลากจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาแต่ว่ากระดาษจะต้องตั้งอยู่ที่เดิมนะครับให้ตรงเหมือนเดิมห้ามขยับกระดาษนะครับกระดาษจะต้องตั้งอยู่เหมือนเดิมให้ขยับแค่มือของเรานะครับเส้นตรงเสร็จแล้วมาฝึกวาดเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งนะครับความลงเสร็จแล้วให้เราวาดหงายขึ้นนะครับฝึกค่อยๆฝึกนะครับดัดเส้นโค้งยังครับเป็นยังไงครับรู้สึกว่ามือของเราสามารถวาดได้ใช่ไหมครับเส้นต่างๆที่ครูอายกตัวอย่างนะครับเป็นการฝึกเริ่มต้นของการวาดลายไทยนะครับเส้นต่อมาอีกหนึ่งเส้นสำคัญต่อลายไทยมากนะครับเส้นคลื่นน้ำเส้นโค้งคลื่นน้ำนะครับเส้นโค้งคลื่นน้ำลองฝึกครับเส้นนี้สำคัญต่อการวาดลายไทยอย่างมาก

0: ครับโค้งขึ้นน้ำลากมือลากนิ้วมือของเราไปเรื่อยๆลูกให้เป็นเส้นโค้งขึ้นมานะครับต่อเนื่องกันเป็นเส้นโค้งแบบต่อเนื่องนะครับได้ไหมครับอาจจะฝึกหลายๆเส้นก็ได้นะครับสลับกันอาจจะเบี้ยวบ้างนะครับเราสามารถแก้ไขได้ฝึกไปเรื่อยๆจนมือของเราชินในการวาดนะครับเรียบร้อยดีไหมครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาฝึกการวาดลายไทยแบบเบื้องต้นนะครับให้นักเรียนวาดเส้นโค้งนะครับคล้ายๆกับตัว C นะครับโค้งขึ้นโค้งลงนะครับจากล่างขึ้นข้างบนแล้วก็จากบนลงล่างครับใช่ไหมครับจากนั้นฝึกทำเส้นขดครับเส้นขดหรือเส้นม้วนคล้ายๆกับเลข1ไทยนะครับทันไหมครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับฝึกพร้อมๆกันนะครับม้วนเป็นเลข1ไทยนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำสองเส้นมาผสมกันคือเส้นขดก้นหอยหรือเส้นม้วนนะครับกับเส้นโค้งตัว C มาผสมกันนะครับเขาเรียกว่าตัวเหงานะครับมาฝึกว่าตัวเหงากันครับเลข1ไทยกับตัว C โค้งขึ้นแล้วก็โค้งลงครับอีกครั้งหนึ่งช้าๆนะครับคล้ายๆกับเลข1ฝึกโค้งขึ้นแล้วก็ม้วนลงได้ไหมครับ
1: สวย
0: มากครับเก่งมากฝึกพร้อมๆกันนะครับใครที่ยังคิดว่าตัวเองยังไม่สวยค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะยากขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับให้นักเรียนลองฝึกอีกครั้งหนึ่งนะครับม้วนขึ้นม้วนลงแล้วก็ต่อข้างล่างอีกหนึ่งเส้นครับได้ไหมครับนักเรียนปลายทางฝึกพร้อมๆกันนะครับรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับช่วยดูนักเรียนปลายทางด้วยนะครับอีกหนึ่งลายสุดท้ายนะครับเป็นการทำตัวเหงาให้มีหยักนะครับเขาเรียกว่าการบากลายนะครับเหมือนเดิมนะครับม้วนขึ้นม้วนลงตวัดลงแล้วก็ตวัดขึ้นอีกครั้งนะครับม้วนขึ้นโค้งลงตวัดขึ้นแล้วก็ตวัดลงนะครับเขาเรียกว่าการบากลายหรือการเพิ่มลายขึ้นไปนะครับให้เป็นหยักนะครับคล้ายๆกับหนามนะครับได้ไหมครับและการฝึกขั้นสุดท้ายคือการฝึกกลับด้านกันนะครับเราฝึกจากฝั่งนี้ไปแล้วเราลองฝึกกลับด้านกันนะครับนักเรียนลองฝึกได้เลยนะครับให้เวลาฝึกอีกสักครู่นึงเดี๋ยวครูจะเดินตรวจสอบผลงานนะครับว่านักเรียนทำได้หรือไม่ครับยากหรือเปล่าเพื่อนในกลุ่มยากไหมครับ
2: ยาก
0: ทำได้นะครับสวยมากครับฝึกวาดเส้นโค้งด้วยนะลูกได้ไหมครับเรียบร้อยแต่ละคนผลงานสวยงามมากนะครับซึ่งครูหวังว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะฝึกการวาดลายไทยเบื้องต้นนะครับด้วยการฝึกตัวเหงาได้อย่างแบบนี้นะครับหลังจากนักเรียนฝึกการวาดเส้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำใบงานกันนะครับนักเรียนทุกคนวางดินสอครับวางดินสอวางปากกานะครับหันหน้ามาครับประมือหนึ่งครั้งสองครั้งนักเรียนพร้อมที่จะทำใบงานหรือยังครับ
3: พร้อม
0: แล้วนะครับมาที่กิจกรรมต่อมานะครับเดี๋ยวครูจะให้เราฝึกทำใบงานนะครับเด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับ

ลังจากได้ใบงานมาแล้วมาดูคำชี้แจงของใบงานนะครับให้คุณครูไปทานนะครับบอกนักเรียนให้เตรียมใบงานเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับจากนั้นให้นักเรียนวาดต่อเติมจากลวดลายไทยที่วัดกำหนดให้นะครับลวดลายไทยในใบงานนะครับเป็นลายไทยแบบประยุกต์นะครับเกิดจากการนำหลายๆลายมาต่อกันนะครับเกิดเป็นลวดลายที่เรียกว่าลายไทยประยุกต์นะครับให้นักเรียนวาดต่อเติมให้สมบูรณ์พร้อมทั้งระบายสีไม้ให้สวยงามด้วยนะครับแล้วก็คุณครูปลายทางคอยให้คำแนะนำเรื่องการวาดลายไทยด้วยนะครับอ่ะท่านนักเรียนเตรียมใบงานเรียบร้อยแล้วมาชมการสาธิตการทำใบงานอย่างง่ายกับครูอาร์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมการสาธิตได้เลยครับเรามาเริ่มทำใบงานกันพร้อมๆกันเลยนะครับโดยที่มาดูอุปกรณ์ก่อนวันนี้ใช้ดินสอนะครับแล้วก็ใช้สีไม้นะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญในวันนี้ก็คือไม้บรรทัดนะครับเพราะว่าเราจะมีการวาดต่อเติมให้ตรงกันหรือเท่ากันนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือการนำไม้บรรทัดมาวัดแล้วก็ขีดเส้นให้ตรงนะครับก่อนจะเริ่มวาดลายไทยทุกครั้งนะครับเราจะมีการกำหนดขนาดขอบเขตของผลงานนะครับเขาเรียกว่าการร่างภาพนะครับลายไทยทุกชนิดทุกประเภทนะครับจะเริ่มจากการตีกรอบหรือว่ากำหนดขนาดก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพที่1 นะครับเป็นคล้ายๆกับรูปดอกไม้นะครับควาร์ตมีเส้นประให้นักเรียนฝึกใช้ดินสอในการวาดต่อเติมตามเส้นก่อนนะครับฝึกพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับใช้ดินสอในการวาดเส้นประพร้อมๆกันนะครับเป็นการฝึกมือของเราให้ชินกับการวาดเส้นโค้งหรือว่าลวดลายต่างๆนะครับเราใช้ดินสอในการร่างภาพก่อนนะครับจากนั้นถ้านักเรียนต้องการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็สามารถใช้ปากกาตัดเส้นในการตัดเส้นทับอีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับส่วนอีก3ลายที่เหลือนะครับเป็นการวาดต่อเติมอย่างที่ควาร์ตบอกไปว่าเราจะต้องใช้ไม้บรรทัดนะครับลายนี้นะครับเป็นลายไทยประยุกต์นะครับเกิดจากการนำลายกระจังตาอ้อยนะครับมาเรียงต่อกันในวงกลมนะครับเป็นลายคล้ายๆกับประดับเพดานนะครับท่านนักเรียนสังเกตเวลาที่เราไปวัดนะครับตามเพดานฝ้าของพระอุโบสถหรือว่าศาลาจะมีลายนี้ประดับอยู่นะครับคล้ายๆกับดาวนะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดในการวาดเส้นตรงก่อนนะครับให้นักเรียนลากเส้นตรงแนวนอนก่อนนะครับตรงกลางของรูปภาพนะครับแนวนอนหรือแนวตั้งก่อนก็ได้นะครับทั้งสองฝั่งจะได้มีขนาดเท่ากันนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าฝั่งซ้ายของเรานะครับมี2ส่วนคือด้านบนและด้านล่างนะครับฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันมีด้านบนและด้านล่างการที่จะให้2ฝั่งเท่ากันนะครับเราอาจจะต้องกำหนดเส้นตรงขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับเช่นว่าเส้นเฉียงนะครับกะให้กึ่งกลางนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ลากเส้นไปก่อนนะครับเป็นการร่างภาพเบื้องต้นนะครับสังเกตนะครับบริเวณปลายดินสอของกวาดบริเวณนี้นะครับต้องขีดให้ผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นะครับตอนนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของเราเหมือนกันแล้วนะครับจากนั้นเรามาวาดต่อเติมได้เลยครับให้เท่าๆกันนะครับโดยเริ่มจากครึ่งวงกลมก่อนนะครับให้นักเรียนนำเส้นที่เราทดลองฝึกวาดมาเบื้องต้นนะครับนำมาวาดต่อเติมได้เลยครับถ้านักเรียนคิดว่าเท่ากันแล้วนะครับก็ให้นักเรียนสามารถวาดเส้นเข้มได้เลยนะครับส่วนนักเรียนที่คิดว่าเส้นยังไม่ตรงก็ให้ลบให้สะอาดก่อนแล้วก็วาดทับอีกรอบนะครับในส่วนของลายด้านบนนะครับคล้ายๆกับกระจังตาอ้อยเราจะวาดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นเส้นโค้งเด็กๆทำเส้นโค้งขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับคล้ายๆกับรูปของใบไม้นะครับกำหนดขนาดไปก่อนนะครับเราค่อยมาเติมลวดลายด้านในนะครับสังเกตจากฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เท่าๆกันนะครับด้านซ้ายมีกี่รูปด้านขวาก็ต้องมีเท่ากันนะครับเราจะร่างภาพไปก่อนนะครับให้ตรงก่อนเราจึงค่อยมาเติมรายละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเราวาดไปเลยแล้วถ้ามันเบี้ยวก็คือเราต้องแก้ไขหมดใหม่ทั้งหมดนะครับมันก็จะเสียเวลาดังนั้นจึงให้ร่างภาพให้ตรงก่อนนะครับส่วนใดไม่ตรงเราก็ลบให้สะอาดนะครับ

0: ฝึกวาดไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นจึงมาเติมรายละเอียดของลายนะครับเช่นการบากลายวิธีการบากลายคือเราจะวาดเส้นตรงลงมาก่อนนะครับโค้งเข้าโค้งออกแล้วก็โค้งลงนะครับอีกรอบนะครับอาจจะโค้งขึ้นโค้งลงโค้งขึ้นก็ได้นะครับหรือถ้าจะให้เท่ากันนะครับเราอาจจะขีดเส้นไปก่อนก็ได้นะครับกำหนดเส้นเฉียงไปก่อนนะครับเป็นการกำหนดลายส่วนที่เราจะบากนะครับให้เท่ากันจากนั้นจึงมาขีดเส้นโค้งลงนะครับโค้งขึ้นตามจุดที่เรากำหนดไว้นะครับนักเรียนทำพร้อมๆกันนะครับจากนั้นสอดไส้ลายนะครับการสอดไส้ลายคือการเพิ่มลายด้านในนะครับให้เท่าๆกันนะครับบริเวณใดที่คิดว่าไม่เท่ากันนะครับก็ให้นักเรียนลบใหม่แล้วก็วาดเพิ่มให้ตรงกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเติมลายส่วนที่แทรกขึ้นมาด้านข้างนะครับเป็นการเพิ่มลวดลายเข้าไปด้านในนะครับค่อยๆเติมนะครับนักเรียนต้นทางทำได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ถ้านักเรียนฝึกลวดลายแรกได้แล้วนะครับลวดลายอื่นๆก็จะง่ายตามมานะครับถ้านักเรียนคิดว่าสวยงามแล้วก็ใช้ปากกาตัดเส้นตัดทับอีกหนึ่งรอบแล้วก็ลบรอยดินสอให้สะอาดแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับส่วนลายที่3นะครับเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่เราจะวาดให้เท่ากันนะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดในการกำหนดเส้นก่อนนะครับให้เท่าๆกันนะครับขีดเส้นตรงกลางนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นกากบาทนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับลายไทยจะเกิดจากการนำเส้นเรขาคณิตนี่แหละครับนำมาประกอบกันนะครับเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับเป็นการกำหนดขนาดไปก่อนนะครับถ้าสังเกตฝั่งขวานะครับเป็นเส้นตรงนะครับรอบนอกฝั่งนี้ก็ต้องเส้นตรงเช่นเดียวกันนะครับว่าขอแก้ไขเล็กน้อยนะครับอาจจะยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับกรอบของเราจะต้องขนานกันนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจากนั้นมาวาดวงกลมนะครับหรือใครจะวาดเส้นเฉียงเพิ่มก็ได้นะครับให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็จะได้กำหนดขนาดง่ายขึ้นนะครับคุณครูปลายทางสามารถเดินดูนักเรียนในการฝึกวาดเส้นก่อนได้นะครับให้เท่ากันก่อนจึงค่อยวาดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนลายที่ครูว่ากำลังวาดนะครับเรียกว่าลายประจำยามนะครับเป็นลายที่คล้ายกับกลีบไม้นะครับซึ่งในลายนี้จะมีอยู่4กลีบด้วยกันนะครับเราจะฝึกเช่นเดิมคือการวาดเส้นโค้งเป็นกลีบขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นจึงมาสอดไส้ลายแล้วก็วาดเพิ่มเติมนะครับให้เท่ากันการบากลายเช่นเดิมนะครับขีดขึ้นโค้งลงแล้วก็ขีดขึ้นนะครับให้เท่ากัน

จากนั้นก็ใช้ปากกาตัดเส้นนะครับอาจจะแซกลายด้านข้างด้วยครับลายสุดท้ายนะครับคล้ายๆกับลายพุ่มเข้าบินนะครับเกิดจากการนำลายกระจังด้านข้างนะครับมาวาดเรียงต่อกันในรูปทรงของสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมนะครับไม่ใช่รูปทรงครับ

ให้นักเรียนสังเกตนะครับว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็วาดในส่วนของส่วนที่เกินออกมานะครับจะได้เท่าๆกันจากสามเหลี่ยมก็กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นก็ให้นักเรียนวาดต่อเติมนะครับ

ให้เท่าๆกันนะครับจากนั้นก็ใช้ปากกาตัดเส้นหรือจะวาดลวดลายอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะมาระบายสีกันนะครับคว้ายกตัวอย่างว่าสมมติว่าระบายสีขออภัยครับยกตัวอย่างถ้าคว้าตัดเส้นเสร็จแล้วนะครับเราจะมาระบายสีกันนะครับโดยวิธีการระบายสีเราจะระบายได้2แบบนะครับแบบแรกคือระบายแบบใช้น้ำหนักแสงเงาที่เราเคยเรียนไปนะครับก็คือมีเข้มกลางแล้วก็อ่อนนะครับมีน้ำหนักเข้มน้ำหนักกลางแล้วก็น้ำหนักอ่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นคว้าจะใช้สีแดงเป็นน้ำหนักเข้มนะครับก็จะระบายด้านในนะครับแล้วก็ระบายให้อ่อนลงเล็กน้อยนะครับเอาน้ำหนักกลางมาระบายทับอีกหนึ่งรอบครับน้ำหนักกลางวาดเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็น้ำหนักอ่อนนะครับอยู่บริเวณปลายนะครับหรือส่วนที่โดนแสงนะครับทางนี้เราสามารถกำหนดน้ำหนักแสงเงาได้เองตามใจชอบเลยนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบไล่ค่าน้ำหนักสีนะครับอีกหนึ่งแบบก็คือการระบายแบบเรียบนะครับใช้สีเพียงสีเดียวแต่นักเรียนต้องกำหนดสีให้สวยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นคว้าใช้สีเขียวนะครับในการระบายวิธีการระบายแบบเรียบคือเราจะใช้สีไม้ตัดขอบก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกินขอบออกมานะครับจากนั้นก็ระบายแบบเรียบไปเลยก็ได้นะครับตัวอย่างของการระบายสีนะครับอีกรอบนึงนะครับเราสามารถระบายได้2แบบคือระบายแบบไล่น้ำหนักสีนะครับมีเข้มกลางอ่อนหรือระบายแบบเรียบแบบสีเดียวก็ได้นะครับแล้วก็สลับสีกันไปในแต่ละช่องนะครับถ้านักเรียนระบายเสร็จแล้วผลงานที่ได้นะครับก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับยกตัวอย่างผลงานของกวานนะครับมาที่แบบที่1นะครับระบายแบบไล่น้ำหนักสีก็คือมีสีเข้มสีกลางแล้วก็สีอ่อนนะครับส่วนตัวอย่างที่2ก็คือระบายแบบเรียบเช่นภาพนี้นะครับลายพุ่มข้าวบินนะครับก็คือระบายแบบเรียบไปเลยนะครับอาจจะแทรกลายด้านในขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นก็ได้นะครับให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานต่อในเวลาที่เหลือได้เลยนะครับ

0: มดเวลาในการสร้างสรรค์ใบงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางเก็บผลงานของนักเรียนรวมถึงตรวจเช็คคำตอบของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะครับว่านักเรียนวาดถูกต้องและระบายสีสวยงามหรือไม่นะครับในส่วนของนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เสร็จนะครับสามารถหาเวลาว่างในการทำผลงานต่อให้เสร็จแต่อย่าลืมส่งให้ทันกำหนดที่คุณครูเตรียมไว้ด้วยนะครับว่าส่งวันไหนนะครับอ่ะส่วนของวันนี้เดี๋ยวครูว่าจะให้นักเรียนต้นทางนำเสนอผลงานให้นักเรียนปลายทางรับชมนะครับอ่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยครับมาดูเฉลยใบงานกันนะครับรวมถึงดูผลงานของนักเรียนด้วยครับมาดูผลงานของเพื่อนๆนะครับว่าทำสวยงามแค่ไหนนะครับยังไม่เสร็จไม่เป็นไรครับโชว์เพื่อนๆเลยของปรินเตอร์นะครับมีการไล่สีได้สวยมากนะครับด้านในนะครับใช้สีม่วงสีแดงนะครับรวมถึงการใช้เทคนิคการประสานเส้นนะครับใช้สีไม้ได้สวยมากส่วนภาพที่เหลือนะครับให้นักเรียนวาดต่อเติมแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับส่วนของกล้องนะครับระบายสีเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ใช้สีได้สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการระบายสีได้ดีนะครับแล้วก็ของเกรซนะครับเกรซวาดภาพได้เส้นชัดเจนดีมากนะครับแล้วก็ระบายสีได้สวยงามเช่นกันนะครับประมือเพื่อนทั้ง3คนครับเยี่ยมมากนะครับเชิญนั่งครับส่วนนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับถ้านักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วสามารถออกมาโชว์เพื่อนๆได้เลยนะครับหรือใครอยากให้ครูวาดรับชมก็สามารถจะส่งมาได้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตัวอย่างใบงานของครูอาร์ตนะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับรวมถึงตัวอย่างในจอทีวีด้วยนะครับส่วนวันนี้นอกจากเราจะสนุกกับบทเรียนแล้วเราก็ต้องมารู้จักความรู้ที่ได้ในวันนี้ด้วยนะครับเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างลูกยกตัวอย่างคำตอบได้ไหมครับวันนี้เราได้เรียนเรื่องลายไทยนะครับรู้จักชื่อลายไทยไปบ้างยังลูกรู้จักไปบ้างแล้วนะครับนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างชื่อลายไทยให้กับคุณครูปลายทางฟังได้เลยนะครับส่วนความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้รู้ว่าศิลปะไทยนะครับนอกจากจะได้อิทธิพลมาจากธรรมชาติแล้วนะครับยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงจากของต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับอาจกล่าวได้ว่าศิลปะไทยสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็ได้นะครับก่อนจากกันไปเด็กๆยังจำบทเสภาได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูจะต่อให้จบนะครับรัชกาลที่6ได้ประพันธ์ไว้ดังนี้นะครับอันชาติใดไรช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินไร้โฉมมลมสง่าใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายนะครับศิลปกรรมนำใจให้สร่างโศกช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายจำเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญนะครับอันนี้คือบทจบของบทประพันธ์นี้นะครับสรุปได้ว่าศิลปกรรมหรือศิลปะทุกอย่างนะครับก็สามารถทำใจของเราเนี่ยหายทุกข์หายเศร้าได้นะครับก็คือมีสุนทรียะต่อศิลปะนั่นเองนะครับก่อนจากกันไปเช่นเดิมนะครับมีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากนักเรียนเช่นเดิมนะครับจากอาจารย์พิระศรีนะครับเด็กๆจำอาจารย์ศิลป์พิระศรีได้ไหมลูกจำได้นะครับอาจารย์ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าชาวนาปลูกข้าวให้เรากินนะครับทำแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตฉไหนเล่าจึงจะไม่เนรมิตสิ่งซึ่งยกจิตใจให้สูงสมกับที่เราเกิดมาแล้วโดยไม่เปลืองเนื้อที่ของแผ่นดินโลกนะครับสรุปง่ายๆก็คือเกิดมาแล้วก็ควรที่จะทำประโยชน์ต่อแผ่นดินนะครับศิลปะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำประโยชน์ต่อแผ่นดินของเราได้เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมนำข้อคิดไปปรับใช้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนครั้งนี้รวมถึงบทเรียนครั้งก่อนๆนะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทบทวนความรู้เดิมแล้วก็สอบถามครูปลายทางได้นะครับส่วนบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องคุณค่างานทัศนศิลป์กันนะครับเรามาดูกันว่าผลงานศิลปะที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดมีคุณค่าหรือมีประโยชน์อย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่4เรื่องออกแบบของวิเศษช่วยโลกนะครับเราจะมาทำใบงานนี้กันนะครับรวมถึงเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมอุปกรณ์วาดเขียนแล้วก็ดินสออื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทุกความเคารพ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้โทซินทิซิสPHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่

0: ที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะทั้งเรียนทั้งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอาละค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะ
1: ป
0: ู
1: เสฉวน
0: ปูเสฉวนนะคะวันนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับปูเสฉวนอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจากที่นักเรียนนั้นได้เรียนผ่านมานะคะเกี่ยวกับปูเสฉวนนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าปูเสฉวนแตกต่างจากปูทั่วไปอย่างไรแตกต่างจากปูทั่วไปอย่างไรเอ่ยอะไรนะคะจะมีตัวที่นิ่มน่าจะเอาไมค์ที่เอาไมค์หนูจับไมค์เลยค่ะ
2: ตัวเล็กและมีลักษณะตัวที่นิ่มค่ะ
0: มีลำตัวที่นิ่มใช่ไหมคะตัวเล็กแล้วคนอื่นล่ะคะมีใครจะเพิ่มเติมไหมปูเสฉวนแตกต่างจากปูทั่วไปอย่างไรทราบไหมเอ่ยนะคะจะแตกต่างจากปูทั่วไปก็คือตรงเปลือกนะคะปูเสฉวนจะไม่มีเปลือกที่แข็งแรงนะคะคือไม่มีเปลือกแข็งที่แข็งแรงนะคะดังนั้นเขาจึงต้องทำไมคะหาบ้านที่เป็นเปลือกหอยฝาเดียวเปล่าเนี่ยเข้าไปอยู่แทนนั่นเองนะเอาล่ะแล้วถามว่าสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านและต้องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนคืออะไรทราบสาเหตุหรือยังทราบหรือยังคะตรวิทย์สารวิทย์คิดว่าสาเหตุใดครับ
3: มนุษย์นำเปลือกหอยของปูเสฉวนนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆครับ
0: มนุษย์นะคะนำเปลือกหอยใช่ไหมคะไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเห็นด้วยไหมคะเพื่อนๆมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมสารวิทย์ไหมคะโสดารัตน
4: ์มนุษย์เหยียบเปลือกหอยแตกค่ะ
0: มนุษย์เหยียบเปลือกหอยแตกนะคะก็ที่พูดมาก็มนุษย์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ไหมคะก็ถูกต้องค่ะนะคะก็เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองทำให้จำนวนของเปลือกหอยฝาเดียวนั้นลดจำนวนลงจึงทำให้ทำไมคะต้องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำใช้ไปเป็นบ้านของปูเสฉวนนั่นเองนะต่อไปค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้จากกิจกรรมเพิ่มเติมกันนะคะซึ่งจะอยู่ในกิจกรรม Give Them Home คืนบ้านให้เสฉวนจุดประสงค์กิจกรรมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและลักษณะของปูเสฉวนกับสิ่งที่ใช้เป็นที่อยู่ในแหล่งที่อยู่นะคะวิเคราะห์สาเหตุค่ะของปัญหาของปูเสฉวนและผลกระทบต่อปูเสฉวนและสิ่งมีชีวิตอื่นในแหล่งที่อยู่และลงความเห็นข้อมูลเพื่อระบุสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อปูเสฉวนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแหล่งที่อยู่นะคะล่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้ของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่36ค่ะกิจกรรมที่ทำคือข้อที่3ถึงข้อที่5จำนวนกี่ข้อคะจะกี่ข้อคะ3ข้อเมื่อสักครู่นะคะคุณครูอ่านจุดประสงค์นักเรียนก็น่าจะพอคาดเดากิจกรรมวันนี้ได้บ้างว่าน่าจะทำอะไรพอจะคาดเดาได้ไหมคะคาดเดาได้ไหมวันนี้น่าจะทำไมระบุสาเหตุใช่ไหมนะคะสาเหตุอะไรเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านวิธีทำค่ะ3ข้อในใจค่ะ

0: เรียบร้อยยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะทำอะไรคะเราต้องนำข้อมูลที่รวบรวมได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจากไหนก็มาจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะซึ่งเราได้มีการสืบค้นข้อมูลไปถูกต้องไหมเอาข้อมูลนำข้อมูลตรงส่วนนั้นมาค่ะมาร่วมกันทำอะไรนะวิเคราะห์นะคะความเชื่อมโยงนะของลักษณะและโครงสร้างของปูเสฉวนกับเปลือกหอยฝาเดียวแล้วก็ลักษณะของอะไรด้วยของขวดหรือขยะอื่นๆที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านนะคะรวมทั้งอะไรด้วยคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอะไรกับปูเสฉวนถ้าใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านปูเสฉวนก็จะได้รับผลกระทบอะไรนะคะเอาล่ะต่อไปข้อที่4หลังจากนั้นเราต้องร่วมกันอภิปรายเพื่ออะไรคะ
1: ระบุสาเหตุของปัญหาที่ทำ
0: ต้องร่วมกันวิปรายแล้วก็ระบุสาเหตุด้วยนะคะของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านรวมทั้งการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนต่อไปข้อที่5ร่วมกันวิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ผลกระทบของปัญหาของปูเสฉวนต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแหล่งที่อยู
0: ่รวมทั้งความเกี่ยวข้องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครคะกับตนเองในแง่ของการเป็นสาเหตุหรือได้รับผลกระทบนักเรียนก็ต้องดูว่าว่ามีเกี่ยวข้องไหมนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองนะรวมทั้งที่ตัวเองและทั้งเป็นสาเหตุแล้วก็ผลกระทบนะคะวันนี้กิจกรรมไม่ยากนะคะ3ข้อนะคะร่วมกันอภิปรายเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันก่อนนะคะความเชื่อมโยงของลักษณะของโครงสร้างของปูเสฉวนกับเปลือกหอยฝาเดียวแล้วก็ลักษณะของขวดด้วยหรือขยะอื่นๆค่ะที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปูเสฉวนถ้าเกิดว่าปูเสฉวนนั้นใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านนั่นเองนะอันดับแรกค่ะลักษณะของโครงสร้างของปูเสฉวนกับเปลือกหอยฝาเดียวเป็นอย่างไรเอาพูดถึงปูเสฉวนก่อนปูเสฉวนจะเป็นอย่างไรคะให้เวลาคิดให้เวลาคิดเดี๋ยวร่วมกันตอบลักษณะโครงสร้างของปูเสฉวนเป็นอย่างไรลักษณะโครงสร้างเป็นยังไงเป็นยังไงคะเป็นไง
2: เปลือกแข็งที่สามารถป้องกันตัวได
0: ้มีเปลือกแข็งไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีนะคะปูเสฉวนจะไม่มีโครงร่างที่เป็นเปลือกแข็งเหมือนที่นักเรียนตอบอะค่ะถูกต้องนะคะที่ใช้ป้องกันอวัยวะที่ลำตัวอ่อนนิ่มเพราะนั้นลำตัวของปูเสฉวนจะมีลักษณะที่ทำไมคะอ่อนนิ่มโดยเฉพาะตรงช่วงท้องนะคะเอาล่ะแล้วเปลือกหอยฝาเดียวล่ะคะนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะลองดูซิเปลือกหอยฝาเดียวเป็นยังไง
2: แข็ง
0: แข็งนอกจากแข็งแล้วเป็นยังไงอีก
2: ออ
0: โต้ลองดูสิคะว่าเปลือกหอยฝาเดียวเป็นอย่างไรตรงข้างในอะไรนะเพื่อนบอกแล้วตรงข้างในเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงคะเปลือกหอยฝาเดียวเป็นโพรงเยี่ยมค่ะนะคะส่วนเปลือกหอยชนิดหอยฝาเดียวนะคะมีช่องว่างค่ะได้เห็นช่องว่างไหมนะคะมีช่องว่างเป็นโพรงนะคะตรงแบบตรงลักษณะแบบนี้แหละค่ะทำให้ปูเสฉวนเข้า

ไปสามารถเข้าไปขดอยู่ข้างในเปลือกหอยได้นั่นเองนะคะต่อไปเพราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้เพราะอะไรให้เวลาคุยกันในกลุ่มค่ะเดี๋ยวจะสุ่มถามเพราะอะไร

0: พราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้หนูคิดว่าเพราะอะไรคะ
1: เปลือกหอยเป็นโพรงค่ะ
0: เปลือกหอยเป็นโพรงอันนั้นคือส่วนของเปลือกหอยแล้วตัวของปูเสฉวนล่ะ
1: ปูเสฉวนมีขนาดเล็กค่ะแล้วก็ลำตัวนิ่มจึงหาหอยมาป้องกันตัวค่ะ
0: มีขนาดเล็กลำตัวนิ่มนะคะจึงสามารถเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยที่มีลักษณะเป็นโพรงได้ใช่ไหมคะอ่ะปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้เรามาดูซิว่าถูกต้องไหมนะคะเพราะว่าปูเสฉวนเนี่ยเขาจะมีท้องที่มีลักษณะที่ยาวแล้วก็นุ่มด้วยนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะปรับช่วงท้องให้เข้ากับอะไรได้คะเข้ากับเปลือกหอยที่เป็นเกลียวได้นั่นเองนะคะทำให้ปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยฝาเดียวได้นั่นเองนะต่อไปค่ะขวดหรือขยะอื่นๆที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงอะไรคะเปลือกหอยใช่ไหมเปลือกหอยฝาเดียวแต่ตอนนี้มาพูดถึงอะไรแล้วขวดหรือขยะอื่นๆที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มค่ะจับไม่ตอบเลยครับใช่หนูคิดว่าน่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: เป็นโพรงครับ
0: เป็นโพรงทำไมถึงคิดว่าเป็นโพรงล่ะ
2: เพราะว่าปูเสฉวนมันสามารถเข้าไปอยู่ได้แสดงว่าของที่ขวดหรือขยะอื่นที่ปูเสฉวนเข้าไปอยู่มันต้องเป็นโพรงครับ
0: ว้าวปรบมือกับเพื่อนค่ะเก่งมากนะคะใช่ไหมลองดูสิขวดหรือขยะอื่นมีช่องว่างเป็นโพรงนั่นเองนะคะลักษณะนี้ตามรูปเลยนะคะเวลาเขาเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยเปลือกหอยก็เป็นโพรงเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นขวดหรือขยะที่เขาจะเข้าไปอยู่ได้ขวดหรือขยะนั้นก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นโพรงเช่นกันนะคะเอาล่ะนักเรียนเคยเห็นบ้างไหมคะเคยเห็นปูเสฉวนไหมเวลาเดินตามชายหาดเคยเห็นบางคนเคยบางคนไม่เคยถ้าคนที่ไปเดินชายหาดบ่อยๆก็อาจจะเคยเห็นปูเสฉวนเนาะแล้วเคยเห็นปูเสฉวนที่อยู่ในสภาพนี้บ้างไหมคะไม่เคยนะคะเอาล่ะดีแล้วล่ะค่ะที่ไม่เคยแสดงว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นยังทำไมอยู่ยังดีอยู่นั่นเองนะคะบริเวณชายหาดต่อไปนะคะเพราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในขวดได้จะคล้ายๆกันกับตอนที่เข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้ทีนี้ถามว่าเพราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในขวดได้เอาล่ะยกมือแล้วสรวิทย์ตอบค่ะ
3: เพราะมีลำตัวอ่อนและมีลำตัวยาวครับ
0: เพราะมีลำตัวอ่อนแล้วก็ลำตัวยาวนะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมโสดารัตน์เดี๋ยวให้กลุ่มอื่นอาสาบ้างนะคะ
4: เพราะว่ามนุษย์เก็บเปลือกหอยไปหมดจึงต้องใช้ขวดน้ำเป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยแทนค่ะ
0: นั่นน่ะสิแล้วทำไมถึงเข้าไปอยู่ได้ล่ะคะ
4: เพราะว่าเขามีหน้าท้องที่อ่อนนุ่มแล้วก็จึงปรับตัวอยู่ในขวดน้ำได้ค่ะ
0: เอาปรบมือทั้งสรวิทย์และสุดารัตน์ค่ะส่วนเติมเต็มให้กันเลยสมบูรณ์นะคะตรงนี้คือพ่อปูมีลักษณะลำตัวอ่อนนิ่มแล้วก็พอดีว่าขวดก็ทำไมด้วยมีช่องว่าง

ป็นโพรงที่ปูเนี่ยสามารถจะเข้าไปขดตัวอยู่ในขวดได้นั่นเองนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะถ้าปูเสฉวนใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านจะส่งผลกระทบอย่างไรกับปูเสฉวน

0: เอาล่ะเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ถ้าปูเสฉวนเนี่ยเขาใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านจะส่งผลกระทบอย่างไรกับปูเสฉวนคะ
1: ส่งผลกระทบก็คือปูเสฉวนที่เข้าไปอยู่อาศัยในขยะมนุษย์อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขยะและนำไปทิ้งได้ค่ะ
0: อ๋อเนาะใช่ค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีอื่นอีกไหมคะนอกจากมนุษย์เข้าใจผิดว่าเป็นขยะแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอื่นอีกไหมโอ้มีอาสาทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มนู้นบ้างอะเพราะว่ากลุ่มที่3กับกลุ่มที่1ค่อนข้างที่จะอาสาเยอะแล้วนะคะเยี่ยมอ่ะให้โอกาสกลุ่ม2ได้ตอบนะคะลูก
1: ถ้าเกิดว่าปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในกระป๋องแล้วกระป๋องเป็นสนิมปูเสฉวนอาจจะตายในกระป๋องค่ะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโสดารัตน์ยกมือแล้วมีไหมคะกลุ่ม5มีไหมคะกลุ่ม5เอ้ามีนี่ต้อนรับสมาชิกใหม่เลยกลุ่ม5ยังไงครับ
2: มีแบคทีเรียและสิ่งสกปรกทำให้ปูเสฉวนอาจตายในขวดได้ครับ
0: ก็เพิ่มเติมจากกลุ่มที่2ใช่ไหมคะมีอื่นอีกไหมมีอื่นอีกไหมเป่ายิงฉุบว่าใครจะนำเสนอเป็นลูกปัดนะคะลูกปัด
3: เป็นขวดพลาสติกอาจมีความไม่แข็งแรงแต่หากโดนอะไรขวดอาจจะแตกได้ค่ะแล้วอาจไปทำให้ปูเสฉวนที่อยู่ข้างในบาดเจ็บได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะนั่งลงปรบมือกับเพื่อนๆหน่อยค่ะเยี่ยมที่อาสาตอบนะคะมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมเพิ่มเติมอีกค่ะโซดารัตโซดารัต
4: มีขวดแก้วอยู่ข้างในขวดค่ะถ้าพอปูเสฉวนเข้าไปอาจจะไปโดนขวดแก้วค่ะ
0: อ๋อค่ะก็จะคล้ายๆกับลูกปัดนะคะอ่ะมาดูกันซิว่าตอบมาแล้วเนี่ยใครจะใกล้เคียงเต็มจริงแล้วคือถูกหมดเลยถูกหมดเลยค่ะที่เรียนตอบมาถูกหมดเลยนะคะตรงส่วนนี้ค่ะเมื่อปูเสฉวนเนี่ยเขามีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไหมปูเสฉวนเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะไม่สามารถออกจากขวดหรือขยะต่างๆได้อาจจะทำให้ตายในที่สุดเพราะว่าปูเสฉวนเขาต้องมีเป็นยังไงคะเปลี่ยนขนาดลำตัวใช่ไหมคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเขามีขนาดใหญ่ขึ้นแน่นอนบ้านของเขาที่อยู่เดิมจะสามารถอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วเขาต้องไปหาเปลือกหอยอื่นอยู่ต่อนะคะหรือไปหาอะไรคะถ้าไม่มีเปลือกหอยต้องทำไงแล้วทีนี้ต้องใช้ขยะนะคะมาเป็นบ้านแทนนะคะถ้านักเรียนไปสืบค้นข้อมูลนักเรียนจะเจอว่าทำไมนะคะปูเสฉวนเขาจะมีการลอกคราบใครอ่านเจอมั้งอ่านเจอมั้ยคะเจอนะคะสืบค้นข้อมูลนะคะก็คือเปลี่ยนขนาดลำตัวให้มีขนาดที่ทำไมคะใหญ่ขึ้นนั่นแหละนะคะต่อนะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วค่ะเมื่อสักครู่ถ้าใครได้ร่วมฟังอภิปรายกับเพื่อนๆกับคุณครูเนี่ยก็จะทำกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะได้ในใบงานหน้าที่40ค่ะหน้าที่40ในหน้าที่40นี้ให้ทำอะไรนะคะให้เรียนอภิปรายค่ะเกี่ยวกับสาเหตุผลกระทบและความเกี่ยวข้องกับตนเองของปัญหาของปูเสฉวนมีตนเองเข้ามาแล้วนะตอนนี้ก่อนที่เรียนก่อนหน้านี้มีแค่ปูเสฉวนใช่ไหมแต่ตอนนี้คือมีตนเองเข้ามาแล้วนะคะมาดูค่ะสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านและ

องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนคืออะไรตรงนี้คิดว่านักเรียนตอบได้แน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เราทำไมมาแล้วเราร่วมกันอภิปรายหรือพูดคุยมาแล้วนะคะต่อไปผลกระทบของปัญหาของปูเสฉวนต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆในแหล่งที่อยู่มีดังนี้มีอะไรบ้างอ่านโจทย์ให้ดีนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องบันทึกอะไรยังไม่จดอะไรนะลูกเดี๋ยวครูจะให้เวลาหนูทำนะคะหนูฟังก่อนนะอ้าวต่อไปความเกี่ยวข้องค่ะของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองอ้าวมาแล้วมีตนเองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วลองดูซิว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาหรือเปล่าหรือฉันมีส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาโดยอะไรก็ตรงนี้นักเรียนต้องกาเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่ทำไมคะในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับเราว่าเอ๊ะเราเคยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาไหมตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นหนูเคยทิ้งขยะบนชายหาดหรือเปล่าหรือเคยเห็นขยะบนชายหาดแต่หนูไม่ได้เก็บไปทิ้งแบบนี้นะคะประมาณแบบนี้หรือเคยเก็บเปลือกหอยไปทำเป็นเครื่องประดับหรือเอาไว้ดูเล่นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหมายถึงมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาตรงส่วนนี้พอนึกภาพออกไหมคะออกนะต่อไปปัญหานี้ส่งผลกระทบหรือไม่ส่งกระทบกับฉันถ้าปัญหานี้ไม่ส่งผลกระทบกับต่อฉันนั่นเองก็กาเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแต่ถ้าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อฉันแล้วส่งผลกระทบอย่างไรให้เขียนด้วยนะคะว่าโดยยังไงนักเรียนเคยทำอะไรมานะคะตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะถ้าเข้าใจนะคะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุผลกระทบและความเกี่ยวข้องกับตนเองของปัญหาของปูเสฉวนแล้วก็บันทึกผลนะคะหลังจากนั้นให้ร่วมกันอภิปรายการทำกิจกรรมต้องรบกวนนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายการทำกิจกรรมค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วไปลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะปลายทางก็สามารถลุกขึ้นตอบคำถามตรงนี้ได้เลยนะคะกับคุณครูประจำวิชาหรือคุณครูประจำชั้นนะคะส่วนต้นทางมาค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันนะคะเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบและความเกี่ยวข้องนะคะกับตนเองของปัญหาของปูเสฉวนค่ะสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านและต้องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนคืออะไรตรงนี้นักเรียนตอบว่าอะไรคะตอบอย่างไรเอ่ยใครพร้อมนำเสนอสุวรินพร้อมใช่ไหมคะ มาเลยสุวรินตอบว่าไงทุกฟังสุวรินนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเติมในส่วนที่เพื่อนยังไม่ได้พูดถึงนะคะเราเพิ่มเติมกันได้
2: มนุษย์นำเปลือกไปทำกิจกรรมต่างๆและทิ้งขยะในทะเลทำให้ปูเสฉวนต้องไปอยู่ในขยะครับ
0: มีใครจะเพิ่มเติมไหมมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นกลุ่ม5มีใครจะเพิ่มเติมไหมโซดารัตอีกแล้วนะคะเพิ่มเติมโซดารัตจะเพิ่มเติมอะไรคะ
3: มนุษย์เหยียบเปลือกหอยแตกปูเสฉวนเลยต้องจำเป็นที่ต้องอยู่ในขยะค่ะ
0: ก็มนุษย์อีกใช่ไหมคะที่เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมโดยเดินไม่ทันระวังไปเหยียบเปลือกหอยแตกใช่ไหมคะนั่งลงค่ะประมือเพื่อนทั้งสองคนค่ะเรามาดูกันนะคะที่เพื่อนตอบนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสาเหตุแน่นอนเลยคืออันดับแรกคืออะไรคะมนุษย์ค่ะมนุษย์ทิ้งขยะขวดต่างๆบนหาดทรายจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำไมด้วยเก็บเปลือกหอยไปไหนไปทำเครื่องประดับต่างๆ

0: คะเปลือกหอยที่อยู่บนชายหาดอะค่ะนะคะนักเรียนเดินไปนักเรียนเคยเจอไหมนักเรียนทำยังไงอะเก็บหรือเปล่าหรือว่าเดินเหยียบเหมือนที่โสดารัตน์บอกเดินเหยียบไหมไม่ได้เดินเหยียบนะนะคะอ่ะเก็บเปลือกหอยที่อยู่บนชายหาดไปทำเครื่องประดับต่างๆทำให้เปลือกหอยที่มีอยู่บนชายหาดนั้นลดลงหรือเก็บหรือนำอะไรคะปูเสฉวนไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะคะไปเลี้ยงก็มีเหมือนกันที่เขานำปูเสฉวนไปเลี้ยงเพื่อการค้าขายนะคะแต่ว่าเหมาะกับการนำไปเลี้ยงแม่ปูเสฉวนไม่เหมาะเพราะเขาต้องมีการหาเปลือกหอยอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะเพราะต้องเปลี่ยนขนาดของตัวเพราะว่าตัวนั้นต้องมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆนะคะหาเปลือกหอยที่เหมาะสมกับตัวเองนะต่อไปค่ะเมื่อมีขยะแล้วทำไมคะปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะหรือขวดที่มีลักษณะเป็นโพรงคล้ายเปลือกหอยดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ปูเสฉวนเป็นยังไงตายมากขึ้นนั่นเองจึงต้องทำให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาทำไมคะมาขอรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนนะคะอ่ะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะต่อไปผลกระทบค่ะปัญหาของปูเสฉวนต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแหล่งที่อยู่มีดังนี้มีอะไรบ้างผลกระทบนักเรียนตอบไปยังไงกันบ้างคะผลกระทบข้อนี้ใครจะตอบเอ่ยข้อนี้มีใครจะตอบไหมคะอ่ะขอกลุ่มที่5สัก1คนค่ะกลุ่มที่5
1: สิ่งมีชีวิตที่กินปูเสฉวนไม่มีอาหารกินครับ
0: อ๋อก็มีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมคะที่จะมากินปูเสฉวนทำให้ขาดแคลนอาหารเกิดขึ้นเนาะอ่ะปรบมือกับเพื่อนค่ะมีใครจะตอบเพิ่มเติมไหมคะมีใครตอบเพิ่มเติมไหมมีไหมคะอ่ะตรงส่วนนี้นะคะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นมีผลอย่างไรเนื่องจากปูเสฉวนเขากินอะไรเป็นอาหารกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารดังนั้นถ้าปูเสฉวนลดจำนวนลงชายหาดจะเป็นอย่างไรใช่ชายหาดเขาก็จะเต็มไปด้วยซากสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งนักเรียนทราบไหมว่าปูเสฉวนเนี่ยเขาได้รับฉายานะเขาได้รับฉายาว่าเป็นนักทำความสะอาดชายหาดแห่งท้องทะเลนะคะนะเพราะว่าปูเสฉวนเขากินซากพืชซากสัตว์เขาก็ทำไมคะเหมือนกับทำความสะอาดชายหาดไปในตัวเลยนะต่อค่ะนอกจากนั้นเหมือนที่เพื่อนบอกเลยปูเสฉวนก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำบางชนิดเช่นกันแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กันในด้านของโซ่อาหารถ้าปูเสฉวนลดจำนวนลงส่งผลต่อผู้บริโภคปูเสฉวนได้เหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่กลุ่ม5ถูกต้องนะคะตรงส่วนนี้แสดงว่าก็มีผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมกับสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมคะก็มีผลกระทบในด้านของโซ่อาหารนะต่อไปค่ะความเกี่ยวข้องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองนักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ไหมคะมีหรือไม่มีมีไหนใครมียกมือใครไม่มีใครไม่มีเอ๊ะที่มียกมือคือไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กลุ่มที่4มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาไหมครับหนูมีส่วนเกี่ยวข้องไหม
2: มีครับ
0: มีอย่างไรครับ
2: ไม่ได้เก็บขยะที่อยู่ตามชายหาดครับ
0: ไม่ได้เก็บขยะที่อยู่ตามชายหาดแล้วปัญหานี้ส่งผลกระทบกับตัวเราไหม
2: ส่งผลครับ
0: ส่งผลยังไงครับ
2: ทำให้ชายหาดไม่สวยงามครับ
0: ทำให้ชายหาดไม่สวยงามหรือสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นทำไมคะไม่สวยงามทัศนียภาพก็ทำไมอ่ะเดินแล้วทำไมคะเดินไปแล้วเห็นขยะเป็นไงคะดูแล้วก็ไม่น่ามองนะคะอ่ะนั่นคือส่งผลกระทบเนาะนะคะท่านนักเรียนมีแนวทางแก้ไขไหมคะมีไหมคะ
2: มีครับ
0: มียังไงเอ่ย
2: ถ้าเห็นขยะตามชายหาดจะเก็บครับ
0: ถ้าเห็นขยะตามชายหาดก็จะเก็บนั่นคือแนวทางในการแก้ไขนะคะเยี่ยมค่ะมีคนอื่นอีกไหมคะมีไหมมีใครตอบอีกไหมคะกลุ่มที่3มีไหมคะเมื่อสักครู่ได้คุณครูได้ยินบอกว่ามีส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหานี้มีไหมมีไหมคะไม่มีนั้นนี่ผ่านนะนะคะมาถึงจนช่วงจะสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนรู้หรือยังว่าปูเสฉวนมีโครงสร้าง

0: ลักษณะอย่างไรจึงสามารถเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้รู้เลยยังคะ
1: รู้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปูเสฉวนเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อาหารหรือไม
1: ่
0: เป็นอย่างไรทราบไหม
1: ทราบ
0: ทราบไหมเป็นอย่างไรแล้วถ้าสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปูเสฉวนอย่างไรตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนลองคิดนะแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปบทเรียนค่ะถ้านักเรียนตอบปัญหาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะสรุปบทเรียนได้ให้เวลาคิดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวสรุปบทเรียนพร้อมกัน

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะคะว่าสิ่งที่เรียนรู้วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะคะทราบแล้วหรือยังรู้แล้วหรือยังที่ครูให้หัวข้อมาสักครู่ถ้าเรียนทราบแล้วตรงนี้ก็สามารถนำมาสรุปบทเรียนตรงนี้ได้กลุ่มละ1คนนะคะไหนใครนำเสนอบ้างคะยกมือใครนำเสนอบ้างในกลุ่มของตนเองยกมือค่ะกลุ่ม1ให้ใครนำเสนอคะกลุ่ม4ให้ใครนำเสนอคะพยายามไม่ซ้ำคนเดิมค่ะวันนี้ที่ใครพูดแล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มพูดบ้างสำหรับคนที่ยังไม่ได้พูดนะคะวันนี้เราก็มีนักเรียนสังครูสังเกตนักเรียนก็ตั้งใจในการเขียนนะคะมุ่งมั่นในการเขียนดีเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ขอชมเชยที่นักเรียนนั้นเขียนลงไปนะคะต่อไปใครนำเสนอก่อนคะสรุปก่อนกลุ่มที่2ค่ะสรุปบทเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: วันนี้เราได้รู้ว่าปูเสฉวนอาศัยอยู่ในเปลือกหอยและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นหากไม่มีปูเสฉวนค่ะ
0: ประมาณนี้กลุ่มอื่นเพิ่มเติมจากเพื่อนค่ะเพื่อนยังพูดไม่ครบเนาะตรงส่วนหนึ่งท่านแต่ละกลุ่มช่วยกันก็จะได้แบบสมบูรณ์ออกมาค่ะกลุ่มที่3เอากลุ่มที่5พร้อมก่อนให้กลุ่มที่5พร้อมก่อนค่ะกลุ่มอื่นฟังนะคะต้องไม่ซ้ำกับของเพื่อนนะถ้าให้ดีนะคะแต่ถ้าเพื่อนพูดครบแล้วก็โอเค
2: หากไม่มีปูเสฉวนซากพืชซากสัตว์จะเพิ่มขึ้นตามชายฝั่งทะเลค่ะ
0: หากไม่มีปูเสฉวนซากพืชซากสัตว์ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะกลุ่มอื่นละคะกลุ่มที่4ใครคะนำเสนอกลุ่ม4ใครคะเรียนรู้อะไรบ้างวันนี
1: ้รู้ว่าปูเสฉวนอยู่ในเปลือกหอยที่เป็นโพรงครับ
0: มีรู้มากกว่านี้ไหมลูกมีเพิ่มเติมไหมมีเพิ่มเติมไหมคะเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดอะไรขึ้นคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปชายหาดมีขยะจำนวนมากขึ้นหนูคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อปูเสฉวนไหม
1: มีครับ
0: ส่งผลกระทบยังไง
1: ปูเสฉวนจะไปอาศัยอยู่ในขยะครับ
0: เมื่อไปอาศัยอยู่ในขยะแล้วผลที่ตามมาจะเป็นยังไงมีผลกระทบอะไร
1: ปูเสฉวนอาจจะตายได้ครับ
0: อาจจะตายได้ครูมื่นค่ะ
3: สาเหตุที่ปูเสฉวนมีจำนวนลดน้อยลงเพราะมีจำนวนขยะเพิ่มขึ้นและมนุษย์นำเปลือกหอยฝาเดียวไปทำกิจกรรมต่างๆปูเสฉวนจึงต้องใช้ขยะในการอยู่อาศัย
0: ค่ะแล้วถ้าปูแล้วพอใช้ขยะในการอยู่อาศัยแล้วส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของปูเสฉวนไหมคะ
3: มีจำนวนลดน้อยลง
0: อะไรจะอะไรจำนวนลดน้อยลงลูก
3: ปูเสฉวน
0: ปูเสฉวนมีจำนวนลดน้อยลงและถ้าปูเสฉวนเนี่ยมีจำนวนที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะ
3: ส่งผลครับ
0: ส่งผลอย่างไรเอ่ย
3: สิ่งมีชีวิตที่กินปูเสฉวนจะล้มตายลงและปูเสฉวนจะปูเสฉวนต้องกินซากพืชซากสัตว์แต่ถ้าเกิดไม่มีปูเสฉวนในชายหาดก็จะมีแต่ซากพืชซากสัตว์ครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับสรวิทย์ค่ะเยี่ยมครบเลยนะคะเก่งมากนะชมเชยค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นั่นคือสรุปบทเรียนสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของคืนบ้านให้เสฉวนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องคืนบ้านให้ปูเสฉวนแล้วก็คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนความรู้นะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ุ
1: กคนทำความเคารพ好

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มาหาอะไรบ้านนอก

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: พระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวยสนพนิกายเช่นเดียวกับพระศิวะได้รับการยกย่องในสายวานิกายรูปพระนารายณ์มักทำเป็นรูปบุรุษสี่กรถือสังจักคทธาและธรณีซึ่งอาจใช้แทนด้วยดอกบัวหรือก้อนดินทรงมีครุฑเป็นพาหนะมีชายาคือพระลักษมีหรือพระศรีและพระนางภูมีภาพของพระนารายณ์ยังนิยมสลักเป็นภาพสลักนูนต่ำแสดงเรื่องราวต่างๆเช่นภาพวิษณุอนันตสายินหรือนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแสดงภาพพระนารายณ์บรรทมเหนือพระยาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทรหลังจากที่โลกถูกทำลายเมื่อสิ้นกันระหว่างนั้นจะมีดอกบัวมาจากพระนาภีมีพระพรหมประทับอยู่เหนือดอกบัวเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นภาพแสดงถึงอวตารของพระนารายณ์ลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์อันเป็นหน้าที่สำคัญของพระองค์ในการดูแลรักษาโลกให้สงบสุขซึ่งมีปางสำคัญอยู่10ปางเช่นปางกูรมาวตารพระนารายณ์อวตารเป็นเต่ามักแสดงภาพการกวนเกษียรสมุทรวามนาวตารอวตารเป็นพราหมณ์เตี้ยซึ่งมักแสดงภาพตรีวิกรมคือ939บน3โลกกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะตอนที่นิยมนำมาสลักเป็นภาพบนหน้าบันและ

0: ทับหลังเช่นตอนพระกฤษณะยกเขาโควันธนะตอนพระกฤษณะประลองกำลังกับสัตว์ต่างๆเช่นพญานาคและสิงห์เป็นต้นรามาวตารเป็นตอนที่คนไทยรู้จักกันดีจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yeah. Kapun ka.
1: Oh. How much?
2: Oh, no, no, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
0: คุ้นๆไม่เอ่ยว่าบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก

0: เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเราเปลี่ยนจากการพูดเป็นการดังนั้นบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการ
1: เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
0: เก่งมากค่ะบทเรียนที่ผ่านมาเราได้เขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางจะมาร่วมกันนะคะฝึกพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นในห้องเรียนค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะที่จะให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้และได้ทำกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสังเกตภาพจะเป็นภาพอะไรนะเด็กๆปลายทางลองคาดเดาดูสิคะว่าคุณครูจะมีรูปภาพอะไรมาให้เด็กๆได้ดูกันเอ่ยแล้วเด็กๆต้นทางล่ะคะทราบไหมคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนได้ดูภาพอะไรเอ่ย
2: ไม่ทราบ
0: ดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูภาพพร้อมๆกับเพื่อนๆปลายทางกันเลยค่ะเอาละค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพอินโฟกราฟิกนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยไหนเด็กๆลองอ่านดูสิคะ3วิธี
1: ป้องกันสูงวัยปลอดภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์เป็นสิ่งที่นักเรียนได้เจอในชีวิตประจำวันไหมลูกได้เจอคุณครูนี่เจอบ่อยมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ของหนูก็อาจจะเจอบ่อยเช่นเดียวกันและในข่าวปัจจุบันถามว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็ยังมีอยู่ไหมลูก
2: ม
0: ีอยู่บางครั้งเนี่ยหลอกเงินได้เป็นจำนวนเท่าไหร่เลยลูกหลักเท่าไหร่คะหลักล้านเลยดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็ทราบอยู่แล้วในวัยเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่เขาสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารได้ง่ายเรียนรู้ข่าวสารได้ง่ายแต่ผู้สูงวัยเป็นอย่างไรลูกผู้สูงวัยการรับรู้ทำไมคะจะช้าลงดังนั้นการที่เขาจะเริ่มคิดนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนั้นถ้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นมีวาทศิลป์ในการพูดสร้างความน่าเชื่อถือเด็กๆคิดว่าผู้ใหญ่จะหลงเชื่อมั้ยลูกยกตัวอย่างฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่คุณอลงกรหรือเปล่าคะตอนนี้นะคะคุณออนอนงประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะตอนนี้ต้องการเกินจำนวนมากเลยนะคะในการได้รับการรักษารบกวนช่วยโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พาตัวคุณอนงเนี่ยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนถ้าเป็นเด็กๆถ้าเป็นในครอบครัวเด็กๆจะโอนให้มั้ยลูกครั้งก็อาจจะโอนเด็กๆอย่าลืมนะว่าเราสวมบทบาทเป็นคนแก่เป็นผู้สูงวัยดังนั้นเมื่อเจอลูกฉันหลานฉันประสบอุบัติเหตุแล้วบอกว่าให้โอนเงินให้เดี๋ยวจะช่วยไปส่งโรงพยาบาลถ้าไม่โอนเงินให้ก็จะไม่ช่วยอ่ะเป็นใครใครก็จะโอนไหมโอนก็ต้องโอนนะคะแต่อย่างแรกเลยที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะหลังจากเรียนรู้เรื่องนี้แล้วกลับไปที่บ้านใครมีปู่ย่าตายายสามารถที่จะไปบอกได้นะคะว่า3วิธีการป้องกันนะคะผู้สูงวัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยอย่างแรกเลยเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะ
1: ตามสถิติ

สติให้ได้ก่อนนะคะเราสามารถที่ทำไมตั้งใจเย็นๆก่อนเฮ้ยลูกเราประสบอุบัติเหตุลองโทรเข้าเบอร์ลูกของเราสิลองโทรเช็คดูก่อนว่าลูกของเราสบายดีหรือเปล่าหรือประสบอุบัติเหตุจริงๆถ้าเรามีสติทุกอย่างจะเป็นยังไงคะก็จะง่ายขึ้นนะคะเราจะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นอ่ะต่อไปข้อ2ค่ะอย่าทำตามนะคะหากมีลิงก์เข้ามาใน SMS นักเรียนรู้จัก SMS ไหมคะในโทรศัพท์นะคะเขาบอกว่าคุณได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทกรุณากรอกข้อมูลที่แล้วก็แนบลิงก์มาถ้าเด็กๆกดเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าอนุญาตให้อนุญาตยืนยันให้เราเนี่ยอนุญาตที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นถ้าเรากดปุ๊บเป็นยังไงลูกข้อมูลของเราเป็นยังไงคะอยู่ที่แก๊ง call center ทันทีเลยเขาจะทำอะไรก็ได้เห็นไหมคะว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะระวังนอกจากโทรแล้วนอกจากมีการส่ง SMS แล้วอะไรอีกข้อที่3ค่ะเปลี่ยนรหัสอยู่เสมอรหัสนะคะอย่าใช้รหัสเดียวกันหรือรหัสเดิมนานๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกเชื่อมโยงไปข้อ2เลยค่ะถ้าเรากดอนุญาตปุ๊บบางครั้งข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราก็จะส่งไปยังแก๊งมิจฉาชีพถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนรหัสบ่อยๆหรือเราไม่เปลี่ยนรหัสอยู่อย่างสม่ำเสมอเขาก็จะใช้รหัสเหล่านั้นเนี่ยเข้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอีเมล Facebook LINE หรือว่าแม้กระทั่งธุรกรรมทางการเงินเขาก็สามารถที่จะเข้าได้ถ้าหากเขาทราบรหัสผ่านดังนั้นสิ่งที่นักเรียนนะคะสามารถกลับไปบอกผู้ปกครองได้รวมถึงปู่ย่าตายายนะคะของเด็กๆได้นะคะก็คือ3สิ่งนี้ค่ะแต่3สิ่งนี้จำเป็นแค่เฉพาะผู้สูงวัยไหมลูกเด็กๆสามารถจำได้ไหมจำได้อ่ะถ้าสมมติเขาบอกฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่คุณกิตติทัศน์หรือเปล่าคะคุณกิตติทัศน์นะคะตอนนี้คุณกิตติทัศน์ได้รับรางวัลใหญ่ค่ะนั่นก็คือโทรศัพท์ iPhone 20ค่ะคุณกิตติทัศน์นะคะสามารถที่จะมารับ iPhone ได้แต่เดี๋ยวทางบริษัทเราจะส่งลิงก์นะคะไปให้กับคุณกิตติทัศน์ได้กรอกข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบนะคะว่าคุณกิตติทัศน์นั้นได้รับการยืนยันว่าจะรับรางวัลนี้จริงๆแล้วเราจะส่ง iPhone 20นะคะไปให้กับคุณกิตติทัศน์ที่บ้านค่ะเป็นข้อเสนอเป็นอย่างไรบ้างคะน่าสนใจไหมหุ้ยได้ฟรีๆเลยอะสมมุตินะลูกครูสมมุตินะคะสมมุตินะคะคราวนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่นักเรียนเจอในชีวิตประจำวันดังนั้นคุณครูอยากจะให้เด็กๆจำไว้สิ่งแรกเลยที่นักเรียนเผชิญหน้ากับ call center นักเรียนจะต้องมีสตินะคะคราวนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะอินโฟกราฟิกนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้พูดถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร3วิธีป้องกันผู้สูงวัยจากแก๊ง call center ดูซิว่าถูกไหมมาดูนะคะ3วิธีป้องกันสูงวัยปลอดภัยจากแก๊ง call center นั่นเองคุณครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะถ้าใครตอบได้เดี๋ยวจะได้รับรางวัลนะคะเป็นกล่อง

0: เป็นกล่องนะคะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่านอกจาก3วิธีป้องกันผู้สูงวัยนะคะปลอดภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเพียงพอต่อการป้องกันภัยหรือไม่นักเรียนคิดว่า3วิธีนี้เพียงพอต่อป้องกันภัยไหมคะไหนใครอยากตอบยกมืออ่ะออกมาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะกี่คนก็ได้ค่ะกี่คนก็ได้ลูกออกมาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะกี่คนก็ได้ค่ะแค่มาตอบค่ะมีแค่คนเดียวเหรอลูกกี่คนก็ได้ค่ะลูกอ่ะเร็วๆคุณจะนับ1 2เอาเร็วจะออกไหมคะเอาไม่ออกอ่ะเรามาดูผู้กล้าหาญของเรานะคะนักเรียนคิดว่าอันนี้แสดงความคิดเห็นแล้วนะนักเรียนคิดว่านอกจาก3วิธีการป้องกันเนี้ยมันเพียงพอไหมลูกความคิดเห็นของหนูคิดว่าเพียงพอไหม
1: เพียงพอครับ
0: เพียงพอเพราะอะไรคะ
1: เพราะครอบคลุมทั้งหมดครับ
0: เพราะครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดยังไงลูกลองขยายความให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังดูสิคะครอบคลุมอย่างไรลูก
1: มีสติ
0: แล้วก็
1: ไม่กดเข้าไปครับ
0: ไม่กดลิงก์เข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกลูกมีอะไรอีกลูกรหัสผ่านเป็นอย่างไร
1: ต้องเปลี่ยนครับ
0: ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่สม่ำเสมอเก่งมากค่ะเอาละค่ะหยิบเลยค่ะได้รับไปแล้วนะคะเชิญกลับไปนั่งได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเป็นผู้กล้าหาญเพียงคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะลูกคำตอบนะคะอย่างที่บอกค่ะในการแสดงความคิดเห็นเราสามารถตอบได้หลายแนวทางเช่นเพียงพอที่จะป้องกันความปลอดภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้เหมือนอย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้พูดไว้นะคะเพราะว่าถ้าเรามีสตินะคะที่จะคิดไตร่ตรองเราก็จะไม่หลงกลพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีความคิดอีกหนึ่งแนวทางแล้วอาจจะบอกว่า3ข้อนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะว่าอะไรณปัจจุบันนะคะมีวิธีการหลากหลายในการหลอกลวงประชาชนดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้นะคะวิธีการป้องกันอื่นๆเพิ่มด้วยเพื่อไม่ให้เรานั้นตกเป็นเป้าของแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะนำเรื่องการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เราได้อ่านได้ดูได้ฟังนะคะมาใช้ในการพูดหน้าชั้นเรียนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือ 1. บอกหลักการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ 2. พูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้ 3. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูดค่ะเอาละค่ะแสดงว่าวันนี้เราจะได้อ่านหรือเราจะได้ดูกันคะแต่จะดูอะไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะต้องศึกษานะคะเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นกันก่อนค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถนะคะศึกษาในใบความรู้ในชุดกิจกรรมได้นะคะหรือจะฟังคุณครูและร่วมกันสรุปการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะอย่างแรกเลยได้ลองทายดูสิคะ

0: ที่เราจะพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ดีนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรเอ่ยอย่างแรกเลยเหมือนกับการอ่านเลยลูกเราจะต้องทำไหมคะตั้งอะไร
1: ตั้งจุดมุ่งหมาย
0: ตั้งจุดมุ่งหมายในการดูเก่งมากค่ะหลังจากนั้นเรามีวิธีการอะไรต่อนั่นก็คือเมื่อเราตั้งจุดมุ่งหมายในการดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรานะคะควรที่จะจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นให้ผู้ฟังได้ฟังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรียงลำดับข้อมูลก่อนพูดนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนจากนั้นนักเรียนจึงจะพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะต่อไปค่ะหากนักเรียนมีข้อเสนอแนะนักเรียนนะคะก็ควรที่จะพูดในเชิงสร้างสรรค์ค่ะสุดท้ายนั่นก็คือในการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเราควรที่จะใช้ภาษาอย่างไรลูกเราจะต้องใช้ภาษาที่สุภาพไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงเป็นหรือถ้อยคำที่ก่อให้เกิดการทำร้ายจิตใจต่อผู้ฟังเวลาเราพูดเราจะต้องคำนวณผู้ฟังก่อนว่าจำนวนปริมาณผู้ฟังมีเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ดูนะคะว่าเสียงของเรานั้นเราควรที่จะพูดดังประมาณไหนถึงจะเหมาะและน่าฟังนะคะถ้าหากเราพูดตะโกนตะคอกเด็กๆคิดว่าจะมีใครอยากจะฟังไหมคะมีใครอยากจะฟังไหมลูกไม่มีนะคะดังนั้นเวลาเราพูดเราจะต้องใช้น้ำเสียงที่ทำไมคะนุ่มนวลใช้ภาษาที่สุภาพให้เกียรติผู้ฟังนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นหลักนะคะของการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อไปจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมอะไรนะคะ
2: ดูให้รู้ชัด
0: เด็กๆปลายทางคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าดูให้รู้ชัดอย่างที่บอกเลยทบทวนอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยก่อนที่เราจะดูเรื่องอะไรเราจะต้องจุดมุ่งหมายในการดูเก่งมากค่ะต่อไปสองคืออะไรคะ
1: เข
0: ียนหรือจดบันทึกบันทึกอะไรคะ
1: ข้อม
0: ู
1: ลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง
0: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังโหนักเรียนเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อ3ค่ะหลังจากที่เราจดบันทึกบางครั้งเราอาจจะจดเป็นข้อใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราจะออกมาพูดนั้นเราจะต้องทำอย่างไรก่อนลูกเรียบเรียงข้อมูลก่อนโดยเวลาที่เราออกมาพูดเราจะต้องพูดอะไรก่อนเป็นอย่างแรกข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลังจากนั้นเราพูดอะไรต่อลูกแสดงความรู้สึกและตามมาด้วย
1: แสด
0: งความคิดเห็นหากมีข้อแนะนำเราก็พูดตามหลังนะคะการแสดงความคิดเห็นนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนั่นก็คืออะไรคะติ๊กตอกนักเรียนปลายทางไหนลองตอบครูแพรดูสิคะว่าข้อต่อไปนั้นคือข้ออะไรเอ่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพรวมไปถึงเวลาเราพูดเราจะต้องใช้น้ำเสียงที่เป็นยังไงด้วยลูก
3: สุภาพ
4: สุภาพใช่ถูกต้องแล้วแต่น้ำเสียงที่จะน่าฟังสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะออกมาพูดเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะออกมาพูดเรื่องอันไหนน่าฟังกว่ากันลูกดังนั้นเราจะต้องใช้น้ำเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลน่าฟังนะคะเพิ่มเข้าไปด้วยก็จะทำให้เรานั้นมีเสน่ห์ในการพูดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเตรียมปากกาที่จะจดความรู้แล้วหรือยังเอ่ย
5: เตร
4: ีย
5: มแล้วค
4: ่
5: ะ
4: เตรียมแล้วนะคะเด็กๆสามารถจดนะคะในสมุดหรือในชุดกิจกรรมก็ได้นะลูกตรงใบความรู้นะคะตรงใบความรู้หน้าที่เท่าไหร่ลูกไหนลองตอบคุณครูดูสิคะตรงใบความรู้หน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่63เราสามารถจดในช่องที่เป็นช่องว่างๆได้นะลูกถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหายใจเข้าลึกๆหันหน้ามาทางจอหันหน้ามาทางจอหรือยังคะเด็กๆปลายทางตั้งสติหายใจเข้าลึกๆอย่าลืมหายใจออกด้วยนะลูกเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
6: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหลุมยุบสุดระทึก

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โว้ยมาได้งานเนี้ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง

หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของ

0: หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15 เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
4: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: รู้แวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1 เมตรถึงกว่า200 เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโครงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่มีเรื่องดีๆให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางสนุกไหมคะเราได้ความรู้อะไรกันบ้างเอ่ยจดทันไหมนะแต่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจับใจความมาแล้วถูกต้องไหมคะเราจำเป็นจะต้องจดทุกคำไหมลูกไม่แค่เราจับใจความของเรื่องได้นักเรียนก็จะตอบคำถามของเรื่องได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรลูก
7: หลุมลึกสุดระทึก
6: หลุมลึกสุดระทึกคุณครูมีคำถามค่ะถ้าเด็กๆตอบได้แสดงว่าเด็กๆสามารถจับใจความของเรื่องได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยเรื่องนี้ใครเป็นตัวละครบ้างตัวละครสำคัญคือใคร
8: น
6: ัก
8: เรียนค่ะคร
6: ูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนแล้วก็ครูแล้วรวมถึงผู้ที่ให้ความรู้นั่นก็คือPDL TV เก่งมากลูกอ่ะใครเมื่อเราตอบคำถามใครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกต่อไปทำอะไรเรื่องนี้ทั้งนักเรียนครูและ PDL TV กำลังทำอะไรกันอยู
9: ่เก็บพูดคุยกัน
6: พูดคุยเกี่ยวกับเก่งมากค่ะนั่นก็คือพูดคุยนะคะให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลุมลึกนั่นเองต่อไปใครทำอะไรคำถามต่อไปคืออะไร
10: ที่ไหน
6: มาดูที่ไหนสถานที่ที่เกิดเหตุคือ
11: โรงเรียน
6: โรงเรียนแต่เขาไม่ได้บอกชื่อใช่ไหมคะเราก็เขียนเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งหรืออาจจะต่อ

0: ว่าอาจจะเกิดหลังโรงเรียนอะไรก็ได้นะคะต่อไปเมื่อไหร่หลุมลึกเกิดขึ้นเมื่อไหร่พะโลงพะโลงพะโลงบอกว่าอะไรลูกเมื่อวานยังนัดกันอยู่เลยว่าจะไปเก็บผักแต่รุ่งเช้าคุณครูบอกว่าอะไรรุ่งเช้าคุณครูบอกว่าไปเก็บผักได้อีกไหม
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นเหตุที่เกิดนะคะก็จะเป็นเช้านะคะของวันรุ่งขึ้นนะคะซึ่งในนี้ครูเขียนว่าเช้าวันหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุวันที่เอาไว้นั่นเองต่อไปเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเรามาดูนะใครนักเรียนทำอะไรพูดคุยนะคะกับพี่ดีเอทีวีและคุณครูให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลุมลึกนะคะที่หลุมอ่ะยุบลงไปหลังโรงเรียนถูกไหมลูกที่ไหนก็คือที่โรงเรียนนะคะเมื่อไหร่เมื่อเช้าวันหนึ่งก็คือเช้าตรู่วันนั้นเนี่ยเกิดหลุมลึกขึ้นมาเพราะเหตุใดเขาถามว่าเพราะเหตุใดหลุมถึงได้ยุบลงไปก็เขาพูดคุยถึงเรื่องหลุมอยู่ดังนั้นเพราะเหตุใดชะเมื่อเพราะเหตุใดเราก็ต้องตอบว่าอะไรลูกเกิดการยุบตัวบนพื้นดินด้านบนจนเกิดหลุมลึกบริเวณหลังโรงเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่เกิดเหตุนี้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นไหมถ้ามันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาจะมีการพูดคุยเรื่องหลุมลึกกันไหมคะ
1: ไม่
0: นั่นเองอ่ะต่อไปลูกเพราะเหตุใดแล้วคิดว่าสุดท้ายอะไรเอ่ย
1: ผลเป
0: ็นอย่างไรไหนเด็กๆลองตอบดูสิคะเรามาเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งนะเด็กๆกับครูและพี่ดีเอลทีวีนะคะเป็นตัวละครทำอะไรกำลังให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนนะคะหลังที่ไหนที่โรงเรียนเมื่อไหร่ในเช้าวันหนึ่งนะคะเพราะเหตุใดก็คือเกิดเหตุอะไรขึ้นที่คุณครูกับพี่เดียทีวีเนี่ยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กก็คือเกิดเหตุเกิดการยุบตัวบนพื้นดินด้านบนนั่นเองจนเกิดหลุมลึกบริเวณหลังโรงเรียนดังนั้นผลเป็นอย่างไรเด็กๆคิดว่าผลจะเป็นอย่างไรลูก
1: นักเร
0: ีย
1: นไม่ได
0: ้
1: ไปเก
0: ็บผักจริงหรอผลเป็นอย่างไรเมื่อเราได้รับความรู้เกี่ยวกับหลุมลึกแล้วเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรคะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาประเมินความเสียหายและความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปยังบริเวณพื้นที่แห่งนั้นค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราเจอเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นตึกถล่มแผ่นดินไหวหรือห้างเกิดรอยร้าวเกิดการเอียงอะไรต่างๆที่เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดกับชีวิตของนักเรียนเราควรที่จะเข้าไหมลูกเขาบอกว่าการที่เขากั้นหลุมลึกเนี่ยเขากั้นให้ระยะห่างกี่เมตรลูก
1: 15
0: เมตรเด็กๆคิดว่าเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เขาบอกว่าเขากั้นไว้ทำไมลูก
1: ป้องกันการเสียสัตว
0: ์ป้องกันคนและ
1: ส
0: ัตว์ทำไม
1: ไม่
0: ตกลงไปในหลุมลึกนี่ก็คือเป็นเหตุป้องกันนะคะเอาละค่ะและนี่ถ้าเราสามารถตอบคำถามจากการดูเรื่องนะคะได้แบบนี้นักเรียนก็จะสรุปใจความได้อ่านไหนลองตอบครูซิว่าส่วนไหนคือความรู้เอ่ยส่วนไหนคือความรู้ลูกความรู้ที่เราสามารถพิสูจน์ได้เลย

0: ใดกับ
1: ก
0: ับ
1: ผลเป
0: ็
1: นอย
0: ่
1: างไร
0: กับผลเป็นอย่างไรนี่คือความรู้ที่เราได้นะคะถ้าเราจับใจความได้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เพราะเหตุใดผลเป็นอย่างไรถ้านักเรียนตอบคำถามเหล่านี้ได้นักเรียนก็จะสรุปเนื้อหาที่ดูได้ไม่ว่าเรื่องจะยาวแค่ไหนก็ตามเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแบบร่างการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะนักเรียนนะคะจะต้องเขียนแบบร่างก่อนที่เราจะออกมาพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนะคะให้นักเรียนดูนะคะอย่างแรกเลยมาดูบรรทัดแรกเราจะต้องย่อหน้าก่อนนะคะกล่าวสวัสดีใครเอ่ยกล่าวสวัสดีใครคะ
2: กล
0: ่
2: าวสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ท
0: ่
2: านผ
0: ู้
2: ฟ
0: ัง กล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วเราก็เติมหางเสียงเข้าไปนั่นก็คือค่ะหรือครับนั่นเองหลังจากนั้นรายงานตัวว่าตนเองชื่ออะไรแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องชื่อเรื่องคือเรื่องอะไรคะหลุมลึกสุด
1: ระทึก
0: หลังจากนั้นบรรทัดนี้ถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเราก็เขียนไปนะคะเราเขียนไปเลยนะคะอันที่คุณครูทำตัวสีแดงๆไว้เนี่ยก็เพื่อให้นักเรียนได้ทราบนะคะว่าช่วงแรกเราจะกล่าวถึงข้อมูลหรือใจความสำคัญที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนหลังจากนั้นเราจึงเขียนอะไรลูก
1: เขียนความรู้สึกความคิด
0: เห็นเราจึงจะเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นโดยเริ่มต้นด้วยคำว่าดิฉันกระผมรู้สึกอย่างไรก็บอกไปเพราะอะไรนั่นคือการแสดงความคิดเห็นนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูเมื่อเราพูดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงช่วงตอนสุดท้ายแล้วลูกนักเรียนจะต้องพูดว่าอะไรคะท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็หนูก็เว้นระยะเวลาสักครู่หนึ่งกวาดสายตาให้ทั่วห้องเพื่อที่จะดูว่ามีใครผู้ฟังท่านใดสงสัยหรือเปล่าถ้ามีผู้ฟังที่สงสัยก็จะยกมือเพื่อถามคำถามนักเรียนก็ตอบคำถามแต่ถ้าไม่มีหนูก็รอสักครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าอะไรลูก
1: หากท่านผู้ฟังท่านไม่มีข้อสงสัยกระผมขอจบการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากค่ะง่ายไหมคะ
3: ง
0: ่ายนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะเตรียมตัวนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่5ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะให้คำแนะนำในการทำงานรวมถึงตรวจและประเมินใบงานแบบร่างการพูดรวมถึงให้เด็กออกมาพูดหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะต่อไปค่ะอันที่2นะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วก็นำแบบร่างการพูดส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงของใบงานค่ะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: คุณครูประจำวิชาแล้วพูดนะคะแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูในวันนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคำถามนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะปรับปรุงและแก้ไขการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นให้ดีขึ้นอย่างไรเอาละค่ะนักเรียนปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะส่วนนักเรียนต้นทางมีใครอยากตอบบ้างเอ่ย
1: มันฝึกการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นค่ะ
0: มันฝึกพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะนี่นั่นก็คือวิธีการปรับปรุงและแก้ไขในการพูดของนักเรียนเอาละค่ะคุณครูมีวิธีการอีกหนึ่งวิธีนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะในการพูดนั่นก็คือเราพูดหน้ากระจกค่ะการที่เราฝึกพูดหรือซ้อมพูดหน้ากระจกจะทำให้เราเห็นปฏิกิริยาท่าทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการพูดหรือการแสดงท่าทางต่างๆก็จะทำให้เรานั้นปรับบุคลิกได้ง่ายขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปกันเลยนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมประสานความหมายค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่5เรื่องคำเชื่อม 2. ใบงานที่6เรื่องคำเชื่อมประสานความหมายซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะการพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกฝนและฝึกพูดนะคะเพื่อให้เกิดความคล่องและความชำนาญค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นท
0: ุ
2: กคนมีความเคารพ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงิน

0: เนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรางยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
0: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่ก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
6: ก่อนนี้เค้าก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเค้าจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เค้าริดใบไปแล้วใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
5: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะ

0: มันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดขึ้นมาค่ะไอในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อตรัสเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบที่เป็นเศษส่วนและจำนวนคละนะครับและในชั่วโมงนี้ครับเราเรียนการบวกการลบไปแล้วเราก็ยังเหลือการคูณแล้วก็การหารนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนและจำนวนคละโดยก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็จะต้องทบทวนในเรื่องของการคูณแล้วก็การหารเศษส่วนแล้วก็จำนวนคละให้เข้าใจก่อนนั่นเองครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับเมื่อเรียนโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละนักเรียนก็จะต้องทบทวนการคูณแล้วก็การหารเศษส่วนให้เข้าใจครับโดยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างโจทย์มาจำนวน2ข้อครับโจทย์ข้อที่1ครับเป็น1เศษ3ส่วน5คูณ15และข้อ2นะครับเป็น5หารด้วย1เศษ9ส่วน16จากโจทย์

0: ทั้งสองข้อนี้เป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วหรือยังครับนักเรียนเคยเรียนมาหรือยังครับ
1: เคย
0: เรียนมาแล้วนะครับเป็นการคูณแล้วก็การหารอย่างข้อที่หนึ่งนี้คุณครูถามนักเรียนได้ไหมครับว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนนับนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับอันดับแรกเปลี่ยนจำนวนคละจำนวนคละคือจำนวนใดครับ
1: 1เศษ3ส่วน5
0: 1เศษ3ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกิน1เศษ3ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 8ส่วน5แล้วก็นำไปคูณกับ15ก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะครับต่อไปข้อที่2นักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำข้อนี้ยังไงดีครับ
1: เปล
0: ี่
1: ยนจำนวนคละ
0: ให้เป็นเศษเกินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำความรู้ในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเราก็นำตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองนะครับหรือครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองทำโจทย์ทั้งสองข้อนี้ก่อนดีไหมครับถือว่าเป็นการทบทวนที่เราเคยได้เรียนมาแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันครับนักเรียนจดโจทย์ลงไปแล้วก็ลองทำได้เลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยทั้ง2ข้อนี้ไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1ครับเป็น1 / 3/5 / 15อย่างที่เราได้

0: ได้บอกกันไปนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นอะไรครับนักเรียนให้เป็นเศษเกินครับได้เป็นเศษ8ส่วน5หลังจากนั้นเราใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับหาได้จากอะไรครับนักเรียนต้นทางกับปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยครับ
1: ตัวเศษคูณกับจำนวนนับตัวส่วนของจำนวน
0: ใช่แล้วครับนักเรียนนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับตัวส่วนคงเดิมนะครับหลังจากนั้นจะสังเกตว่ามีจำนวนนับที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ถูกต้องไหมครับใช้จำนวนนับใดดีครับ5นะครับใช้5 5นำมาหาร5ได้1 5นำมาหาร15ได้3นะครับหลังจากนั้นก็จะสังเกตว่ามี8กับ3ในส่วนที่เป็นตัวเศษที่จะต้องนำมาคูณกันนะครับ8คูณ3มีค่าเท่ากับ24ดังนั้นข้อที่1ตอบ24ครับมีใครตอบ24บ้างครับเก่งมากๆเลยนะครับใครที่ไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถแก้ตามไปได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อที่2กันครับข้อที่2โจทย์ก็คือ5หารด้วย1เศษ9ส่วน16นะครับอันดับแรกเราเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเกินเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน1เศษ9ส่วน16เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ25ส
0: ่
1: วน16
0: เศษ25ส่วน16หลังจากนั้นเราก็นำตัวตั้งก็คือ5ใช่ไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนำไปคูณกับเศษ25ส่วน16ไม่เอ่ยไม่ใช่นะครับเราจะนำไปคูณกับเศษ16ส่วน25ก็คือส่วนกลับของเศษ25ส่วน16นั่นเองทีนี้นักเรียนครับเรานำจำนวนนับใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วน
1: นำ5
0: มาหารนั่นเองนะครับเก่งมากๆครับ5นำมาหาร5ได้1ครับ5นำมาหาร25ได้5ได้เป็นเศษ16ส่วน5มีใครได้เท่านี้ไหมครับได้เท่านี้เสร็จปุ๊บเราทำยังไงต่อครับ
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เศษเกินให้อยู่ในรูปของ
1: จำนวนคละ
0: ครับได้เป็น3เศษ1ส่วน5ดังนั้นเราจะตอบเป็น3เศษ1ส่วน5นะครับหากใครที่ผิดพลาดในส่วนของข้อที่2นี้นักเรียนก็สามารถแก้นะครับแล้วก็จดบันทึกตามไปได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่นักเรียนได้ทบทวนกันไปเราก็จะนำมาใช้ในการเรียนของเราในวันนี้นะครับเนื่องจากเราเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละในวันนี้นักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละ1ขั้นตอนพร้อมกับตรวจสอบคำตอบได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละกันก่อนเริ่มจากสิ่งที่เราเคยได้เรียนกันไปนักเรียนครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าในการแก้โจทย์ปัญหาเริ่มแรกนะครับเราจะเริ่มจากอะไรก่อนครับ
1: ท
0: ำความเข้าใจโจทย์ปัญหาทำความเข้าใจปัญหาก็คือเราจะต้องอ่านโจทย์ใช่ไหมครับให้ถี่ถ้วนหลังจากนั้นอาจจะนะครับตีความออกมาวิเคราะห์ออกมาว่าในโจทย์นั้นนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราจะวางแผนแก้ปัญหาวางแผนแก้ปัญหานี้ทำยังไงครับเราจะต้องบอกให้ได้ว่าเมื่ออ่านโจทย์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเราจะใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ยังไงหรือว่าสถานการณ์นี้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำมาเป็นไงครับบวกลบคูณหารถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์เมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จนะครับนักเรียนก็ดำเนินการแก้ปัญหาก็คือแสดงวิธีคิดออกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบนะครับแต่คำตอบที่ได้มานั้นเนี่ยเป็นไงครับอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนมีวิธีการตรวจสอบคำตอบโดยอาจจะตรวจสอบความถูกต้องหรือความ สมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันก่อนนักเรียนอ่านโจทย์ให้คุณครูฟังหน่อยครับพร้อมๆกันเลยครับเริ่มเลยครับนะครับเทน้ํา6ขวดใส่ถังเปล่าใบ1ถังเปล่าก็คือถังน้ําเลยถูกต้องมั้ยครับแล้วแม่ก็เทน้ําลงไป6ขวดนะครับแล้วเค้ายังบอกอีกว่าแต่ละขวดเนี่ยมีน้ําเศษ3ส่วน4ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถังใบนี้มีน้ําอยู่เท่าใดนะครับเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันครับนักเรียนครับโจทย์ถามอะไรครับ
2: ถ
0: ังใบนี้มีน้ำอยู่เท่าใดครับต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกครับนักเรียนหรือว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมีอะไรบ้างครับบอกครูหน่อยครับ
2: แม่
0: เทน้ำจำนวน6ขวดครับใส่ถังเปล่าใบหนึ่งซึ่งแต่ละขวดเนี่ยมีน้ำอยู่เศษ3ส่วน4ลิตรนักเรียนคิดว่าจะหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดครับมีใครบอกคุณครูได้บ้างเป็นกลุ่มที่3ครับสรวิทย์ตอบคุณครูหน่อยครับว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดครับสรวิทย์ตอบได้เลยครับ
3: นำมาคูณกันครับ
0: นำมาคูณกันถูกต้องไหมครับเราก็จะนำ6มาคูณกับเศษ3ส่วน4เพราะเหตุใดครับ
3: มีน้ำอยู่6ขวดครับแต่ละขวดมีน้ำเศษ3ส่วน4ลิตรครับ
0: นักเรียนสังเกตนะครับเขาบอกว่า1ขวดเนี่ยมีอยู่เศษ3ส่วน4ลิตรแต่แม่เทน้ำไปกี่ขวดครับ
3: เทน้ำไป
0: 6ขวดใช่ไหมครับอยากทราบว่าแล้ว6ขวดเนี่ยมีน้ำกี่ลิตรเราก็จะต้องนำ6ไปคูณกับเศษ3
3: ส่วน4
0: ส่วน4ปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันครับนักเรียนครับจากที่สรวิทย์ได้ตอบคุณครูเมื่อสักครู่นี้ครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับนักเรียนตอบคุณครูหน่อยครับถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็น6คูณเศษ3ส่วน4เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาแสดงวิธีคิดกันเพื่อที่จะหาคำตอบนะครับวิธีคิดนะครับเราจะนำ6ไปคูณกับเศษ3ส่วน4เอนักเรียนครับ6คูณกับเศษ3ส่วน4อยู่ในเรื่องของอะไรครับข้อนี้การคูณจำนวนนับกับเศษส่วนมีวิธีการทำอย่างไรครับ
3: นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเด
0: ิ
3: ม
0: เก่งมากครับเราจะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนักเรียนเห็นไหมครับว่าเรื่องโจทย์ปัญหานี้นะครับถ้านักเรียนวิเคราะห์ออกมาว่าเราจะคูณหารบวกลบแต่นักเรียนไม่สามารถคูณได้ถูกต้องคำตอบที่ออกมาได้ก็เป็นไงครับก็ผิดใช่ไหมครับดังนั้นเนื้อหาที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการบวกลบคูณหารเศษส่วนเราจะนำมาใช้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นถ้านักเรียนเนี่ยยังไม่คล่องในเรื่องใดนะครับก็ขอให้นักเรียนได้ลองไปทบทวนเนื้อหาที่เราเคยได้เรียนมานั่นเองทีนี้เราจะนำ6ที่เป็นจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษครับ6คูณกับ3แล้วก็ส่วนตัวส่วนคงเดิมส่วนเป็นเท่าไหร่ครับส่วนเป็น4เอนักเรียนครับสังเกตไหมครับว่าคู่ใดที่สามารถนำจำนวนนับมาหารได้ที่เป็นตัวเศษแล้วก็ตัวส่วน6กับ4เราจำนวนนำจำนวนนับใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วนนำ2มาหารนั่นเองเก่งมากๆครับ4หารด้วย2มีค่าเท่ากับ2นะครับแล้วก็6หารด้วย2มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นต ตัวเศษเราก็จะนำ3มาคูณกัน

0: คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ได้เป็นเศษ9ส่วน2ครับนักเรียนครับเศษ9ส่วน2เขียนอยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ4
3: 4เศษ1ส่วน2
0: 4เศษ1ส่วน2นั่นเองเห็นไหมครับนี่นะครับคำตอบก็คือ4เศษ1ส่วน2เดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันสักนิดนึงนะครับสรุปคำตอบได้ว่าอย่างไรนักเรียนบอกคุณครูพร้อมกันเลยครับ
2: ถังใบนี้มีน้ำอยู่4เศษ1ส่วน2ลิตร
0: เป็นถังใบนี้มีน้ำ4เศษ1ส่วน2ลิตรครับเดี๋ยวเมื่อเรานะครับได้ดำเนินการตามแผนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนตอนนี้เราจะต้องมีการอะไรครับต่อไปตรวจสอบตรวจสอบคำตอบนั่นเองในที่นี้นะครับครูจะใช้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบครับให้นักเรียนได้สังเกตนะครับนักเรียนสังเกตครับถ้า1ขวดมีน้ำอยู่เศษ1ส่วน2ลิตรคุณครูถามนักเรียนว่าแล้ว2ขวดจะมีน้ำอยู่กี่ลิตรครับ1ขวดจะมีน้ำอยู่ครึ่งนึงใช่ไหมครับเศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งนึงถ้า2ขวดก็จะต้องมีน้ำอยู่กี่ลิตรครับ
2: 1
0: ลิตรถูกต้องไหมครับแล้วครูถามนักเรียนว่าแล้วถ้ามี6ขวดจะมีน้ำอยู่3ลิตรจริงไหมครับ
2: จริ
0: งเนื่องจากอะไรเนื่องจาก2ขวดมีอยู่1ลิตร6ขวดก็จะต้องมีอยู่3ลิตรนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเขาบอกว่าถ้า1ขวดเนี่ยมีน้ำ1ลิตรแสดงว่า6ขวดมีน้ำอยู่6ลิตรจริงไหมครับจริงแล้วนะครับต่อไปแต่โจทย์นะครับกำหนดว่า1ขวดเนี่ยมีน้ำอยู่เศษ3ส่วน4ลิตรซึ่งเศษ3ส่วน4ครับมากกว่าเศษ1ส่วน2แต่น้อยกว่า1ดังนั้นนะครับน้ำ6ขวดเนี่ยก็จะมีน้ำมากกว่า3ลิตรแต่ไม่ถึงกี่ลิตรครับแต่น้อยกว่า6ลิตรนั่นเองเห็นไหมแสดงว่าน้ำนะครับ6ขวดที่แม่เทเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างนี่แหละครับอยู่ระหว่าง3กับ6แล้วคำตอบที่เราได้ออกมานั้นเป็นเท่าไหร่ครับ4เศษ1ส่วน2 4เศษ1ส่วน2อยู่ระหว่าง3กับ6ไหมครับอยู่ระหว่างไม่เอ่ยอยู่ระหว่าง3กับ6แสดงว่า4เศษ1ส่วน2ที่เป็นคำตอบก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ถูกต้องไหมครับดังนั้นคำตอบที่เราหามาได้นั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่2กันนะครับนักเรียนครับสำหรับตัวอย่างที่2นี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ลองจดโจทย์ลงไปนะครับจดโจทย์ลงไปในสมุดแล้วก็ลองวิเคราะห์โจทย์ออกมาครับขั้นที่1ทําไงนะครับนักเรียนทําความเข้าใจโจทย์ใช่มั้ยครับระบุออกมาว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับแล้วเราจะมีวิธีการหาคําตอบอย่างไรเขียนออกมาเป็นประโยคได้อย่างไรแล้วก็แสดงวิธีคิดออกมาหลังจากนั้นก็สรุปคําตอบนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยนะครับนักเรียนช่วยอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับพร้อมกัน1รอบครับเริ่มเลยครับครับโจทย์ก็คือเชือกยาว4เศษ1ส่วน2เมตรตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรได้เชือกกี่เส้นนะครับนักเรียนสังเกตข้อความนี้นะครับตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรก็คือเป็นการแบ่งเป็นส่วนละเท่าๆกันใช่ไหมครับสังเกตข้อความนี้นะครับแล้วนักเรียนลองวิเคราะห์มาว่าน่าจะใช้การอะไรดีการอาจจะเป็นการคูณไหมหรือว่าเป็นการหารนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์มาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับตอนนี้จดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วก็ทำสิ่งที่คุณครูบอกให้นักเรียนได้ลองเขียนออกมาดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับเริ่มกันเลยเริ่มจากขั้นแรกครับนักเรียนขั้นทำความเข้าใจโจทย์นักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้อ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนพบว่าโจทย์ถามอะไรเราบ้างครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับ
1: ได้เชือกกี่เส้น
0: ได้เชือกกี่เส้นนั่นเองนะครับทีนี้แล้วสิ่งที่โจทย์บอกแล้วครับหรือว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมีอะไรบ้างครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับ
1: เชือกยาว4เส้น1ส่วน2เมตรตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเส้น1ส่วน2เมตร
0: เป็นเชือกยาว4เส้น1ส่วน2เมตรตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรนะครับทีนี้เมื่อเรานะครับได้ทำการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานั้นแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นไงครับวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาเราจะหาคำตอบได้อย่างไรครับเพราะเหตุใดนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: นำ4เศษ1ส่วน2มาหาร
0: มีคนบอกว่านำ4เศษ1ส่วน2มาหารด้วยเศษ1ส่วน2นะครับก็คือนำความยาวเชือกทั้งหมดหารด้วยความยาวเชือกแต่ละเส้นที่ถูกตัดไปนั่นเองนะครับเพราะความยาวเชือกทั้งหมดลดลงครั้งละเศษ1ส่วน2เมตรก็คือลดลงใช่ไหมครับทีละเศษ1ส่วน2อย่างที่ครูได้บอกไปเป็นการเหมือนเป็นการแบ่งนะครับแบ่งเป็นส่วนส่วนละเท่าๆกันนั่นเองเราก็จะใช้การหารนะครับทีนี้ถามเมื่อเรียนว่าแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับตอบเลยครับเป็น4เศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ1ส่วน2เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะแสดงวิธีคิดให้ได้สังเกตดูนะครับ4เศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ1ส่วน2นักเรียนครับข้อนี้เป็นการหารจำนวนคละด้วยเศษส่วนอันดับแรกเราจะต้องทำยังไงครับเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนได้เป็นเศษ9ส่วน2ครับหารด้วยเศษ1ส่วน2ทีนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนแล้วเราจะนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคือเท่าไหร่ครับเศษ9ส่วน2นำไปหารหรือว่าคูณครับ
1: คูณ
0: กับเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ2ส่วน1
0: คูณกับเศษ2ส่วน1หรือว่า2นั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนก็จะสังเกตว่าสามารถนำ2มาหารนะครับทั้งเศษและส่วนได้นั่นเองทีนี้นักเรียนดูนะครับก็จะได้เป็น9คูณ1เป็น9ครับ1คูณ1ก็เป็น1ดังนั้นเราก็ตอบ9แสดงว่าคำตอบที่ได้มานั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ9
0: มีค่าเท่ากับ9ก่อนอื่นที่จะไปตรวจสอบคำตอบสรุปคำตอบให้ครูหน่อยครับว่าจากที่เราได้มานั้นสามารถสรุปคำตอบมาได้ว่าอย่างไรครับ
1: ได้เชือก9
0: ได้เชือก9เส้นนั่นเองครับเดี๋ยวครูจะตรวจสอบคำตอบนะครับโดยตัว

0: สอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนักเรียนครับเชือก1เมตรนะครับตัดเส้นละเศษ1ส่วน2จะได้ทั้งหมดกี่เส้นครับครูถามนักเรียนฟังคำถามนะครับถ้ามีเชือก1เมตรตัดเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรจะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้นครับเก่งมากๆครับได้2เส้นก็คือมีเชือก1เมตรนะครับถ้าไม่พูดให้เป็นเศษส่วนเนี่ยก็คือนำเชือก1เมตรเนี่ยมาตัดครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อนำเชือก1เมตรมาตัดเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด2เส้นนี่เห็นไหมครับแสดงว่าถ้าเชือก4เมตรเนี่ยตัดเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรนักเรียนคิดว่าจะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้นครับ1เมตรได้2เส้นถ้า4เมตรนักเรียนคิดว่าจะได้กี่เส้นตัดทีละเศษ1ส่วน2
1: 2เส้น8
0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: ได้8เห็นไหมครับมีนักเรียนต้นทางและปลายทางบางส่วนนะครับตอบคุณมาว่าได้8เส้นถูกต้องแล้วนะครับถ้าเชือก4เมตรเนี่ยก็ถ้าตัดเป็นเศษ1ส่วน2เมตรนะครับก็จะได้เชือกทั้งหมด8เส้นนี่เห็นไหมครับได้เชือก8เส้นแต่ว่าสิ่งที่เราหามาได้นั้นนะครับคำตอบของเราคือเท่าไหร่ครับ9นะ9เส้นแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยนะครับเชือกความยาวเชือกทั้งหมดก็คือ4กว่าๆถูกต้องไหมครับดังนั้นก็จะต้องมากกว่า8เส้นแน่นอนดังนั้นคำตอบที่เราได้มานั้นที่เป็น9เส้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติทำกิจกรรมทำโจทย์ในวันนี้ดูนะครับโดยนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์โจทย์ที่เป็นโจทย์การคูณแล้วก็การหารนะครับโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนนะครับแล้วก็เมื่อนักเรียนทำเสร็จอาจจะให้ได้ลองออกมาเฉลยด้วยนะครับฝากคุณครูปลายทางครับช่วยดูนักเรียนด้วยนะครับว่านักเรียนทำถูกต้องหรือไม่ครับโจทย์ก็จะมีอยู่3ข้อครับเดี๋ยวนะครับจะให้เวลานักเรียนได้ลองทำดูนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถจดโจทย์แล้วก็ช่วยกันภายในกลุ่มนะครับสามารถลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ทำโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันนะครับในส่วนของข้อที่1โดยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทาง1คนช่วยออกมาเฉลยการวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วก็แนวทางในการหาคำตอบให้กับเพื่อนๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูกันก่อนนะครับขอตัวแทน1คนครับเป็นใครดีเอ่ยเอาเป็นกลุ่มที่3นะครับจากโรงเรียนต้นทางสรวิทย์ช่วยเฉลยข้อที่1นะครับให้กับเพื่อนๆดูด้วยครับเชิญได้เลยครับ
1: สวัสดีครับผมเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3จะมาเฉลยในข้อที่1ครับมีเชือกยาว35เมตรตัดไปเศษ2ส่วน5ของความยาวเชือกที่มีอยู่ตัดเชือกไปกี่เมตรโจทย์ถามอะไรตัดเชือกไปกี่เมตรครับโจทย์บอกอะไรมีเชือกยาว35เมตรตัดไปเศษ2ส่วน5ของความยาวเชือกที่มีอยู่หาคำตอบได้อย่างไรทั้งหมดมี35เมตรครับต้องการตัดไปเศษ2ส่วน5เมตรต้องหาความยาวของเศษ2ส่วน5เมตรก็แบ่งเป็น5ส่วนครับระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนครับประโยคสัญลักษณ์ก็ได้เป็นเศษ2ส่วน5คูณ35เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบสรุปคำตอบได้ว่าเชือกตัดเชือกไป14เมตรครับตรวจสอบความสมเหตุสมผล35เมตรมีทั้งหมดมี5ส่วนส่วนมันต้องส่วนละ7ครับ2ส่วนก็14ดังนั้นตัดเชือกไป14เมตรแสดงว่าตัดเชือกไป14เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
0: ครับสรวิทย์ก็ได้เฉลยให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้เข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับช่วยปรบมือให้สรวิทย์ดังๆด้วยครับเก่งมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของข้อที่2ข้อที่3นั้นครับก็ขอฝากคุณครูปลายทางครับช่วยเฉลยความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับโดยแบบฝึกหัดที่ 1.24 นั้นคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันสักนิดนึงครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนักเรียนครับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละขั้นตอนการวิเคราะห์เรามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

0: ครับนักเรียนตอบคุณครูดังๆเลยครับใช่แล้วครับนักเรียนเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหาครับวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและหลังจากนั้นก็ต้องตรวจสอบคำตอบนะครับโดยอาจจะตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนก็ยังเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละครับโดยสิ่งที่ยังเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่1.25 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดความเคารพ
2: ขอ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there

0: And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่น

0: เช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่1และในวันนี้ค่ะเราจะยังคงเรียนรู้ในเรื่องเดิมแต่เป็นครั้งที่2นะคะจะมีกระบวนการที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเช่นเคยนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายพฤติกรรมที่เหมาะสมมารยาทที่ดีในการติดต่อสื่อสารและเคารพสิทธิใช้พฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมมีมารยาทและเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมมีมารยาทและเคารพสิทธิของผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูมีประเด็นคำถามมาถามกับนักเรียนค่ะประเด็นคำถามของครูมีอยู่ว่าการเสนอความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ควรใช้ข้อความลักษณะอย่างไรเพื่อให้ผู้ที่อ่านความคิดเห็นนั้นรู้สึกดีอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนลองนึกถึงสถานการณ์ที่นักเรียนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆและมีการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์นั้นๆครูอยากจะทราบว่านักเรียนมีวิธีในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านความคิดเห็นนั้นรู้สึกดีกับความคิดเห็นของนักเรียนค่ะเชิญค่ะ
1: พูดอย่างสุภาพครับพูดโดยที่ไม่ให้เกิดความแตกแยกครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะตบมือเสียงดังเลยนะคะเก่งมากๆนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นะคะปัจจุบันนี้นักเรียนเห็นกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นทางด้านบวกและลบใช่ไหมคะแต่สิ่งที่นักเรียนควรทำนะคะคือการใช้คำพูดหรือถ้อยคำที่สุภาพใช่ไหมคะอย่างที่เพื่อนบอกแล้วก็แสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีวิธีการในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรเพื่อที่ให้ผู้เข้ามาอ่านความคิดเห็นนั้นรู้สึกดีกับความคิดเห็นของตนเองค่ะนักเรียนนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนจากที่นักเรียนได้ตอบมาครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้นะคะแนวคำตอบของครูค่ะใช้ข้อความสุภาพแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกซึ่งใกล้เคียงกับของนักเรียนเลยนะคะการที่เราแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกผู้ที่เข้ามาอ่านนะคะก็จะรู้สึกในเชิงบวกไปกับเราด้วยนะคะทำให้ความรู้สึกในการได้พบเห็นหรือได้อ่านความคิดเห็นนั้นๆ นะคะไม่แย่ลงแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะอ่านความคิดเห็นนั้นไปเรื่อยๆนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ถูกไหมคะแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างดีแน่นอนนะคะเอาละค่ะไปกันต่อค่ะนักเรียนจากประเด็นคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะครูมีการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของมารยาทในการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
2: มารยาทที่ดีในการติดต่อสื่อสารการเคารพสิทธิของผู้อื่นในการแสดงความคิดเห็นต้องแสดงอย่างสร้างสรรค์และใช้คำสุภาพ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่นักเรียนได้อ่านกันไปนะคะเราต้องแสดงความคิดเห็นโดยการใช้ถ้อยคำที่สุภาพใช่ไหมคะมีมารยาทใช้ถ้อยคำในเชิงบวกนั่นเองไม่ให้ร้ายต่อผู้อื่นเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบหรือว่าข้อเสียทางด้านลบแก่ผู้อื่นนั่นเองนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนอย่างที่ครูได้บอกกันไปแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราได้ทำใบงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีใบงานอีกเช่นเคยค่ะใบงานของครูในวันนี้นะคะมีอยู่2ใบได้แก่ใบงาน02และ03ใบงาน02นะคะเรื่องใจดีกับมีทุกข์ใบงาน03ค่ะแบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเคยค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าไปชมใบงานนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คนจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน02และ03แล้วตอบคำถามในใบงานค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน02และ03พิจารณาสถานการณ์แล้วตอบคำถามค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเรามาชมใบงาน02ในส่วนที่1ไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมหรือว่าใบงานของตัวเองแล้วดูไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่ครูกำลังนำเสนอในส่วนของใบงานนักเรียนสามารถหยิบชุดกิจกรรมที่นักเรียนมีอยู่หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้นักเรียนนะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าในใบงานมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะนักเรียนคะเรามาชมใบงานไปพร้อมๆกันนะคะใบงาน02ใจดีกับมีทุกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานจะมีหุ่นยนต์ด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวคะหุ่นยนต์กี่ตัวลูก
3: 2
0: ใช่ไหมคะหุ่นยนต์ตัวที่1มีชื่อว่าอะไร
3: ใจด
0: ีใจดีหุ่นยนต์ตัวที่2ล่ะคะ
3: ม
0: ีทุกนะคะในใบงานนี้ตอนที่1 นะคะโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลและประโยคต่อไปนี้แล้วกรอกตัวเลขของประโยคลงในช่องที่คิดว่าใจดีหรือมีทุกพูดโดยนะคะในใบงานนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีใจดีกับมีทุกอยู่นะคะโดยใจดีจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีมารยาทดีนะคะและเคารพสิทธิของผู้อื่นบนโลกออนไลน์อยู่เสมอส่วนมีทุกข์เป็นหุ่นยนต์ที่มีนิสัยตรงข้ามกับใจดีและมักจะพูดสิ่งแย่ๆต่อผู้อื่นบนโลกออนไลน์นักเรียนสามารถสังเกตประโยคที่ใจดีและมีทุกข์พูดได้นะคะใจดีพูดว่าสวัสดีครับทุกคนส่วนมีทุกข์พูดว่าน่ารำคาญจริงเห็นไหมคะลักษณะของประโยคทั้ง2หุ่นยนต์นะคะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยใจดีใช้ถ้อยคำที่สุภาพและมีมารยาทส่วนมีทุกข์ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพนั่นเองนะคะจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะมีโจทย์เพิ่มเติมให้ประโยคสนทนาบนโลกออนไลน์ของใจดีและมีทุกข์อย่างที่บอกค่ะในใบงานนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาประโยคสนทนาบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าประโยคเหล่านี้เป็นของใครโดยให้นักเรียนใส่ตัวเลขประโยคใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าประโยคที่1นักเรียนคิดว่าใจดีเป็นคนพูดนักเรียนก็นำหมายเลขประโยคนี้ไปใส่ในช่องของใจดีนะคะหรือถ้าเป็นประโยคของมีทุกข์ก็นำไปใส่ในช่องของมีทุกข์นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูประโยคไปพร้อมๆกันประโยคที่1 นะคะคุณครูผมยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยขอส่งวันอื่นแล้วกันนะจ๊ะเป็นอย่างไรคะอย่าลืมนะนักเรียนจะต้องพิจารณาทีละประโยคนะคะประโยคที่2ค่ะเป็นยังไงบ้างอภิสราไม่ทักมาหาเราบ้างเลยนะลองวิเคราะห์ดูนะประโยคที่3บทความนี้ดีมากๆอ่านแล้วรู้สึกได้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตเลยครับจาก3ประโยคนี้พอมองออกแล้วใช่ไหมคะบางคนเริ่มได้คำตอบแล้วเริ่มเขียนคำตอบแล้วนะคะประโยคที่4ค่ะผมขออนุญาตส่งไฟล์งานทางไลน์นะครับคุณครูประโยคที่5วันนี้ชนิดาพาตอบคำถามครูผิดด้วยอ่อนเกิน555ตอนนี้ประโยค5ประโยคนี้นักเรียนพอสังเกตได้ไหมคะว่าประโยคใดจะเป็นคำพูดของใจดีประโยคใดเป็นคำพูดของมีทุกข์พอคาดเดาได้ไหมคะได้ไหมลูกบางคนกำลังวิเคราะห์อยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเราไปชมประโยคอื่นๆกันต่อนะคะในขณะที่ครูนำเสนอประโยคต่างๆเหล่านี้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบงานได้เลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนประโยคที่6ค่ะแม่ไลน์ถามตั้งหลายครั้งแล้วนะทำไมยังไม่ตอบสักทีว่าจะกลับเมื่อไรประโยคที่7ค่ะเกมนี้ไม่สนุกเลยครับถ้าปรับให้ตัวละครวิ่งเร็วขึ้นอีกนิดน่าจะดีขึ้นมากประโยคที่8ค่ะเลิกทำวิดีโอไม่มีคุณภาพออกมาได้แล้วนะเสียงเบาเกินไปฟังไม่รู้เรื่องเลยประโยคที่9ค่ะนายไม่ควรโดดเวรนะธนวัฒน์อาทิตย์หน้าเรามาช่วยกันทำเวรนะและประโยคที่10ค่ะโหแพ้เพราะนายเลยคราวหน้าไม่เล่นด้วยแล้ว10ประโยคนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่ามีประโยคใดบ้างที่ใจดีจะพูดแล้วก็ประโยคใดบ้างที่มีทุกข์เป็นคนพูดนะคะ ไปกันต่อเลยในส่วนของประโยคตรงนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมคะยังไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำใบงานแล้วในขณะที่ทำใบงานหากเกิดข้อสงสัยยกมือถามได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถยกมือถามครูปลายทางได้ค่ะนักเรียนคะครูขอไปต่อนะจากประโยคเมื่อสักครู่นี้10ประโยคนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่1ให้ใส่ประโยคที่ใจดีและมีทุกพูดในช่องที่กำหนดอย่างที่ครูบอกค่ะนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ประโยคทั้ง10ประโยคนั้นแล้วก็เขียนหมายเลขของประโยคนั้นๆลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีให้ว่าประโยคใดที่ใจดีพูดนักเรียนก็ใส่หมายเลขลงในช่องของประโยคที่ใจดีพูดแต่ถ้าประโยคไหนที่คิดว่ามีทุกเป็นคนพูดให้ใส่ในช่องของประโยคที่มีทุกพูดนะคะและด้านล่างยังมีคำถามเพิ่มเติมอีกว่านักเรียนอยากมีเพื่อนแบบใจดีหรือมีทุกมากกว่ากันเพราะเหตุใดนะคะอย่าลืมให้คำตอบในส่วนนี้ด้วยว่าสรุปแล้วนักเรียนอยากมีเพื่อนแบบใดนะคะจะเป็นใจดีหรือมีทุกข์แล้วก็ให้เหตุผลลงไปด้วยนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนในข้อที่2ค่ะจากประโยคสนทนาบนโลกออนไลน์ที่มีทุกข์พูดนะคะหากนักเรียนเป็นมีทุกข์นักเรียนจะเลือกปรับประโยคอย่างไรให้เหมาะสมในข้อนี้หลังจากที่นักเรียนได้ประโยคของใจดีและมีทุกข์แล้วนักเรียนทราบอยู่แล้วว่ามีทุกข์เป็นคนที่ใช้คำพูดไม่สุภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำการปรับเปลี่ยนคำพูดที่ไม่สุภาพของมีทุกข์ให้เป็นคำพูดที่สุภาพและน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้มีกี่ประโยคบ้างที่มีทุกข์เป็นคนพูดนักเรียนก็ปรับทีละประโยคว่าควรจะแก้ไขคำพูดตรงไหนให้ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นนะคะเป็นภาษาที่สุภาพและก็มีมารยาทมากขึ้นนักเรียนคะในข้อที่2ตรงนี้มีใครสงสัยอยากสอบถามไหมคะมีไหมเอ่ยยังไม่มีแสดงว่านักเรียนพอเข้าใจนะคะหลายคนกำลังลงมือปฏิบัติแล้วเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนในเมื่อนักเรียนยังไม่มีข้อสงสัยคุณครูขอไปต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของใบงานนี้ยังมีตอนที่2อีกค่ะในตอนที่2นะคะให้นักเรียนพิจารณาพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ของมีทุกว่าเหมาะสมหรือไม่หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงอย่างไรในตอนนี้นะคะจะมีสถานการณ์การแสดงความคิดเห็นหรือว่าพฤติกรรมของมีทุกข์นะคะที่เราได้พบเห็นในสังคมออนไลน์หน้าที่ของนักเรียนคือต้องทำการวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมนี้เหมาะสมหรือไม่ถ้าเหมาะสมนะคะก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มแต่ถ้าไม่เหมาะสมนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการที่จะแก้ไขหรือวิธีการที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะจะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นการปรับประโยคของมีทุกข์นะคะแต่ครั้งนี้คือเรามีสถานการณ์ให้ถูกไหมคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมควรปรับปรุงอย่างไรนะคะนี่คือใบงาน02นะคะแต่อย่างที่บอกนักเรียนยังไม่จบค่ะคุณครูยังมีอีกหนึ่งใบงานนะคะใบงานที่03จะเป็นแบบฝึกหัดจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะใบงาน03ในส่วนนี้ง่ายค่ะนักเรียนใบงาน03นะคะแบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใบงานนี้นักเรียนจะต้องทำเครื่องหมายถูกหน้าพฤติกรรมที่ถูกต้องและทำเครื่องหมายผิดหน้าพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะคะสรุปง่ายๆนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาสถานการณ์ทั้ง10ข้อแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกในหน้าสถานการณ์ที่คิดว่าเหมาะสมถูกต้องนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดในหน้าสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากใบงานทั้ง02และ03ที่คุณครูได้อธิบายไปนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนจะลงมือปฏิบัติไหมคะยกมือได้เลยนะมีไหมลูกไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่หากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในระหว่างทำใบงานนะคะนักเรียนสามารถยกมือถามคำถามกับครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะนักเรียนในเมื่อนักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการทำใบงาน02และ03นะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ่ะหมดเวลาสำหรับทำใบงานแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจากสถานการณ์ต่างๆที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์สามารถแยกได้หรือไม่ว่าใจดีกับมีทุกพูดประโยคใดบ้างนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็แยกประเภทหรือว่าแยกประโยคต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนคะตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1และ3พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นะเพราะฉะนั้นปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้เพื่อนเลยขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ด้านหน้าเลยค่ะถือใบงานแล้วก็ชุดกิจกรรมออกมาด้วยนะกลุ่มที่3จะนำเสนอใบงานที่1ใบงานที่2ขออภัยนะคะใบงานที่2ตอนที่2แล้วก็ใบงานที่3ส่วนกลุ่มที่1จะนำเสนอในใบงานที่2ข้อที่1ใช่ไหมคะตอนที่1นะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะถืออ่านเลยลูกถ้าพร้อมแล้วให้แนะนำตัวว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วก็นำเสนอคำตอบได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่1ครับ
0: นำเสนอใบงานในข้อที่1
2: ครับ
0: ประโยคที่ใจดีพูดมีประโยคที่เท่าไหร่บ้างคะ
2: ประโยคที่5และ6และ8แล้วก็10ครับ
0: แล้วประโยคที่มีถูกพูดล่ะคะ
2: ประโยคที่5
0: ประโยคไหนบ้างประโยคที่5ประโยคที
2: ่6ประโยคที่7ประโยคที่10
0: นี่คือคำตอบที่ได้ทำการวิเคราะห์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อแรกตรงส่วนนี้มีคำถามเพิ่มเติมว่านักเรียนอยากจะมีเพื่อนเป็นใจดีหรือมีทุกข์เพราะเหตุใดคำตอบของนักเรียนคืออะไรคะ
2: อยากมีเพื่อนแบบใจดีครับ
0: เพราะว่า
2: เพราะเป็นเพื่อนที่ดีไม่ล้อเลียนเพื่อนครับ
0: คนอื่นล่ะคะมีคำตอบใกล้เคียงกับเพื่อนไหมใครอยากมีเพื่อนแบบใจดีบ้างยกมือสูงๆเลยค่ะส่วนใหญ่อยากมีเพื่อนแบบใจดีนำมือลงได้ค่ะแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่อยากมีเพื่อนแบบใจดีใช่ไหมคะเพราะว่าใจดีเป็นคนสุภาพใช้ถ้อยคำที่พูดแล้วน่าฟังนะคะไปกันต่อในข้อต่อไปค่ะในส่วนที่ประโยคที่มีถูกพูดใช่ไหมคะแล้วครูให้นักเรียนทำการปรับประโยคให้ดูดีขึ้นให้ฟังแล้วสุภาพขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ประโยคที่1เลยที่นักเรียนได้ทำการปรับได้แก่ประโยคที่เท่าไหร่คะ
2: ประโยคที่5ครับ
0: ปรับเป็น
2: วันนี้ชนิดดาภาตอบคำถามครูผิดไม่เป็นไรนะเหตุผลไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่น
0: ประโยคต่อไปเลยค่ะ
2: ประโยคที่6ปรับเป็นแม่คะเมื่อไหร่จะกลับแล้วคะหนูรอนานแล้วนะคะ
0: เพราะ
2: เหตุผลพูดกับแม่อย่างสุภาพโดยไม่ตะคอก
0: ประโยคต่อไปค่ะ
2: ประโยคที่8ปรับเป็นวิดีโอต้องแก้ไขหน่อยนะครับเสียงเบาเกินไปนิดนึงครับเหตุผลพูดอย่างสุภาพโดยไม่ต่อว่าผู้อื่นครับ
0: หมดหรือยังมีไหมคะ
2: ยังครับเหลืออีกประโยค
0: อีกหนึ่งประโยค
2: ประโยคที่10ปรับเป็นแพ้แล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นใหม่ก็ได้เหตุผลอย่าทำให้ความหงุดหงิดทำให้พูดไม่ดีครับ
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1ค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยเก่งมากๆนี่คือคำตอบในตอนที่1นะคะเพื่อนได้มีการปรับประโยคให้สุภาพขึ้นต่อไปค่ะเป็นตอนที่2นะคะนักเรียนกลุ่มตัวแทนที่กลุ่มที่3ใช่ไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะแนะนำตัวก่อนนะว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร
3: ่สวัสดีค่ะหนูมาจากตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะข้อ1นำรูปของนำรูปภาพของคนอื่นมาตั้งเป็นภาพโปรไฟล์ของตัวเองไม่เหมาะสมเพราะนำรูปภาพมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตข้อ2ดาวน์โหลดรูปภาพในอินเทอร์เน็ตมา

0: ช้ทำรายงานโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาไม่เหมาะสมเพราะไม่มีการอ้างอิง 3. ถ่ายรูปเพื่อนระหว่างกินข้าวแล้วอัพโหลดลงในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองโดยไม่ขออนุญาตไม่เหมาะสมเพราะถ่ายรูปเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อ 4. เข้าใช้งานบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่เหมาะสมเพราะยังไม่ได้รับอนุญาตจากเพื่อน
1: เพราะฉะนั้นคำตอบโดยรวมของนักเรียนก็คือไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจากที่เพื่อนตอบมาก็คือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นใช่ไหมคะโดยที่เพื่อนยังไม่ได้อนุญาตเลยแล้วก็ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแสดงว่าใช้ความรู้เดิมมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะสุดท้ายค่ะนักเรียนใบงานที่3ในการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วใส่เครื่องหมายถูกและผิดนำเสนอได้เลย
2: 1. ใบหม่อนโพสต์รูปตนเองที่ไปเที่ยวลงสื่อสังคมออนไลน์ถูกต้องครับ2. ต้นกล้าใช้คำพูดที่สุภาพทุกครั้งในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ถูกต้องครับ 3. ต้นน้ำตัดต่อภาพของเพื่อนทุกครั้ง 3. ต้นน้ำตัดต่อภาพของเพื่อนแล้วส่งลงในกลุ่มออนไลน์ไม่ถูกต้องครับ 4. ยายหมายไม่โต้ตอบกับบุคคลหรือข้อความที่ทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายถูกต้องครับ 5. น้องนายบอกรหัส MTM ของแม่เพื่อซื้ออาวุธในเกมบนอินเทอร์เน็ตไม่ถูกต้องครับ 6. น้องเนมบอกคุณครูเมื่อพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจถูกต้องครับ 7. น้องเพลงไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลที่ไม่รู้จักถูกต้องครับ8. น้องเก่งส่งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเลขบัญชีให้กับคนที่ส่งข้อความผ่านอีเมลแจ้งว่าน้องเก่งเป็นผู้ชนะการเล่นเกมออนไลน์จะได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัลครับไม่ถูกต้องครับ 9. น้องไบค์นำเงินค่าอาหารกลางวันไปเติมเงินออนไลน์เพื่อซื้อสิ่งของเสมือนจริงในเกมออนไลน์ไม่ถูกต้องครับ 10. น้องบอลติดตั้งโปรแกรมใหม่ทุกครั้งเมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนที่ออกมานำเสนอคำตอบทั้ง2กลุ่มค่ะเก่งมากๆเชิญเข้าที่ได้เลยค่ะจากที่เพื่อนได้นำเสนอคำตอบมานะคะส่วนใหญ่แล้วมีการวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะจากใบงาน03เมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนสามารถวิเคราะห์ได้เกือบถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะว่าสถานการณ์ต่างๆถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้นำเสนอคำตอบมารวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะที่ได้นำเสนอไปพร้อมๆกันเมื่อสักครู่นี้คุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้ค่ะนักเรียนในส่วนของเฉลยหรือแนวคำตอบที่ครูมีให้นะคะเริ่มจากใบงาน02ใจดีกับมีทุกข์ค่ะในส่วนข้อที่1 นะคะให้ใส่ประโยคที่ใจดีและมีทุกพูดในช่องที่กำหนดคำตอบของครูนะคะประโยคที่ใจดีพูดได้แก่ประโยคที่3และประโยคที่4นะคะส่วนประโยคที่มีทุกพูดได้แก่ประโยคที่1 2 5 6 7 8 9และ10ซึ่งส่วนใหญ่แล้วประโยคจะเป็นประโยคที่ไม่สุภาพนั่นเองนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ตอบได้ใกล้เคียงแล้วอาจจะมีบางประโยคที่อาจจะยังวิเคราะห์ไม่ถูกต้องต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะไม่เป็นไรค่ะเก่งมากๆแล้วค่ะต่อไปนะคะนักเรียนอยากมีเพื่อนแบบใจดีหรือมีทุกข์มากกว่ากันเพราะเหตุใดค่ะคำตอบของครูนะคะครูอยากมีเพื่อนแบบใจดีค่ะเพราะใจดีพูดในด้านบวกมีมารยาทและเคารพผู้อื่นทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนจากประโยคที่มีทุกข์พูดนะคะครูให้นักเรียนทำการปรับให้สุภาพมากยิ่งขึ้นในส่วนของประโยคที่ครูได้ปรับนะคะนี่คือแนวคำตอบของครูนะประโยคที่1ค่ะปรับเป็นคุณครูครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจจึงทำการบ้านยังไม่เสร็จครับขออนุญาตปรึกษาคุณครูก่อนและขอส่งงานช้าหน่อยได้หรือไม่ครับเหตุผลนะคะปรับให้เป็นประโยคที่มีการให้เกียรติผู้อื่นและอธิบายเหตุผลความจำเป็นของตนเองค่ะประโยคต่อไปนะคะประโยคที่2ค่ะปรับเป็นสวัสดีจ้าพิศราสบายดี

0: หรือเปล่าจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะเหตุผลปรับให้เป็นประโยคที่แสดงความคิดถึงมากกว่าการพูดประชดประชันค่ะประโยคที่5นะคะปรับเป็นสวัสดีครับคุณครูคุณครูสะดวกให้ผมส่งงานทางไลน์หรือไม่ครับเหตุผลปรับให้เป็นประโยคที่แสดงความเคารพคุณครูและสอบถามคุณครูก่อนว่าสะดวกหรือไม่ประโยคต่อไปนะคะประโยคที่6ค่ะปรับเป็นคุณแม่ครับสะดวกมารับผมกี่โมงครับผมรอคุณแม่อยู่ครับเหตุผลนะคะปรับให้เป็นประโยคที่ถามคำถามตรงประเด็นมากกว่าใช้คำประชดประชันนะคะประโยคที่7ค่ะปรับเป็นเกมนี้จะสนุกมากขึ้นอีกถ้าหากมีการปรับให้ตัวละครมีความเร็วเพิ่มขึ้นครับปรับประโยคให้จากที่บอกว่าเกมไม่สนุกเลยให้เป็นมุมมองว่าเกมนี้มีความสนุกอยู่แล้วแต่จะให้สนุกมากยิ่งขึ้นควรปรับอะไรบ้างนะคะนี่คือแนวทางในการปรับประโยคคร่าวๆไปกันต่อค่ะประโยคที่8นะคะปรับเป็นวิดีโอที่ดีควรให้มีเสียงที่ดังฟังได้ชัดเจนเหตุผลปรับประโยคพูดประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ควรกล่าวตำหนิผู้อื่นประโยคที่9นะคะปรับเป็นธนวัฒน์สัปดาห์หน้าเรามาทำเวรด้วยกันนะเหตุผลค่ะปรับประโยคให้เป็นการชวนเพื่อนและไม่กล่าวถึงความผิดที่ผ่านมาประโยคที่10นะคะปรับเป็นนายเก่งจริงครั้งนี้ชนะเราคราวหน้ามาลองใหม่นะเหตุผลค่ะปรับประโยคให้เป็นความท้าทายและคำชื่นชมที่เพื่อนเก่งกว่าเราและเราจะทำให้ดีขึ้นแทนการดูถูกหรือว่าซ้ำเติมเพื่อนนั่นเองนะคะไปกันต่อในตอนที่2นะคะข้อที่1นำรูปภาพของคนอื่นมาตั้งเป็นภาพโปรไฟล์ของตัวเองนะคะคำตอบคือไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะยังไม่ได้รับอนุญาตเลยแต่นำรูปภาพมาใช้คือไม่ถูกต้องนะคะข้อที่2ค่ะไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะเวลานักเรียนนำรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะหากไม่อ้างอิงแหล่งที่มาก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะไม่ถูกต้องข้อที่3ค่ะถ่ายรูปเพื่อนระหว่างกินข้าวแล้วอัปโหลดลงในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองโดยไม่ขออนุญาตไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพราะไม่ควรนำภาพผู้อื่นมาโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อสุดท้ายค่ะเข้าใช้งานบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและไม่มีมารยาทนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของตอนที่2ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไม่เหมาะสมเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมคะเป็นการละเมิดสิทธิรวมไปถึงไม่มีแหล่งอ้างอิงนั่นเองนะคะคำตอบของนักเรียนใกล้เคียงแล้วบางคนถูกต้องเลยเก่งมากๆนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนในส่วนของใบงาน03นะคะแนวคำตอบที่ได้ในข้อที่1ถูกต้องแล้วข้อที่2ถูกต้องข้อที่3ผิดนะคะข้อที่4ถูกต้องข้อที่5ผิดข้อที่6ถูกต้องข้อที่7ถูกต้องข้อที่8ผิดข้อที่9ผิดและข้อที่10ผิดนะคะเพราะฉะนั้นในใบงานนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งจากที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอรวมไปถึงคำตอบของนักเรียนส่วนใหญ่ที่ครูได้ดูนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกือบ 100% เลยเก่งมากๆปรบมือให้กับตัวเองค่ะเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางเส้นเดียวกันนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์แล้วสามารถตอบได้อย่างถูกต้องแน่นอนอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากใบงานทั้ง2ใบนี้นะคะนักเรียนได้มีการวิเคราะห์แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมไปถึงมีมารยาทด้วยนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยเอาล่ะค่ะจากที่เราได้ทำใบงานกันไปแล้วนะคะคุณครูมีการบ้าน1อย่างให้นักเรียนได้กลับไปทำการบ้านของคุณครูก็คือคำถามหลังกิจกรรมค่ะคำถามหลังจากทำกิจกรรมมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1 นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในการเป็นต้นแบบที่ดีในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นะคะมีทั้งใบงาน02และ03นะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนทำอย่างไรในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายบนสื่อสังคมออนไลน์ข้อที่3ทำไมการคิดก่อนโพสต์จึงมีความสำคัญกับทุกคำพูดที่นักเรียนได้แสดงออกกับผู้อื่นบนสื่อสังคมออนไลน์และข้อที่4ค่ะให้นักเรียนวาดผังมโนทัศน์เพื่อสรุปกิจกรรมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมอย่าลืมกลับไปทำเป็นกันบ้านนะคะวิเคราะห์ จากใบงานที่เราได้ทำทั้งใบงาน02และ03แล้วก็ลองตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้รวมไปถึงวาดผังมโนทัศน์ด้วยนะคะเป็นการสรุปความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนก่อนที่จะจบการเรียนในวันนี้เช่นเคยค่ะเราจะต้องมีการสรุปบทเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีมารยาทกิจกรรมนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีมารยาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนช่วยสรุปหน่อยว่าวันนี้เราได้เรียนรู้หรือว่าได้ลงมือทำกิจกรรมใดไปบ้างมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรบ้างขอตัวแทนนักเรียนสักหนึ่งคนค่ะสรุปจากกิจกรรมใบงาน02 03หรือจะเป็นใบงานครั้งที่แล้วก็ได้นะคะ
1: การเคารพสิทธิของผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์ครับ
0: แล้วก็มีการใช้คำพูดที่
1: สุภาพ
0: เก่งมากๆประมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะใช่แล้วค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนได้สรุปมาวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีมารยาทใช่ไหมคะแล้วก็คำพูดต่างๆที่เราได้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะต้องเป็นคำพูดที่สุภาพแล้วก็ไม่กระทบต่อผู้อื่นนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็มีมารยาทมากนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเช่นเคยค่ะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะในส่วนของสรุปเพิ่มเติมค่ะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักการมีมารยาทที่ดีในการติดต่อสื่อสารและการเคารพสิทธิของผู้อื่นช่วยสร้างมิตรภาพของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะนักเรียนทุกครั้งที่เราใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะจะต้องใช้อย่างมีมารยาทนะคะใช้ถ้อยคำที่สุภาพเพราะจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดีแล้วก็เป็นการสร้างมิตรภาพให้กับตัวเองในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะฝากไว้นะเอาละค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วในวันนี้ครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4การแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาครั้งที่1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบงาน01เรื่องกำไรหลากสีนะคะในครั้งหน้าเราจะได้ฝึกในการแก้ปัญหาเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทุกคนขอเคารพ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมื่อวันที่20มีนาคม2515ปีพุทธศักราช2518กรมศิลปากรได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะโบราณวัตถุในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพุทธศักราช2549กรมศิลปากรได้รับงบประมาณตามโครงการแหล่งก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีนมาดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการและปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานวัดโพสีในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในฐานะที่เป็นเสมือนตัวแทนแห่งอดีตของผู้คนในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมซักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สําหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันที่ไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทำที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของหนานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยขึ้นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรต้องระมัดระวังและแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านทางลายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% นะจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านทางค่ายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 70% นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ 30% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านชลบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-34 องศาเซลเซียสแบบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของพี่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-34 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนก็แล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: เ

0: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
1: ใช่
0: คูลมากเลย
1: เออเอ็งนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เอ็งพูดสักคำนะ
2: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
2: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
0: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
2: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
0: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
3: ช่างดีเหลือเกิน
4: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
2: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
4: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
0: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
4: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
0: ่
4: า
0: ทำนกพระร่วงใช่ไหมครับ
4: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
2: ่พระร่วงที่ทำทำนกก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
0: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยไทยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: 6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นซ้าย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภัสสายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอ้าเจ้าปัน
4: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: กระโหลกพูดได
4: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100 ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
5: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
4: เน่น้ำ
5: ชื่นใจจัง
6: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
6: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
4: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
6: ดีแล้วก่อนพวก จ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
7: เข้าใจแล้ว
6: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึ๊บ
6: เอ๊ะ
4: งมงมงมงมงมงมงมง
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
4: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
6: นี่แหละคือสุขเวทนา
7: สุขเวทนา
6: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
4: ใช่เลยสุขมาก
6: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบ
2: ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
4: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
6: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
4: อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
8: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
4: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า
6: ก ินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
4: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
6: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
4: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
6: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
4: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
4: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
6: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
4: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
6: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
4: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
6: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหร
1: อภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
4: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
6: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์

0: างกายทางใจ
1: กันสุดยอด
2: เก่งมากถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรี

0: ลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันสุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
0: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
1: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
0: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม
3: ่ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
0: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
0: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
1: ะ
0: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะ

0: เราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณผู้ละซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้การวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อ1เลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่ะข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณผู้ละส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆเห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
1: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนจะใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
0: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
1: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
1: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
1: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณผู้ละ
1: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคลามะนาว
0: เป็นข้อความที
1: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่
0: ะ
1: เพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
0: ่ะ
1: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
0: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
0: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
1: คำตอบคือ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
1: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลยค
1: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
1: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
1: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่ข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
1: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูลาง
1: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูลา
1: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความที
1: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
1: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: เฉลยเลยค่ะ
1: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะ าจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึก

0: ข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทนะคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3
1: 2 1หมดเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
0: ะ
1: แล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3
1: 2
0: 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล้าก
0: ติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะ คุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
0: ่ะ
1: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมารุ่นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITARY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์พวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวของธรณีวิทยากันครับน้องเฟย
1: ์ต้องไม่เกี่ยวกับดินหรือเปล่าคะ
0: ใกล้เคียงนะครับธรณีวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินหินแร่พืชสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราได้สามารถมาศึกษาหาความรู้กันได้ครับ
1: งั้นการศึกษาด้านธรณีวิทยาเนี่ยก็เหมือนเรียนรู้การกำเนิดโลกหินแร่ต่างๆใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถทำให้เราในฐานะมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยนี่ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสิคะ
0: ใช่ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกันเลยครับไปเลย

0: เฟ่ครับเราต้องไม่ลืมที่จะใช้แอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดีมากเลยครับขอบคุณครับครับในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่คือสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าพุน้ำร้อนหาดส้มแป้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองครับพุน้ำร้อนหรือว่าน้ำพุร้อนเนี่ยนะครับเกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินครับพลังงานจากใต้เปลือกโลกแล้วก็ดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิสูงผุดขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนให้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางต่างๆได้ครับ
1: แล้วมันจะร้อนตลอดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูเคยคิดว่ามันจะมีไฟอยู่ใต้น้ำ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยนะครับมันมีพลังงานที่มีความร้อนสูงอยู่ครับเพราะว่าเรามีหินหนืดหรือว่าแมกมานะครับที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกซึ่งเป็นหินที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็พลังงานความร้อนจากหินหนืดเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับผุดขึ้นมากลายเป็นน้ำพุร้อนได้ครับจริงๆคนเราเนี่ยนะครับก็เอาน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางเลยนะครับที่เด่นๆก็จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคครับเพราะว่าในพุน้ำร้อนหรือว่าในน้ำพุร้อนนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยอยู่หลายประเภทเลยครับส่วนที่นี่นะครับก็คือสุสานหอยแหลมโพหรือว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในชื่อสุสานหอย75ล้านปีอยู่ที่แหลมโพอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็เป็นลักษณะทางภูมิประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเลยนั่นก็คือเกาะตาปูนั่นเองครับนะฮะซึ่งเราจะเรียกเกาะแบบนี้นะครับว่าเป็นเกาะหินโด่งครับก็คือเป็นเกาะที่หลุดออกมานะครับจากชายฝั่งเนื่องจากการถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมแล้วก็กระแสน้ำนั่นเองครับ
1: แล้วตรงนี้มันอยู่ติดกันเหรอคะตอนแรกอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับตอนแรกนะครับเกาะตาปูเนี่ยก็อยู่ติดกับภูเขาทางด้านนี้แหละครับซึ่งเป็นเกาะชื่อว่าเกาะพิงกันครับแต่ว่าเนื่องจากการกระทำของคลื่นลมกระแสน้ำและกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆสุดท้ายแล้วเกาะตาปูก็เลยแยกตัวออกมากลายเป็นเกาะหินโด่งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sea stack ครับ
1: ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคลื่นน้ำลมพวกนี้จะทำให้หินก้อนใหญ่แบบจมลงไปได
0: ้มันไม่ได้จมออกมาครับแต่ว่ามันเป็นการแยกตัวออกมาจากเกาะที่เป็นเกาะใหญ่มาเป็นเกาะเล็กๆนั่นเองซึ่งเกาะนี้นะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของเกาะเจมส์บอนด์เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเคยดูภาพยนตร์จากต่างประเทศแล้วเขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่ในการถ่ายทำครับแล้วก็ยังมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับน้องเฟย์ที่เป็นหินที่แปลกตามากเลยนั่นก็คือหินเจดีย์สมองครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงมีหินที่มีลักษณะแปลกๆแบบนี
1: ้เพราะธรรมชาติกัดเซาะอีกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์คิดว่าตัวการไหนทางธรรมชาติที่เป็นตัวการที่กัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นริ้วๆแบบนี้จนมีลักษณะคล้ายกับสมองได้ครับ
1: ลมเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าลมเนี่ยนะครับจะนำพาความชื้นมาครับนะฮะลมและความชื้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยกัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆมีริ้วรอยเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวอย่างสำคัญอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจครับเฟย์ครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีภูเขาอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่เป็นอย่างภูเขาไฟนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจริงๆเรามีภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่หลายลูกด้วยกันครับหลักๆ ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ภาคเหนือในจังหวัดลำปางครับ
1: แล้วภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมันมีโอกาสที่จะผุดขึ้นมาใหม่ได้ไหม
0: ไม่มีแล้วครับเพราะว่าหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับได้เย็นตัวไปแล้วนะครับในประเทศไทยของเราไม่มีภูเขาไฟที่มีพลังหรือภูเขาไฟที่สามารถระเบิดได้อีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่มากมายเลยนะครับประมาณกันว่ามีอยู่มากกว่า 1,000 ลูกเลยครับบริเวณภาคเหนือเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคครับที่จะมีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากมายนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของเทือกเขาเนี่ยก็เกิดจากแรงดันนะครับของแรงที่เกิดจากใต้เปลือกโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลยทำให้มีการดันตัวเป็นเทือกเขานะครับภาคเหนือเนี่ยมีการกระทำทางธรณีวิทยาเหล่านี้เยอะครับจึงทำให้ภาคเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากกว่าภาคอื่นครับ
2: หินในมหายุคพาลิโอโซอิกตอนบนประกอบด้วยหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงหินยุคเพอร์เมียนหินมหายุค
0: พวกนี้จะเป็นหินชั้นหรือว่าเป็นหินตะกอนครับซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการทับถมกันของพวกตะกอนต่างๆโดยอาศัยพวกลมน้ำอะไรพวกนี้พัดพามาจนกระทั่งมันสามารถยึดเกาะกันได้กลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอน

น้องเฟย์ครับธรณีพิบัติภัยนะครับนั่นก็คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับดินครับผมซึ่งธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบตะหลิ่งทรุดแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิหรือว่าดินถล่มครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกหรืออาคารเนี่ยมีการสร้างโครงสร้างที่มีการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวน้องเฟย์ลองไปกดปุ่มนั้นดูนะครับเราลองมาดูกันว่าอาคารที่มีระบบการรองรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงครับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับมันจะมีแรงสั่นสะเทือนจากใต้เปลือกโลกนะครับทำให้บริเวณพื้นผิวของโลกเนี่ยเกิดการสั่นไหวครับนะฮะอาจจะสั่นเป็นแนวราบหรือว่าอาจจะสั่นเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งก็ได้นะครับซึ่งการสั่นไหวเหล่านี้นะครับล้วนจะทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินของผู้คนได้ครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าอาคารเนี่ยนะครับมีระบบการรองรับแผ่นดินไหวที่ดีนะครับอาคารก็จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ลด

0: การกระทำต่อตัวอาคารได้ก็จะทำให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะคงโครงสร้างอยู่ได้แล้วก็ไม่พังถล่มลงมาครับน้องเฟย์ครับเป็นยังไงบ้างครับไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติมาแล้วน้องเฟย์เคยเจอภัยพิบัติอะไรในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ก็มีน้ำท่วมกับพายุฝนนะคะ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทั้งน้ำท่วมแล้วก็พายุฝนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิยามของภัยพิบัติเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์ครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ครับ
1: เหมือนข่าวในต่างประเทศที่วางระเบิดหรือเปล่าคะ
0: เหตุอุบัติเหตุหรือว่าเหตุวางระเบิดในต่างประเทศก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครับในประเทศไทยของเรานะครับเคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งเลยครับเช่นอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยน้ำท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลเลยนั่นก็คือเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554และอีกเหตุการณ์นึงนะครับที่คุณครูเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยยังคงจำได้อย่างแม่นยำแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องเฟย์อาจจะยังไม่เกิดนั่นก็คือเหตุการณ์สึนามิครับ
1: สึนามิคืออะไรเหรอคะ
0: สึนามิเนี่ยนะครับเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ครับที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากครับคลื่นสึนามิเป็นคลื่นที่มีความสูงมากนะครับเมื่อเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งครับประเทศของเรานะครับเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งมีผลกระทบในทุกจังหวัดของชายฝั่งทะเลอันดามันครับได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับตอนนั้นนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับในมหาสมุทรอินเดียมีความรุนแรงมากถึง 8.7 ริกเตอร์ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับซัดเข้าที่ชายฝั่งของหลายประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียครับทำให้มีผู้คนสูญหายเสียชีวิตแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักในหลายประเทศครับในครั้งนั้นนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคาดไม่ถึงครับว่าจะเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่เคยเจอกับเรื่องราวของสึนามิมาก่อนนะครับอาจจะเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของคนไทยในการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังจำกัดอยู่ครับต่อมานะครับเมื่อคนไทยเริ่มรู้จักคลื่นยักษ์สึนามิมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเรียนรู้และรู้จักวิธีที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วเราจะต้องมีความรู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเราอาจจะเกิดความไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลเราจึงควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะได้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ที่นี่津波が発生した場合にどこまで浸水する
3: ครับนะฮะอันนี้เป็นแผนที่นะครับที่มีการสันนิษฐานว่านะครับจะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามานะครับเพราะว่า เมืองคามากุระเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่นะครับสมัยก่อนเคยมีสึนามิคลื่นยักษ์พัดเข้ามาดังนั้นนะฮะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นหลายๆที่นะครับที่นี่ก็เลยมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนครับว่าถ้ามีคลื่นยักษ์เข้ามาเนี่ยฮะจะมีการเตรียมพร้อมยังไงหนีไปที่ไหนมีการวางแผนเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอีกครับแล้วถ้าเราไม่เตรียมพร้อมชีวิตผู้คนจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยครับ
2: ここはもちろん難しいそれから流されてしまうというのがありますので
3: นี่ก็เป็นแผนที่นะครับแผนผังของเมืองคามากุระนะครับจะมีสีนะครับสีนี้หมายถึงอะไรเป็นสีของสึนามินะครับจะมีสีแดงคือคลื่นยักษ์จะสูงที่สุดนะครับประมาณ 14.5 เมตรเลยนะสีม่วงก็จะสูงรองลงมานะครับก็จะเป็นประมาณ10เมตรเลยนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี้ก็จะมีประมาณนะครับ 0.5 เมตรครับดูสิครับว่าคลื่นนี้เข้าไปข้างในจากชายหาดเนี่ยฮะเมื่อมีคลื่นยักษ์สึนามิเข้าไปนะครับเข้าไปเนี้ยประมาณ 3-4 กิโลเลยนะ
4: โดยภาพรวมนี่คือการทำภาพจำลองเพื่อที่จะรู้จุดอันตรายและสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบภัยค่ะแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นแน่ดังนั้นกระบวนการพาตัวเองไปสู่จุดปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ
5: どこが逃げるところなんですか湯だったり高台だったり
2: この地図の中ではですね、はい、この緑色の四角で、こちらが高台、やや高くなっているところ。
3: เมื่อมีแผ่นดินไหวแล้วนะครับจะมีสัญญาณเตือนภัยเป็นเสียงนะครับ ออกมานะครับให้ทุกคนเตรียมหนีไปที่เนินสูงหรือหนีไปบนตึกนะครับซึ่งทุกคนนะฮะที่อยู่ในเมืองนี้จะเรียนรู้ว่าตรงไหนเป็นที่เนินสูงและตรงไหนเป็นตึกที่จะหนีขึ้นไปบนตึกน่าจะปลอดภัยครับโดยการนะครับนี่จะมีนะฮะแผนที่นะครับนี่ครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไม่มีเนินสูงนะครับแต่มีภาพของตึกนะฮะแสดงว่าอะไรคนที่อยู่แถวนี้นะครับสามารถวิ่งขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วจะปลอดภัยนะครับตึกนี้จะปลอดภัยนะอย่างที่ตรงนี้นะฮะเป็นอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงเนินสูงครับก็จะมีภาพสีเขียวๆเนี่ยนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ตรงไหนเป็นที่ที่หนีแล้วปลอดภัยและก็หนีได้ทันเวลาครับ
4: และเวลาที่จะหนีมีอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาก็ได้คำนวณเอาไว้แล้วด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าต้องรีบขนาดไหนค่ะ
2: 鎌倉で一番その早くに津波が到達するというケースを
3: ถ้ามีคลื่นยักษ์นะครับมานะครับจากแผ่นดินไหวนะฮะจะมาถึงที่หาดทรายตรงนี้ใช้เวลา8นาทีนะครับคำว่า8นาทีเนี่ยนะครับพวกเราหรือผู้คนนะฮะประชาชนหนีขึ้นไปในที่เนินสูงหรือบนตึกให้ทัน8นาทีดังนั้นเขาก็จะมีการวางแผนว่าคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่ตึกไหนคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่เนินสูงตรงไหนภายใน8นาที
4: นี่แหละค่ะคือความหมายของ8นาทีแห่งความอยู่รอดสำหรับที่เมืองนี้สถานที่หลบภัยก็คือโรงเรียนในเมืองนี่เองค่ะและก็ไม่ใช่แค่เตรียมสถานที่นะคะเพราะในยามนั้นทุกคนหนีเอาตัวรอดมาแบบตัวเปล่าแน่ๆดังนั้นจะต้องเตรียมการหลายอย่างไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะ
3: โอ้ครับคุณผู้ชมนี่ครับคือนะฮะศูนย์ประชาการป้องกันภัยพิบัตินะครับของเมืองคามากุระครับทางแนมเพอนะฮะหรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก็จะมาประชุมที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้นะครับน้ำท่วมหรือมีไต้ฝุ่นนะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการประชุมกันที่นี่ครับ
2: ですので学校に防災倉庫という防災備蓄用の倉庫を設けまして
3: ถ้าเกิดนะฮะภัยพิบัติขึ้นมาแล้วผู้คนไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้นะครับจะจัดที่อยู่ให้กับประชาชนอยู่ได้อย่างไรนะครับสำหรับที่นี่คำตอบก็คือนะฮะให้ประชาชนมาหลบภัยอยู่ที่โรงเรียนต่างๆที่อยู่ที่นี่ครับและที่โรงเรียนนี้ก็จะมีการเตรียมนะครับอาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับยารักษาโรคต่างๆนี้เตรียมไว้ในโกดังเก็บเสบียงเก็บผ้าห่มเก็บอาหารเก็บอะไรต่างๆไว้ครับเพื่อนะครับเวลามีภัยพิบัติจะได้ให้ประชาชนมาอยู่ที่นั่นได้ครับอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวด้วยครับ
2: それから備蓄の方は、そうですね。今鎌倉市全体でだいたい30万食ぐらいの数を確保しています。
3: ที่นี่ครับถ้าเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับก็สถานที่ที่จะให้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับก็คือมีโรงเรียนนะครับในหนึ่งโรงเรียนเนี่ยจะมีคนมาพักที่นี่ได้ประมาณนะฮะ 1,000 คนนะฮะมีอยู่25โรงเรียนในอำเภอนี้นะครับอาหารนะครับสามารถทานได้นะประมาณ300,000มื้อนะครับในช่วงเวลาที่จะเตรียมแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าพอไหมก็ถือว่าไม่พอแต่หลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆมาช่วยซัพพอร์ตให้ต่อครับ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติสึนามิเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการฝึกเตรียมตัวทำความรู้จักกับป้ายเตือนและสัญญาณเตือนต่างๆนะครับเช่นระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วสัญญาณเตือนภัยจากภาครัฐแล้วก็ข้อความเตือนภัยผ่านทางข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆครับ
1: งั้นต่อไปนี้เนี่ยเวลาหนูไปเที่ยวไหนหนูจะคอยสังเกตให้มากขึ้นค่ะ
0: ใช่ครับและประเทศของเรานะครับก็มีพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยครับนั่นคือพื้นที่จังหวัดภาคเหนือครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนั้นเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อปี2557ครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันดีกว่านะครับว่าในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการรับมือแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรบ้างเราไปชมกันดีกว่าครับ
5: เฮ้ย
6: 1回を押してください今10回
5: にですけど
6: 今10回にいて真冬の6時夕方の午後6時です
3: ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในลิฟต์ชั้น10กำลังจะไปชั้น1นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ

0: จะปิดประตู
1: เกิดอะไรขึ้นฮึบกำลังลงมาทั้ง
2: ยกตัวเดสเซนเตอร์ตัวเมียคอสเพลย์ได้ไหมจ๊ะ
3: นี่เป็นเหตุการณ์จำลองเวลา6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านเมื่อเกิดเหตุทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือและเมื่อออกจากลิฟต์แล้วเหตุการณ์ก็ยังดำเนินต่อไปค่ะตามไปดูกันค่ะว่าคุณฟูจิจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้าง
4: บิลの外に脱出してみたら街はこんな風になっていたっていう
0: ออกมานอกตึกแล้วเนี่ยตกใจมากมีไฟขึ้นกำแพงล้มนะฮะเสาล้มแอร์กำลังจะตกหน้าต่างกำลังจะแตกกันนะฮะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงออกมาข้างนอกตึกแล้วตกใจเลยครับมีอะไรเกิดขึ้นจำลองแบบนี้ครับ
3: เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากมีความรุนแรงสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออาจเกิดไฟไหม้ได้ค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรหากพบเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้มีคำถาม5ข้อเพื่อที่จะอยู่รอดได้เกิน72ชั่วโมงต้องทำยังไงครับ
4: ここでクイズが出てきます
0: ขอดูคำถามนะปัจจุบันนี้นะฮะมีไฟไหม้ที่ไหนบ้างระหว่างนะครับร้านราเมงร้านเสริมสวยแล้วก็ในร้านต่างๆนะครับให้หาร้านที่ในจุดที่มีไฟไหม้ก่อนนะครับจุดไหนเอ่ยเอ้โอ้ผู้นี่สินี่ไงร้านราเมงไฟไหม้อยู่ที่กุโตะโอซึนสิเราเจอแล้วที่ร้านราเมงมีไฟไหม้อยู่โอเคครับสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยเหลือกันเลยนะครับเจอไฟไหม้แล้วให้เราโทรศัพท์ไปติดต่อดับเพลิงให้ช่วยดับนะครับจะได้ช่วยไม่ให้เพลิงไหม้ลามไปที่อื่นในกรณีนะครับที่มีแผ่นดินไหวกระจกจะแตกแล้วก็พวกแอร์หรือพวกสิ่งต่างๆนี่จะตกมาได้นะครับแล้วก็พวกป้ายจะตกมาได้ให้พยายามเดินอยู่กลางถนนอย่าอยู่ข้างถนน
3: สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เป็นข้อมูลที่เราทุกคนควรจะทราบก็คือพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้ประชาชนทุกคนควรรู้และก็ระลึกไว้ทุกขณะจิตเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ
4: 会社の近くの避難場所を知っているかな？
0: มีคำถามเตือนใจเราอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานที่หลบเพลิงของเมืองของคุณอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ดังนั้นต้องขออนุญาตกดปุ่มไม่รู้จะชิดานายกะลาโอชิมัสยาไอ้ยาถ้าไม่ได้นะฮะคุณต้องประชุมกับคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไว้ก่อนนะว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายยังไงเราควรจะต้องเตรียมตัวกันยังไงก่อนนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอครับ
3: แล้วคำถามต่อไปที่เราต้องรู้คืออะไรคะคุณฟูจิ
0: เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าท่อที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเริ่มเอ่อขึ้นมาเพราะท่อแตก
5: มันเรากดเป็นไม่ได้เลยนะเพราะว่าท่อแตกเนาะโอเค
4: まず説明さっきのやつの説明液状化の説明が出てます
0: มีคำถามว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้นะครับเราจะหนีกันยังไงข้อที่หนึ่งคือมีสมาธิแล้วก็ค่อยเดินอย่ารีบอันที่สองให้รีบเลยนะคำตอบว่าโอซิเจนเฉยๆเนี่ยผมจะเลือกนะครับให้เราใจเย็นๆก็ค่อยเดินครับโอเคผ่านครับ
3: ตอนนี้คุณฟูจิเดินมาพบเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงคนร้องตะโกนด้วยจะทำยังไงต่อดี
0: โอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะมันใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านเก่าๆที่พังนะฮะตอนนี้มีใครอยู่ข้างในแล้วเนี่ยถ้าบ้านเก่าๆนะฮะพยายามอย่าเข้าใกล้เพราะว่ามันจะถล่มเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้มีคนอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องติดต่อหาหน่วยงานมาช่วยให้ได้แล้วเนี่ย
3: นี่แค่สถานการณ์จำลองพอได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเราเองยังตกใจเลยนะคะคิดดูสิคะว่าในเหตุการณ์จริงจะน่ากลัวกว่านี้ขนาดไหนนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการฝึกอบรมประชาชนอยู่เสมอจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ตอนนี้เรามาที่บ้านใหม่นะครับบ้านที่ยังไม่พังนะครับดูสิครับว่าตู้เห็นไหมจะมีเสาค้ำไม่ให้ล้มตู้นี้มีตัวยึดไม่ให้ตู้ล้มเห็นไหมฮะโอกาสที่จะ หนีเมื่อเวลามีเพลิงไหม้

0: จะหนีได้ง่ายกว่านะ
1: น้องเฟย์ครับแผ่นดินไหวเนี่ยก็เหมือนกับสึนามินะครับที่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นจะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเป็นภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสทราบเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเกิดแผ่นดินไหว
2: จังเลยนะคะครู
1: ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติการที่เรามีความรู้จะทำให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ครับ
2: แล้วแผ่นดินไหวมันเหมือนกันทุกครั้งไหมคะ
1: จริงๆไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจาก3สาเหตุหลักๆด้วยกันครับและมีแรงสั่นสะเทือนที่ไม่เท่ากันโดยสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นก็คือ 1. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันหรือ 2. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เฉือนกันและ 3.แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยจุดกำเนิดแผ่นดินไหวนะครับจะมีความเสียหายมากที่สุดส่วนบริเวณที่ห่างออกไปความรุนแรงจะลดลงตามลำดับครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับจะทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินถล่มหรือว่าพื้นดินแยกบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ
2: แล้วพวกหนูจะต้องเตรียมตัวยังไงอะคะ
1: เราจะต้องหมั่นติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเราจะต้องซ้อมอบพยพหนีภัยแผ่นดินไหวอยู่เสมอสร้างบ้านเรือนป้องกันแผ่นดินไหวเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้รีบหนีไปในที่โล่งแจ้งถ้าอยู่ใต้อาคารนะครับไม่สามารถหนีออกไปได้ให้ไปอยู่ที่บริเวณเสาที่มีความแข็งแรงหรือว่าหลบอยู่ใต้โต๊ะครับนอกจากนี้นะครับเรายังห้ามใช้ลิฟต์ในการหนีออกนอกอาคารด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยมักจะมี after shock หรือว่าแผ่นดินไหวตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแล้วในที่สุดครับ
2: งั้นอย่างนี้เวลาหนูไปเที่ยวหนูก็ต้องระมัดระวังทั้งแผ่นดินไหวทั้งสึนามิเลยสิคะ
1: ใช่ครับและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีสติด้วยเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับ
2: ค่ะครู
1: เอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราจะต้องกลับบ้านแล้วครับวันหลังเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่เนาะ
2: ได้ค่ะ
1: และสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปชมอะไรน่าสนุกน่าสนใจและน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมกลมกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้ดูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
5: ้ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัว

0: ไอเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียน

0: คมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาฟังแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนพระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลาก

ชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาท

ทรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์ เจ ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนทานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพระตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีกหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคโนนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชพันธ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP PICซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชพันธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชพันธ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยา
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธุ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิฟ100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2

0: 2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระ

ประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา 7:00 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยโดยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนพระเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาตินัดดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสำประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคด้าวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเคด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดอามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมเลโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เฉยเสียงใคร
2: โอ๊ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกันแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนเมฆแก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหง

ยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: าวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบ

0: และการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
2: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
2: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
4: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคอรีเปลี่ยนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6และผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแต่แล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปศไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแต่ว่า

0: ไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ใน Face อะไรแบบนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
1: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อฟาราฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะเป็นผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรม24ยะลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี
2: ่โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขาไม่มีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมฉันอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
2: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั้นก็คือการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นซึ่ง ึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุรงค่ะกรุงอำเภอกุมพีนังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บอหนูบอมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบออยากทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบอมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยเบสนใจนิดนึงค่ะดีค่ะแต่ถ้าให้มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้ในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบเป็นสำหรับหนูแล้วก็คือทำบ้านก็ไม่ค่อยบอมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพตอนในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรงปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าเออแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
7: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
8: การเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
0: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนาการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
1: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
1: ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงแล้วที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นบางสาขาวิชาโดยเฉพาะ

0: ในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเลยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนก็เรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อเท็จจริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ด ังที่อาจารย์ภาวิททองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้อ่ะค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยการทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยมาออกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
0: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี2542

0: นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วว่ามันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อได้ที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยล่าชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุค ปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานได้เห็นความสำคัญของโนรา

0: จากที่ว่าคนเคยห่างหายจากอุราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น

คุณผู้ชมครับไส้นั่งหรือที่ผู้คนในท้องถิ่นแผ่นดินสยามรู้จักกันในนามโป๊ะน้ำตื้นเครื่องมือประมงทรงประสิทธิภาพที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเฉพาะกุ้งทะเลเนื่องจากลักษณะของไส้นั่งเป็นโครงไม้โอบพุ่มด้วยตะข่ายรอบด้านด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สำหรับดักสัตว์เล็กและมีรอกเพื่อชักดึงตัวไส้ขึ้นพ้นจากพื้นน้ำชาวประมงมักจะนำไส้นั่งหย่อนลงสู่ผิวน้ำในยามเย็นก่อนวางตะเกียงน้ำมันลงบริเวณหัวของลูกไส้เพื่อใช้ลอกกุ้งปลาที่ลุ่มหลงในแสงสีให้พาชีวิตมาติดกับดักแห่งนี้ด้วยประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้มีการนิยมใช้ไส้นั่งกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยมีผู้ประมาณการว่าห้วงทานแห่งนี้เป็นที่วางไส้นั่งมากกว่า 30,000 ลูกจำนวนปริมาณของไส้นั่งที่ยืนหลักปักหลั่นย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายสักเพียงใดนอกเหนือจากไส้นั่งแล้วมหาทานแห่งนี้ยังมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอีกหลายหลากมากชนิดทั้งการดักโพงพางการวางอวนกระทั่งการยกยอขนาดมหึมาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงใจกลางมหาละหารห้วงทานขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้ดังขุมทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบพรวิเศษให้กับคนเลสาบเสมอมาพรมหัศจรรย์ที่ทำให้ชาวบ้านในแถบถิ่นนี้มีอาหารการกินที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุขพรที่จำรูนพูนพราวขึ้นณสถานที่แห่งนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สงขลาห้วงทาราขนาดใหญ่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกโอบล้อมด้วยฝั่งแผ่นดินใหญ่ในอาณาเขตของ3จังหวัดอันได้แก่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและอีกด้านคือฝั่งสันทรายระโนดสถิงพระซึ่งภูมิลักษณะของทะเลสาบสงขลาในทางธรณีวิทยาถูกจัดเป็นแบบลากูนอันหมายถึงทะเลสาบริมฝั่งทะเลทั้งยังมีปากเปิดออกสู่ทะเลใหญ่ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่ไหลสู่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้วงน้ำภายในทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสชนที่ไหลวนเข้ามาในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำระบบนิเวศอัศจรรย์อันประกอบไปด้วยกระแสน้ำจืดกระแสน้ำกร่อยและกระแสน้ำเค็มกระแสน้ำทั้ง3จะเวียนว่ายถ่ายเทอยู่ตลอดทั้งปีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำสายต่างๆควบไปกับปริมาณน้ำทะเลหนุนจึงเปรียบได้กับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในทะเลสาบสงขลาอยู่เสมอสัตว์น้ำต่างๆจึงได้ติดตามกระแสธาราเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยอย่างชุกชุมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยในพุทธศักราช2467มีรายงาน

0: ากดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตรตราธิการในสมัยนั้นได้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเอาไว้ว่ากุ้งชนิดที่ดีเยี่ยมมีพันธุ์ต่างๆเกิดชุกชุมในชายทะเลแถบนี้แต่กุ้งในทะเลสาบมีมากที่สุดไม่มีหน้าน้ำใดๆในโลกที่มีจำนวนกุ้งและพันกุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในหน้าน้ำแถบนี
1: ้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรนานาชนิดนะฮะในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศ4คือระบบนิเวศป่าต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
2: ทะเลสาบสงขลานะครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาพายเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยเกาะแคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกันโดดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
1: บริเวณนี้คือบนที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้อยู่3ชนิดอันที่1นะก็ที่เห็นทั่วไปเนี่ยเรียกว่าไซนั่งไซนั่งนี่จะมีมากเป็น 60,000 กว่าอันนะฮะแล้วข้างนอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอนี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนมากก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการค้านอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพงพางพงพางนี่เสาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะซื้อจะขายกันพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือพงพาง
3: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟ

0: ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาล
1: เช่นภายในชุมชนคนเกาะยอเกาะที่โด่งดังในเรื่องต้นยอต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาอมดำเพื่อปรุงเป็นข้าวยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้
0: นอกจากพืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
1: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
0: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนดินแดนแหลมทองสองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ต้นไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

นดหรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิด

0: อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสาบสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโนดข้าวและตาลตโนดกาโดยตาลตโนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโนดข้าวตาลในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตคือต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าทลายตาล
1: การปลูกตาลตโนดของที่นี่นะครับจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่าเป็นเครื่องหมายเขตแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากตาลตโนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์มาเป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งโหนดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งแรกเลยให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาแล้วก็เริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆแล้วในส่วนของน้ำตาลตโนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
2: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตโนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะนึงแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ลงอะค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะ

0: ้นตาลในจังหวัดสงขลาเนี่ยขณะนี้มันยิ่งนับมากขึ้นเพราะว่าไอ้ผลที่มันสุกหล่นเนี่ยมันงอกปี2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสะทิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะโหนดของอำเภอสะทิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ 500,000 ต้นโดยสอบถามไปยังกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2554เนี่ยมีต้นตาลประมาณล้านกว่าต้นและเชื่อว่ามากกว่านี้ปี11เนี่ยคนสะทิงต่างคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีนึงประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์

0: ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นนับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงพงพันธุ์มาช้านาน
1: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหินปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจปรรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการทำรังนกด้วยพระองค์เอง
2: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องไร่ท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่น2ชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะ4เกาะ5ของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลขาในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสแหลมมลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมากไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำเดียวพาดขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาสายรับไม้ถอที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถอไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่ารังนกที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้คงจะหมดลงไปเสมอ
3: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารังนกเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อนะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะมีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานทำเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้ามีตาจอบมีไม้ไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้ฉายอะไรต่างๆเนี่ยครับวิธีการจัดเก็บรังนกเนี่ยนะจะมีอยู่2วิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือการใช้ปะโอ่งหรือการตั้งปะโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่2นี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียด นะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีขวาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมาในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความจำนานงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กค่อนข้างบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกถึงการหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติกระชากขุมทรัพย์กลับคืนอย่างยากที่จะฝืนชะตากรรมด้วยกฎข้อนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือณปัจจุบันนี้ได้ถึงช่วงเวลาของเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนั้นแล้ว

ในมหาลหานห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุขวนขี้เซียนซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนที่ในอดีตคือสถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

0: เวิงทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว30ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลองสามสายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชะล้างวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆอันเป็นสิ่งหมักหมมให้พัดพาไปพร้อมกับกระแสสินเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้นข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดั่งสหัสทะเลขาในรัชกาลที่5ที่ปรากฏจารย์จดไว้เมื่อครั้งเสด็จแหลมมารยูรัตนโกสินทร์ศก108ความว่าได้ให้คนไปดูที่ทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราชระยะ2ชั่วโมงน้ำตื้นเรือไฟเข้าไม่ได้ต้องลงเรือเล็กเข้าคลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงข้าวในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะปัจจุบันก็จะร้าง

0: ตรงแอ่งน้ำตรงนี้จะมีสรรพสัตว์สรรพสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมไปถึงพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกลำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกเนี่ยที่เดือนนี้เด็กปัจจุบันนี้ไม่รู้จักละซึ่งปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวนึงเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอะ
1: เล่น้อยแต่คนนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลาเสียได้ในเล่น้อยนี่ครับมันเป็นปลาลาดมีกับเป็นปลาโซดเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่มซึ่งปลาชนซึ่งพอมาในยุคนี้มันเปลี่ยนไปเม็ดทุกสิ่งทุกอย่าง

ในโซนทะเลน้อยนะฮะส่วนที่มันเป็นปัญหาก็คือวัชพืช 2-3 อย่างนะก็คือผักตบชวา2ก็คือต้นกงนะที่เราเห็นไกลๆที่เป็นกอๆนะแล้ว

มีไม้ปักอยู่ที่ในน้ำก็เป็นสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายหางกระรอกซึ่งก็เป็นวัชพืชน้ำทั่วไปถ้ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับมันจะชะลออัตราการไหลของน้ำแล้วทำให้อัตราการตกตะกอนนี่สูงก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยตื้นเขินนะแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่มันถูกพัดพามากับกระแสน้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์ฟังดูเป็นบวกเหมือนดีนะครับทานมากนี่อ้วนนะฮะตอนอ้วนนี่เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทานได้นี่รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับพืชกับ

0: ทะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิตที่เป็นดั่งขุมทรัพย์แห่งความสมบูรณ์พูนพราวจากธรรมชาติก่อเกิดกำเนิดทรัพย์ในดินให้กลายเป็นศิลป์จากมหานาที
1: แอ่งน้ำแห่งมหาละหานที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต้มสีใบเขียวเสน่ห์แห่งขุมทรัพย์ธรรมชาติที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกลิ่นกันในแต่ละฤดูบัวหลวงกับบัวสายจะแบ่งพื้นที่กันตามวัฏจักรของกระแสน้ำยามหมดหน้าน้ำบัวหลวงดอกป้อมจะขึ้นในบริเวณน้ำตื้นพอเข้าหน้าน้ำประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมบัวสายจะรุกเข้ามาแทนที่พุ่งก้านดอกสีชมพูเข้มกลีบเรียวยาวไปตามความสูงของบึงน้ำราวกับเนรมิตไว
0: ้บึงบัวธรรมชาติที่เป็นดั่งคลังทรัพย์มหาศาลของเหล่าสรรพสัตว์และชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านาน
2: ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นส่วนทางตอนล่างของทะเลน้อยฝั่งตะวันตกนะซึ่งจะเป็นส่วนที่บัวหนาแน่นที่สุดนะโดยเฉพาะบัวสายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงทั่วๆไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยสำหรับการท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มันจะเจริญได้ดีในที่น้ำนิ่งนะน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่าถ้าเป็นที่น้ำไหลนี่เราจะเห็นว่าในคลองน้ำไหลนี่เราจะไม่เห็นบัวทั้งสัตว์แล้วก็พืชน้ำที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านสามารถมาเก็บใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะถือว่าวิถีชุมชนของคนทะเลน้อยแถบนี้เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยหรือทะเลสาบที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอยู่หรือไม่

0: อีกหนึ่งความโดดเด่นที่สำคัญของทะเลน้อยคือความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันธุ์ไม้และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นจูดหรือกระจูดวัชพืชตระกูลกกที่เจริญเติบโตง่ายและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นกลมยาวกลวงมีข้อคล้ายลำไผ่มีเนื้อเหนียวเป็นสรรพคุณหลักชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพรุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจูดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้ก็มีการปลูกกระจูดนอกจากกระจูดที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจูดนะครับทำนาจูดก็มีการถอนจูดเขาจะมีภูมิปัญญาภูมิรู้ของการทำกระจูดการปลูกกระจูด
2: ในอดีตเมื่อก่อนที่ผ่านมามีปู่ย่าตายายไปถอนหัวกระจูดที่ตำบลตะคริงจังหวัดนครค่ะจึงเอามาปลูกที่ทะเลน้อยต่อแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้จะเอาประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักถอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะตอนพี่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นเหลนก็ทำอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะ
3: ขั้นตอนไปสอนกระจูดใช่ไหมไปสอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวแล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสัก2แดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
4: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะเด็กมันเรียนหนังสือมันไม่ค่อยมาสนใจที่ทำก็คนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นโน้นที่ทำเป็นแต่เด็กนักเรียนตอนเด็กป.1 ป.2นี่ไม่ค่อยจะเป็นแล้ว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางครามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

0: เรื่องปลาดุกร้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ำจืดเนี่ยปลาดุกน้ำจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติหรือปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองเนี่ยปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมาลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มบางทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เกิดเป็นสูตรปลาดุกร้าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย
1: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะ

0: แล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของลูกอ่อนที่มันเหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงอย่าให้มันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสัก5วันต่อจะเอามาขายได้
1: ในแถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบแปดริ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาเกือบร้อยปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
0: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้แหละทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก่อนก็คุ้นก็มันน่าได้ขึ้นหนึ่งล่ำหนึ่งย่างเสวามาไม้เลยก็เตี้ยลู่เก้าลู่ทิพลู่เล็กพอมาช่วงนี้ขึ้นร่องตัวขึ้นร่ำตัวน้องเพราะว่ามันหลดน้อยถอยลุ่มมาก

0: ุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่เคยมีเหวี่ยงอุดมในลุ่มเลสาบสามน้ำจนณปัจจุบันนี้ได้มีปริมาณลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหายการสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว์นานาพันธุ์จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืนเพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานาทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสาบ
1: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่สองที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ชะลอการไหลของน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอัตราการชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
2: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปและถ้าสิ่งนี้ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อๆไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านโดยรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยครับ

0: สุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ
1: โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิด
0: ด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: หากพระ าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ลักลาจิกลุงลักลาจิกลุง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว

ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวอุบานี่แหละขอถูดอดดู
2: ซัวซัวก็เมื่อมกุฟาฟาล่ะก
1: ็นั่นโอเพลเพล่ะอืม
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: มากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือเอและพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ตบายูนี่บําเนี่ยตบเชลประสาทขอที่นี่สารเลือดสุดสาสอดคู่ๆพอๆตุลือตบเชอันนี้อาลาอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอเดปาสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี้นี่ประดุบด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาพุนีมาอาร์ทเอาไว้มันนับเป้าอาร์ตาคุยคนนี้เด้อเว่ประตาประชาประตาอุตสาห์แค่นี้เนี่ยอันนับเป้าเวลาประตาอุตสาห์ลอติดูท้อเด็ดดูบ้านเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้เนี่ยประตาบายุดูท้อคนนี้ประบาปลอตาอาร์ทเย่ดอเทนเนี่ยเป็นนับเป้าเลือดไซนี่เนี่ยป้าอากาศนับเป้าเลือดไซนี่มาตลอดอันนนกก็เลือดคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนเนี่ยป้าไซเลือดประตาตะก็ตะขับประตูก็ละแล้วตาเบจันเนี่ยก็ประตูตาข้าดีเลยอักลุกเล่าจ้าเลยเนี่ยป้าเราตาสุดยอดตาเบลเปกเตสก็วิลล์คินเนี่ยเปกเตสซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูเล่เว้ตุไปอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตาอยู่ก็เลยตาประตูตาข้าเราจะอุดซีบ้าตุ่มหัวบ้าวิลล์ตาบาบลูเลยตัวกันยอพูก็เราจะตุนนอร์ข้าบ้าคนเนี่ยตาคินเนี่ยเบลตอบุเนี่ยแต่เลสิยานนอร์ข้าบ้าโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะโอ้ก็ตาตาแค่ละก็เชียวสาระเล่นนี่เนี่ยที่ตอนนี้ตั้งวันเนี่ยพวกประตูดักข้าได้พวกมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาออลที่เราใช้บาคุณเนี่ยตัดรอเลือไปยอสูโอ้จ้าล้อนี่ให้อ่านหน่อยดิคุณได้ตัดรอเลือไปยอสูอัตติกิอันนี้มาคิดทำไว้ดิสาระเลือก็ตัวสาระข้าชุนยาตัดพิรามาข้าชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพระเชื่อเชื่อปลอบปลอบใจเนี่ยล่ะตัดรอตโนให้อ่านหรอตัดรอตโนมาคิดหรอตัดรอตโนมาดูทำไว้อาจารย์เนี่ย
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
2: ประเทศก็ได้เจอแบบเพลินตากรรมาว่าได้ดับจิตาค่ะเราดับจิตาค่ะก็เกิดเพลินอวอร์ดข้อนี้เอาไว้ตีกับค่ะประเทศที่เราได้จะได้ประมาณ

0: ยามีเวลาทางวัดที่โอทวดาจากตุตาต้อจากเลิศและจากตุตาข่าวเนาะนี่เนี่ยตรงนี้พระกบาจากวัดชื่อซาลาเวสิกอติอาเกเดอร์เนาะแค่สโลอาตาแล้วก็แค่หนึ่งพระบัวบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ทวดาจากดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดเด็กค่ะมาสังเกตเราเลิศเนี่ยต่อไปในจักรพรรดินี้ประมาณที่นี่ดีกว่าอาคนนี้เราแล้วมันก็เล่ครอบครัวกันเราซึ่งแม่นางคนนี้ครอบครัวดีเลยมันก็บาดเวรู้ดีเวรได้
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มุกโลกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลับปิดดูแค่นี้ดูว่าเรื่องมุกโลกว่าดูเรื่องตาตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเรื่องตาตกหุ่นแม่คนนี้เนี่ยลับปิดเดี๋ยวลับปิดดูแต่เนี่ยมุกโลกว่าว่าเขากลัวที่ตัดทุตัดตอนนี้เนี่ยมหากรพาคุบซีมอ่ะเอาไว้มหากรพาคุบยอดดุแล้วตัดทุตัดตอนกลุ่มชี้เนี่ยเขาเนี่ยมุกโลกว่าเปลี่ยนดุปกติตอนนี้ซีครอบครัวเลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยก็ยอดตัดเรตักเลดีแล้วอุดมุกโลกว่าเนี่ยคือหนูรอดูเบอร์ว่าเด็กคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุกโลกว่าเคลียร์แล้วพอไม่เสียงยันรถที่เขาเด็กปดอสเดอร์ภาษาเมกีปดอบาภาษาเมกีปดอบาปภูมาร์กอดมุกโลกว่าเนี่ยอาจจะเนดีเล่ปภูมาร์กอดให้เลยปบาคุ้นเสียงอ้าวมือมาเด้อปดอภาษาเกษตรกันนี่เรามั้ง
3: เราที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่เดี๋ยวเราแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
5: ยีดาทีนี่ไอ้หมอกอบิยอนี่แค่นี่เอดอวาดาแล้วปะแวกึญอกลือนี่ปะกะปะตูเอดาตาดุดายาดอบาคาเลตาดุดายาเนี่ยเวสิมิดูเอนิติญาแลมาวาตินเวบามอมีมาเวนีอาเวอปากลอาเวเตยาซิมุซิโบนิกซีอาลอรอโคเนี่ยเวทูรอตากูดอเคดูกิวาเลทิรุกอเตเลปกะซิกโตราดอออเลซอนอคูมอยิมิเตลาอากิตปานีกริสกอลอนอปิมิเตลาอากิตปาฮาเนี่ยอาเกเวตาดูทายาน่าเกตโอเลเลปที่ลกอบานอปตุมิซิโบน่าเกตีกชาลออัดโดปิยอปโดเนอเวมิเตบาพูเอตเปลเลกปตุตาคาลอติลอเซเนยิทีละอริลอมอน่าเกปิมิควากิเลปโคบนาลาเลปุกุยเลซบาอูจิเพเอเซตาดูเนอเวอัดดูเวดาปเวกญอตุนเนบาบาซาดนาเกอาเวทีทุนิเวดาสอดอดอเมเวปยอสุคนะทุนิเวดาสอดอเมเวดาอาเวทีอาเปลติพาเลฮิเวดากลุคลิวาตาดอทูดาสอดอเลตอคิโตตุนุเยตอบัวเวเนดออาเวมานเนกิเวดาปเวกญอติพาลอปยอปโดเมซโมบาพเวดินิเซบเลดอเลคินิเตเนตอบัวเมทูเวดาสอดอดินิแพเวทีทูดาสอดอดียาคานิปเวกญอติพาเปมิโตกระเจาะบาปตาบานียิทีเลบวกญากลือดิบกลอมหาวิลอมอยิทีดินิอะเวนิดิปะเตเลตดุตินิทาตาเลอะเวตัสกุเวติภาบานอบวกญากลือเนเปเมติญาลอตาเลเปเมบกญากลือเนมอเปเมกุเกลเซเกเซระมาราเลตกาเลเปลอบเกลเปตเนดาเวดิตาเตอดอวาตุนิปยอกลือเนปดือกเนลอมอซ
1: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่

0: ที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
1: ถ้าชดแล้วนี่เพื่อที่เพื่อดูว่าเพื่อไม่ได้ชดแล้วยึดถือข้อสิบใบลำเลยโดยเพื่อเกี่ยวกับเด็กว่าที่เราถ้าชดแล้วเราถ้าชดแล้วตอนนี้เกี่ยที่เราอะไรเคลียร์ได้ตอนนี้พลังมาตัดที่เจ้าเล่นยาลมเขาเริ่มเลี้ยวเลยนี่แล้วคนนี้เกี่ยวกับถ้าเราเคลียร์ได้พลังพลังชีว่าแล้วมันเคลียร์บุตรว่าพลังอีหลงถ้าโอกาสดีเท่านั้นเพื่อเกี่ยวกับเราเราเพื่อช่วยมือนี่ดีมั้งที่เวลาถึงมือตีบุตรพะเราชีก็คุ้มนาดีละพะคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชู้แต่ชู้เลยปกมาตะกอร่าชุ่มยำผมเลยเลือกพูดเลยชีกแล้วก็เคยเดาไปเอาไปเช็คเราหลังนี้ก็ประคุณติยันเดาคุ้มนาดีละพะเลยกินยาก็เสียดีมืดเนี่ยดีไปต่อเลยพวกบ้านดอกตาสิบลีดีปากาอุดาคุยยาเลยบ้ากี่บ้าพิลมาดอกบ้าเพื่อเราบ้านสารสุนไปต่อได้เลยปากินยาก็ดูได้มาตะคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกับผมเสียพันเลยโอ้เราเล็กที่ก็เพื่อเราทำสิบลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูตุบลีตัวนี้เพื่อเราเล็กปุ๊บวันเลยเป็นยังเฟสก็เออเราอมูวัดดีเนี่ยครับ

ือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถอะกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาวกลับ

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในหลานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนปาเปกเม็กโคนไอ้รถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบามาโคนอะไรปัญญารีบา
2: เอโดสาพันติเกม
3: ดีนะครับเมื่อกี้คือไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบท่านที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้โหสดมากอันนี้เท่าไหร่
2: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
3: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
4: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
4: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
4: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่ง

0: ที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและ

0: นี้หากเราจะตรวจสอบข่าวสารความเป็นไปหรือว่าข่าวคราวของบ้านเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งแรกๆที่เราทุกคนต้องนึกถึงก็คงต้องเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
1: สมัยรัชกาลที่5เล่มแรกเป็นหนังสือขาวดำข่าวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้โดยมาก
2: คิดว่าน่าจะเป็นรอ6ค่ะพวกการดนตรีอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึกปะเป็นกระดาษบางๆน่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
4: ผมว่าน่าจะมีตั้งแต่รัชกาลที่5มั้งครับน่าจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาวๆหน่อยอะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพวกฝรั่งที่เข้ามาในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับ
5: รอ7ป่ะก็คงต้องเป็นข่าวดำอะค่ะแล้วก็ข่าวด้านการเมืองอย่างเดียว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นแล้วก็รายการคลายสงวนอีกแล้ววันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์จะมาสงวนเรื่องอะไรมิ้นสงวนเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะหาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ต้องมาที่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะและแถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะมิ้นได้ยินมาว่ามีโรงพิมพ์ที่เก่าแก่มากอยู่ที่นึง

ะที่มินรู้มาว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าใหม่ไปไหมอ่ะตกลงที่นี่ใช่โรงพิมพ์เก่าแก่จริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาไม่เหมือนโรงพิมพ์เลยรู้สึกไม่มั่นใจทํายังไงดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่ามินเริ่มสงสัยอีกแล้วว่ามาถูกที่หรือเปล่าไปหาคนช่วยคลายสงสัยก่อนนะว่าที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมขอสร้างความเชื่อมั่นกลับมานิดนึงใช่ปะเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรเอ่ย
1: เรียกพี่เล็กก็ได้ค่ะ
0: พี่เล็กเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะมิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก ก็เลยมาที่นี่เพราะว่ารู้มาว่าที่เนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่แต่ประเด็นคือ หนูไม่เห็นเขาความเป็นโรงพิมพ์อยู่ที่นี่เลยที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องมิ้นมาถูกที่แล้วนะคะ
2: โล่งใจ
1: เพราะที่นี่คือจริงๆแล้วเป็นโรงพิมพ์เก่าของครุสภาซึ่งสร้างมากว่า80ปีแล้วนะคะซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พิมพ์ตำราเรียนแล้วก็หนังสือวรรณคดีอีกมากมายเช่นขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณี
0: อะไรนี่นะ
1: คะค่ะ
0: เช็ครุ่น สรุปก็คือว่าที่นี่เป็นโรงพิมพ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้มาผิดที่ถึงจะไม่เจอหนังสือพิมพ์เริ่มแรกแต่ที่นี่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แน่นอนแต่คือตอนนี้นี่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ่งบอกไหมคะว่าที่เนี่ยเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน
1: ตัวเครื่องพิมพ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือร่องรอยซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นพิมพ์อะค่ะ
0: เป็นร่องที่พื้นอย่างเงี้ย
1: ค่ะใช่ค่ะซึ่งเรายังคงอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ไปดูร่องรอยกันอยู่ตรงไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ
0: อยู่ทางนี้ที่นี่เหรอคะพี่เล็กที่มิ้นจะเจอร่องรอยของแท่นพิมพ์
1: ค่ะใช่แล้วค่ะน้องมิ้นคือเนี่ยค่ะด้านหลังน้องมิ้นก็คือร่องรอยของแท่นพิมพ์ค่ะ
0: ขออนุญาตเดินขอเดินวนรอบ
1: ค่ะ
0: คือตามเส้นนี้เลยนี่คือ1แท่นนะคะ
1: ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันเดิมเนี่ยมันเป็นแท่นพิมพ์เนี่ยมันทำด้วยเหล็กซึ่งมีขนาดน้ำหนักมากอ่ะนะคะนี่คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู
0: ่นี่คือพื้นยุบนี่คือที่เห็นก
1: ัน เราใช่ไหมคะ
0: ค่ะโหคือต้องหนักมากอ่ะคุณผู้ชมคือพื้นยุบแบบ
1: เหยียบได้ค่ะ
0: ใช่เหยียบรู้สึกเกรงใจอดีตและประวัติศาสตร์ยังไงไม่รู้อ่ะคือตรงนี้นี่นอกจากตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกเห็นมีแถวนู้นอีกหลายรอยเลย
1: มีอีกหลายรอยด้วย
0: ก็คือมีหลายเครื่องพิมพ์เลยแต่ดูจากสถานที่แล้วคือคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันต้องไม่ได้มีแต่แค่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะมันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะสำหรับสถานที่นี
1: ้ค่ะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นโรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คือโรงเรียนนี้จะผลิตช่างพิมพ์นะคะช่างเรียงพิมพ์ที่จะมาทำหน้าที่เรียงตัวอักษรด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้จักช่างเรียงพิมพ์ไหมคะเพราะว่ามิ้นไม่รู้จักช่างเรียงพิมพ์คืออะไรคะพี่เล็ก
1: ช่างเรียงพิมพ์ก็คือก่อนที่จะทำการพิมพ์นะคะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรซึ่งทั้งพยัญชนะสระต้องเรียงแต่ตัวนะคะและความยากของมันนี่ก็คือในการเรียงเนี่ยจะต้องเรียงกลับด้านด้วยนะคะไม่ใช่เรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยากมากในการผลิตหนังสือแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะหนึ่งหน้าเนี่ยใช้เวลากี่วันคะ
1: คงต้องใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ามันแล้วต้องใช้มืออาชีพด้วยถึงต้องมีโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะพี่ลืมบอกไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: ก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชคือทำหน้าที่ผลิตช่างเรียงพิมพ
1: ์
0: เรียงทีละตัวแบบนี้คือเขาต้องใช้ทักษะมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และอย่างนี้นี่ รู้อยู่ว่ามันเป็นอดีตแหละเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าพอจะเหลือแบบแป้นให้มิ้นได้ลองฝึกเป็นช่างเรียงพิมพ์กับเขาไหมคะชุดนี้ไม่เคยเลย
1: คือถ้าวัสดุอุปกรณ์เดิมๆนี่อาจจะไม่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ได้จำลองนะคะเพื่อให้น้องมิ้นได้ไปย้อนอดีตได้นะคะย้อนกลองได
0: ้งั้นคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกับมิ้นกันค่ะวันนี้ขอเป็นช่างเรียงพิมพ์1วันเชิญพี่เล็กทำเลยค่ะ
1: เชิญทางนี้นะคะอันนี้เป็นทัชสกรีนที่จำลองตัวเรียงพิมพ์แบบโบราณนะคะซึ่งน้องมิ้นสามารถลองเล่นดูได้เลยค่ะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเชิญนะคะน้องมิ้นลองเล่นดู
0: นะ
1: คะ
0: ลองแล้วนะคุณผู้ชมเขามีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าทันสมัยมาเป็นวิชวลเลยนะคะก็คือเขาจะมีคำให้เลือกประมาณ4คำแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกคำไหนมาลองเรียงมีเลือกคำว่าสวัสดีบางลำพูพอกดมาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นแป้นพิมพ์เหมือนเป็นกล่องปกติแล้วก็มีตัวอักษรวรรณยุกต์แล้วก็สระให้เลือกนะคะ

0: ินค่ะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเครื่องเล่นสนุกสนุกให้น้องมินได้เล่นอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แตะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะสัมผัสได
1: ้ค่ะคือเขาพา
0: คือน้องมินสามารถเอากระดาษนี่นะคะใส่ไปตรงนี้ตัวอักษรที่เรียงพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่หมึกพิมพ์นะคะแล้วถ้าเราโยกคันโยกตัวเนี้ยมันก็จะพิมพ์ขึ้นมา
1: เลาะๆพร้อมยังคะคุณผู้ชมเรามาพิมพ์ไปพร้อมกัน1 2 3โอ้ตรงเห็นแล้วคือดูแล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราว
0: ซึ่งตรงนี้ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนร่วมสามารถส่งโปสการ์ดเนี่ยไปให้เพื่อนฝูงของเราได้ด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องไปไกลถึงปลายกับการส่งโปสการ์ดค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ เราจะได้มีส่วนร่วมในการทำโปสการ์ดด้วยแต่อย่างนึงคือเครื่องเล็กหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมข้างหน้าเนี่ยรอยแบบว่าฝังลึกแน่นเป็นร่องรอยใหญ่ขนาดแบบว่าแท่นพิมพ์ใหญ่ขนาดนี้สนุกอ่ะน้อยหนักเล็กข้างในพอแล้วแอบเห็นว่าข้างนอกเนี่ยยังมีบริเวณอีกเยอะเลยเมื่อสักครู่มองออกไปแล้วข้างนอกนี่เป็นอะไรคะพี่
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้ไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ข้างนอกค่ะเชิญค่ะค่ะน้องมิ้นค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือพิพิธบางลำพูนะคะน้องมิ้นสงสัยไหมคะหรือว่าชงนไหมว่าพิพิธบางลำพูคืออะไร
1: ค่ะคือกำลังยังคอมองเลยว่าพิพิธบางลำพูคืออะไรนะ
0: ค่ะพี่ขอท้าความนิดนึงคือหลังจากที่โรงพิมพ์ครุฑสภาได้ย้ายออกไปจากที่บริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งไปอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะคะตรงนี้คือที่ราชพัสดุนะคะกรมธารัตน์ก็ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางลำพูโดยในปีประมาณปี55เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประสานกับชุมชนบางลำพูนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้โดยที่ใช้อาคารไม้หลังเก่าเนี่ยนะคะ
1: หลังที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยเหรอคะ
0: อนุรักษ์ไว้แล้วก็โดยรวบรวมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพูมารวบรวมไว้ในอาคารนี้อาชีพในโบราณนะคะ

0: ส่วนอาคารด้านนี้นะคะเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งกรมธารักษ์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของกรมธารักษ์ซึ่งมีหลายด้านด้วยกันนะคะในเรื่องของการผลิตเหรียญกษาปณ์นะคะมีการจำลองพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อให้เห็นที่ราชพัสดุแล้วก็การประเมินราคาทรัพย์สินคือภารกิจของกรมธารักษ์อันนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนด้วยค่ะ
1: แต่ว่าค่ะพี่เล็กคือตอนแรกมิ้นมาที่เนี่ยเพราะว่ามิ้นฉงนเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหนู
0: TikTok พี่คิดว่าย่านนี้มันก็น่าจะมีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคิดว่าน้องมิ้นน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะคะ
1: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำคือขอบพระคุณพี่เล็กมากมากขอบคุณ
0: ที่มี
1: พระค
0: ุ
1: ณวันนี้พี่เล็กนะคะได้อุตส่าห์มาพามิ้นไปชมการเป็นช่างเรียงพิมพ์นะได้ลองเรียงพิมพ์แบบดิจิตอลแถมยังได้ลองพิมพ์แบบแท่นพิมพ์โบราณด้วยรวมถึงแนะนำถึงที่นี่นะคะพิพิธบางลำพูต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเรายังรออยู่เพราะฉะนั้นตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหรือเปล่าค่ะตามมาเลย
2: ขอบคุณพี่เล็กมากเลย

0: และตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคุณผู้ชมดูตรงนู้นเครื่องใหญ่มากคือน่าจะใหญ่กว่าที่มิ้นท์เล่นเมื่อสักครู่นี้ประมาณอย่างน้อยมี5เท่าเลยอะเวอร์ไปเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถคลายฉงนในเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะ
1: จากที่พี่เล็กแนะนำมิ้นมาว่าที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้น่าจะช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกให้กับมิ้นได้แต่ว่าจะจริงอย่างที่พี่เล็กบอกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรให้เราได้ชมอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีอ
2: าจารย์พลาดีสายครับ
0: อาจารย์พลาดีสายนะคะ คือว่าวันนี้เนี่ยค่ะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นี่แหละก
2: ็
0: เลยอยากจะทราบว่าให้อาจารย์พลาดีสายเนี่ยช่วยคลายฉงนให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก
2: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยนะฮะถ้าเป็นฝรั่งทำเนี่ยเราจะรู้จักกันคือหมอบัตเลมีคนทำจดหมายเหตุรีคอร์เดอร์หรือว่าจดหมายเหตุบางกอกนะฮะหรือจดหมายเหตุกรุงเทพมันเรียกกันหลายอัน
0: หลายชื่ออันนั้นคือเล่มแรก
2: เล่มแรกเลยทีนี้หมอเลทำเนี่ยก็ทำมาเนี่ยก็ได้ปีเดียวในเล่มแรกนะและพอหลังจากที่เมียแกตายแล้วแกก็เดินทางกลับไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ที่หมอวัดเลทำเนี่ยในเล่มแรกเนี่ยรัชกาลที่4ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู่ที่วัดประวรเนี่ยท่านก็เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยออกมาเนี่ยและลงข่าวค่อนข้างจะไม่ตรงกับความจริง
0: คือเล่มแรกที่หมอวัดเลทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะ
2: เป็นภาษาไทย
0: อ๋อเป็นภาษาไทย
2: เป็นภาษาไทยครับแล้วก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บ้างลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวการเดินเรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวสั้นๆทีนี้พอถ้าพอมาเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยดำริที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับนึงคือราชกิจจานุเบกษา
0: อันนี้คือของเราเอง
2: อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยเล่มแรกเหมือนกันเพราะนั้นจะมีเล่มแรกของฝรั่ง
0: แบบ
2: กับเล่มแรกของไทยนะครับ
0: หลังนี้เป็นจำลอง
2: เป็นกองบรรณาธิการในอดีตหลังจากที่มีตัวเรียงพิมพ์แล้ว
0: หนูได้ไปลองเรียงพิมพ์มาด้วยที่พิพิธภัณฑ์ลำพู
2: ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะไม่เห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่เห็นวิธีการเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องรู้ไงว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาและตัวบาง
0: มีกันแค่นี้เองเหรอคะ
2: มันจะมีบ่อตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาตัวบางอยู่ใกล้กัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับ
0: อันนี้เป็นช่าง
2: เร
0: ีย
2: งพิมพ์มีหน้าที่เรียงพิมพ์ตามที่ต้นฉบับมาพอต้นฉบับจากนักข่าวหรือบรรณาธิการมาก็จะมาวางไว้ข้างหน้านี่ก็จะเรียงไปเรื่อยฮะเรียงใส่สติ๊กไปเรื่อยนะครับและจนกระทั่งได้เป็นแถว
0: ก็คือกองบรรณาธิการสมัยก่อนนี่ก็จะมี
2: ใช้วิธีน
0: ี้
2: จะมีบรรณาธิการช่างเรียงนักข่าวนี่ก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วย
0: อ๋อคือเป็นช่างภาพด้วย
2: ช่างภาพด้วยเขียนเบ็ดเสร็จพิมพ์ดีดเสร็จอะไรเสร็จเลยอย่างเงี้ย
0: โอ้คุณผู้ชมนี่เขามีกันแค่3คนแล้วเขาก็แต่ละคนนี่ต้องมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยต้องถ่ายรูปด้วย
2: เขาทำทุกข่าวแหละ
0: คือข่าว
2: กับทุกข่าวไม่ใช่มาแบ่งการศึกษาไม่แบ่งบันเทิงหนังสือพิมพ์ในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นรายวันมันออกเป็นรายอาทิตย์นึงคือมันใช้เวลาการพิมพ์ด้วยการเรียงด้วยมันจะออกแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันข่าวรายชั่วโมงละอะไรมันก็เร็วขึ้นคนรุ่นเก่าเนี่ยนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าเนี่ยเราเรียกนักหนังสือพิมพ์นะฮะเราไม่ใช่เรียกนักข่าวอย่างเดียวนะ
0: นัก
2: ข่าวไปเอาข่าวมาแล้วมาให้กองบรรณาธิการบรรณาธิการก็มารีไลท์เนี่ยไม่ใช่หนังสือพิมพ์เนี่ยคือทำให้หนังสือพิมพ์มันเป็นเล่มอ่ะมันมีความเป็น
0: นักหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเลย
2: ใช่
0: คือเริ่มแรกกระบวนการนี่เริ่มจากอะไรคะอาจารย์บก.ก่อนหรือว่าเป็นนักข่าว
2: เรื่องจากบก.เนี่ยต้องประชุมกันก่อนว่าวันนี้มันมีข่าวเด่นอะไรบ้างมีหมายอะไรบ้าง
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมจะดูหมายดูจดหมายที่มามีจดหมายเชิญมีอะไรก็แบ่งเลยนักข่าววิ่งไปนี่นะแล้วนักข่าวต้องไปเมื่อก่อนมันก็ใช้เดินนะ
0: ค่ะ
2: เรียกย่ำต๊อกอ่ะ
0: ย่ำต๊อก
2: คือกล้องพอได้ข่าวมาแล้วก็ต้องมาวางที่กองบรรณาธิการแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ช่างเรียงก็เรียงตามกำหนดบรรณาธิการก็จะมีหน้าที่ว่าตรงนี้เอาขนาด2คอลัมน์นะตรงนี้4อักษรแล้วเข้าแท่นหมดเลยดีไม่ดีช่างเรียงอาจจะเป็นช่างแท่นไปด้วย
0: ช่างแท่นนี่คือยังไง
2: ช่างแท่นคืออยู่โรงพิมพ์อย
0: ู่
2: ก
0: ับแท่นเนี่ยควบคุมการพิมพ์ทั้งหมด
2: ควบคุมการพิมพ์พอส่งไอ้ตัวเรียงมาปั๊บเข้าไปเลย เข้าไปพิมพ์เลย
0: สุดยอดมัลติทาสกิ้งมากเห็นกระบวนการขนาดนี้เห็นแต่ละคนที่ทำแบบนี้แล้วอยากเห็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกแล้วล่ะค่ะอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
2: ได้ครับเชิญ
0: เล่มไหนคะอาจารย์เล่มแรก
2: เล่มน
0: ี้
2: ฮะ
0: นี่เหรอคะ
2: ฮะหนังสือ
0: จดหมายเหต
2: ุแล้วจริงๆมันคือ
0: นี่ไงแต่
2: แบงค์คอร์เดอร์เนี่ยจริงๆต้องเขาไปยานไว้เนี่ยคือจดหมายเหตุกรุงเทพ
0: ก็คืออันนี้ไม่ใช่ของจริงไหมคะอาจารย
2: ์อันนี้พิมพ์จากของจริง
0: พิมพ์จากของจริ ง
2: ทำเหมือนเลยทำคือเอาไอ้ของจริงมาถ่ายแล้วก็พิมพ์ใหม่
0: ของจริงยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
2: ของจริงมีอยู
0: ่
2: แต่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดปั๊บก็กรอบเลย
0: พูดถึงหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราคงถึงกระดาษใหญ่ๆใช่ป่ะคะแต่นี่คือเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เราเอาไว้อ่านแล้วแต่วันนี้เล่มใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเล่มแรก
2: เล่มแรกก็ไซน์นี้เลยฮะไซน์นี้เลยมีประมาณ8หน้าสองคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนอัน
0: นี้ของหมอบรัดเลย์ใช่ไหม
2: หมอบรัดเลย์
0: เขาเขียนถึงเรื่องอะไรคะเรื่องแรก
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็จะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างมีข่าวสั้นเป็นข่าวสาร
0: แล้วอย่างที่เห็นเก่าๆตรงนี้ล่ะคะ
2: เก่าๆนี่อันนี้เป็นของกศร.กุหลาบสยามประเภทอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่จริงไซส์จริงๆเราพิมพ์ได้ขนาดเนี้ย
0: อ๋อนี่คือไซส์จริงๆนี่ของจริงเลยใช่ไหมอาจารย์
2: ของจริงเลยครับของกศร.กุหลาบเป็นหนังสือสยามประเภทเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่นี่ออกโดยเอกชน
0: อันนี้ของไทยเรา
2: ของไทยเราแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยที่ต่อจากตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเล่มแรกของหมอบรรเลงอีกเล่มก็คือราชกิจจานุเบกษาของรายการที่4รายการที่4เนี่ยท่านเห็นว่าหมอบรรเลงเนี่ยลงข่าวเนี่ยบางทีจะมีเรื่องผิดๆ
0: คือเหมือนกับว่ายังเข้าใจภาษาไทยไม่เต็มที่
2: ใช่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไปทำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรียกว่าเพ่งดูราชกิจพระราชาเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะชัดเจน
0: ก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์
2: ใช่
0: อาจารย์แล้วเห็นว่าฟอนต์ตัวอักษรไม่เหมือนกันด้วย
2: มันจะมีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกตัวฝรั่งเศสเนี่ยพวกฝรั่งเศส
0: ของที่ราชกิจจานุเบกษานี่เป็นตัวฝรั่งเศส
2: ฝรั่งเศสฮะเราเรียกถ้าเราดูว่าถ้าเป็นสำนักพิมพ์หมอบัตเลก็จะเป็นหนังสือเป็นตัวพิมพ์ชุดนี้เขาเรียกชุดภาษาไทยแล้วเรียกฟอสเนี่ยคือฝรั่งเศสนะฮะถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสำนักพิมพ์หมอบัตเล
0: วิธีการพิมพ์สมัยก่อนนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เป็นแท่นพิมพ์แล้วเราก็ดึงลงมา
2: ใช่ดึงโยกมาแล้วเอากระดาษบนให้ตัวพิมพ์
0: แล้วก็
2: กดปั๊มลงไปแล้วมันก็จะบางทีกดหนักก็ทะลุมันก็จะเป็นรอยเส้นๆมันจะมีอยู
0: ่ถ้าคราวที่แล้วเป็นของจริงมันว่าของมีทะลุแน่นอนกดซะเต็มแรงเลย
2: กดฮะ
0: แล้วมีกดไม่ติดบ้างไหมคะอาจารย์แบบว่ากด
2: แ
0: ล้ว
2: แบบตัวอักษรขาดมีบางตัวก็จะมี
0: แล้วถ้าที่ขาดหายนี่ทำไ
2: หมบางทีเคลื่อนก็มี
0: เอามีเคลื่อนด้วย
2: เคลื่อนตามบรรทัดเนี่ย
0: แล้วถ้าสมมติว่า
2: ตัวหนังสือตัวสละหายก็มี
0: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำใหม่หรือว่าออกทั้งอย่างนั้น
2: มันก็ออกไปอย่างนั้นเลย
0: พูดถึงเรื่องการพิมพ์แล้วอาจารย์หนูเนี่ยเห็นแต่เครื่องจำลองอยากเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่นี่มีไหมคะ
2: เครื่องพิมพ์เครื่องแรกไม่มีเพราะว่าของจริงเนี่ยไม่มีละเราก็พยายามหานะไม่
0: ม
2: ีมันทำด้วยไม้ไงมันก็ทำรุดไปหมด
0: อ๋อเป็นไม้เหรอคะไม่ได้เป็นเหล็ก
2: มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเกลียวเป็นอะไรเป็นเหล็กเนี่ยอยู
0: ่แต่ว่าที่นี่มีแบบจำลอง
2: ที่แบบจำลอง
0: งั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทาวินนะคะ
2: ค
0: ุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเรารีบไปดูเครื่องพิมพ์เครื่องแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์นำไปเลยค่ะ
2: เชิญครับ

0: นี่เป็นรูปแบบมันนะฮะเป็นไม้ท่านพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยมันก็ไซส์เนี่ยไซส์ขนาด
1: ไซส
0: ์เล็กๆอย่างเงี้ย
1: หน้าตาแบบนี้เลย
0: หน้าตาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาทำก็จะใช้ตัวพิมพ์ในสมัยนู้นมันจะต้องเอาตัวเรียงมายกเข้ายกออก
1: นี่ทำคนเดียวไหมคะเนี่ยอันนี้ค
0: ือเขาตัวใหญ่ทำคนเดียว
1: เลื่อนหมุนเลื่อนหมุนอยู่
0: นี่ฝรั่งมันเป็นวิธีคิดและอันนี้ก็ยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่คานตัวเนี้ยมันสำหรับทำแล้วมันยกขึ้น
1: อันนี้คือที่ไว้ปั๊มหมึกเหรอคะ
0: ตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะใช้หมึกเนี่ยมันจะรูดไปถอนไอ้ตัวท่านพิมพ์มันทำด้วยไม้ไง
1: ค่ะ
0: มันจึงไม่เห็นรูปแบบที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงก็ไปจำลองมาจากรูปถ่าย
1: อ๋อแต่นี่ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบนี้
0: โครงสร้างลักษณะอย่างนี้
1: และที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรเคลื่อนบ้างเนี่ยมันเกิดจากการ
0: กด
1: การกด
0: แล้วก็การที่ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ที
1: ่
0: ไม่ได้ล็อกที่มันจะต้องมีตัวล็อกด้วย
1: นอกจากเครื่องพิมพ์จำลองแล้วคุณผู้ชมมิแนบสังเกตเห็นว่า

0: มีพระรูปอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นของสองรัชกาล
1: คือเป็นบุคคลสำคัญที่พิพิธภัณฑ์หรือพิมพ์ไทยเรายกย่องไว
0: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นต่อดีไหมคะถึงเรื่องสองพระองค์นี้ไปกันเลยคุณผู้ชม
1: ครับเชิญครับ
0: ค่ะ

0: จารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบุคคลสำคัญทั้งสองพระองค์หน่อยค่ะ
1: ก็บุคคลสำคัญสององค์เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการพิมพ์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้รู้ความรู้เรื่องการพิมพ์จากสังฆราชเปรากัวเปรากัวนี่อยู่ใกล้ๆวัดราชาเพราะท่านบวชอยู่ที่วัดราชาที่ว่าท่านก็คุยกันเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะในการพิมพ์ท่านสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดบวรมาวัดบวรเนี่ยท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเอาพระเนี่ยเป็นช่างพิมพ
0: ์อบนี่คืออย่างเครื่องเมื่อสักครู่นี่คือพระเป็นคน
1: พระเป็นคนทำไปพิมพ์เรื่องธรรมะไงหมอบัณฑเลก็พิมพ์ศาสนาคริสต
0: ์อ๋อใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็รัชกาลที่สี่ท่านก็เลยพิมพ์เรื่อง
0: เ
1: ก
0: ี่ยวกับ
1: ศาสนาพุทธพอตอนหลังพอท่านได้ครองราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทำราชกิจจานุเบกษาแล้วนอกนั้นก็ทำหนังสืออื่นๆก็เรียกว่าโรงพิมพ์หลวงลงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการเพรา
0: ะ
1: นั้นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีหนังสือจดหมายเหตุประกาศอะไรทั้งหลายเนี่ยรายการที่4ก็จะทรงให้พิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ท่านเป็นบรรณาธิการเอง
0: ท่านเป็นคนประชุมดูค
1: ่
0: ะจ
1: ั
0: ดวางทุกอย่าง
1: จัดวางทุกอย่างเลย
0: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็เป็นองค์ที่เหมือนกับเริ่ม
1: มีพระราชนิพนธ์ด้วย
0: แล้วอีกพระองค์นึงล่ะคะ
1: ก็อีกพระองค์นึงก็คือรัชกาลที่6
0: ค่ะ
1: อันนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยท่านเป็นพระองค์แรกเลยคือท่านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาปั๊บเนี่ยคืออยู่อังกฤษเนี่ยทำหนังสืออยู่ละ
0: อ๋อคือท่านคือไปท่านทำตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
1: ที่นู่นแล้วคือหนังสือแบบในชั้นเรียนไง
0: ค่ะ
1: หนังสือในชั้นเรียนกันต่างคนก็แจกให้เขียนคนละเรื่องหรือเรื่องก็ว่าเย็บเล่มคนที่เรียนในสมัยเทพศิรินทร์เนี่ยจะทำอย่างนี้กันเยอะมันจะเกิดนักเขียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาตั้งมาเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ไทย
0: หนังสือพิมพ์ไทย
1: พิมพ์ไทยแล้วก็ท่านเองก็ใช้นามปากกาเป็นองค์แรกนะที่ใช้นามปากกาไม่ให้คนรู
0: ้
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นพระมหากษ
0: ั
1: ตริย์เขียนแล้วก็ท่านไปใช้อัศวพาหุเสียยุทธยา
0: เสียยุทธยา
1: เสียยุทธยาก็ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในหนังสือ
0: คือท่านเนี่ยต้องการ
1: แสดงความคิดเห็น
0: ความคิดเห็น
1: ให้ประชาชนได้อ่านประชาชนอ่านปั๊บไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์หรอก
0: ต้องตอบกับท่านเลยเหรอคะ
1: ใช่ขัดแย้งกันเลยนั่นคือเรียกว่าโทษแรงนะ
0: นั่นนะสิหนูก็เห็นว่าสุดยอดมาก
1: ในเซียวฮุดเซ็งนี่นะฮะเป็นคนเขียนในจีโนสยามวารสารเขียนโต้กับท่านเลยแล้วก็ท่านก็โดนข้อหาหมิ่นประมาท
0: อ้าวโดนด้วยเหรอคะ
1: โดนในเซียวฮุดเซ็งเนี่ยโดนแต่ท่านก็ยกโทษให้ไง
0: เพราะ
1: ความเป็นนักหนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็น
0: สุดท้ายท่านได้เฉลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่านามปากกานี้เนี่ย
1: ตอนหลังก็รู้กันฮะตอนหลังก็รู้กันแต่ท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว
0: ตั้งแต่รัชกาลที่หก
1: แล้วกันที่6เนี่ยท่านวางรากฐานประชาธิปไตยคือต้องการให้ขุนนางเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วก็นั่งฟังท่านอย่างเดียวท่านก็จะจี้ให้แสดงความคิดเห็นด้วยท่านจึงจำลองเมืองไงดุสิตธานีไงดุสิตธานีขึ้นมาก็แล้วก็ออกหนังสือดุสิตสมิทธเป็นหนังสือลายสะดวกออกบ้างไม่ออกบ้างท่านเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนแล้วท่านเองก็ลงไปเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนี่คือการสร้างชาติไทยในดุสิตธานีเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นนักหนังสือพิมพ
0: ์
1: ที่คือมีนามปากกาแล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารแล้วก็หนังสือพิมพ์มากำหนดว่าบรรณาธิการนี่ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่มานั่งเขียน
0: อ๋อนี่กำหนดหน้าที่
1: หลังจากที่มีเรื่องแล้วอ่ะอย่างที่มีเรื่องแล้วอ
0: ๋อหลังจากที่มีเรื่องแล้ว
1: ก็เลยกลายเป็นพระราชบัญญัติตำรับที่ควบคุม
0: อ๋อก็คือออกในรัชกาลที่6พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
1: 2465ใช่มั้ย
0: อ๋ออืออ
1: ะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการโฆษณาสิ่งที่ไม่คนได้รู้เนี่ยคนทำต้องรับผิดชอบ
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์มากๆที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบการพิมพ์แล้วก็กรอบหน้าที่ต่างๆสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ฟาดิสัยมากๆขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าฉงนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์ซึ่งพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือการพิมพ์ต้องมาควบคู่กันแน่นอนแต่การพิมพ์จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานหรือว่าน่ารู้ขนาดไหนเนี่ยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโลกเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดวินฮันเตอร์แมคฟาร์แลนด์ชาวอเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่5ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้น จึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงานสมิธพรีเมอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กเป็นผู้ผลิตให้โดยแม็กฟาร์แลนด์เป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร7แถวทำงานแบบตรึงแคร่อักษรต่อมาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องนี้ได้ถือเป็นต้นแบบของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่อๆมาในไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ความสงวนอีกแล้วมีความสงวนเรื่องตอนแรกเนี่ยเริ่มจากเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ไปลองเรียงพิมพ์ไปรู้จักว่าเขามีช่างเรียงพิมพ์แล้วก็รู้จักเห็นถึงแท่นพิมพ์ก็เลยเกิดสงวนเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: บริกรรมคาถา
0: ไปด้วย
1: นี่นะจะได้ตอบได้เรื่องการพิมพ์โอ้เรื่องการพิมพ์นี่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่พัฒนาเป็นเรื่องของความพัฒนาความเจริญของโลกเลย
0: ของโลก
1: เลยฮะในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาที่เราจะทำเอกสารหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องแบบสลักลงไปบนก้อนหิน
0: คือตอกแบบ
1: ตอกบนก้อนหินเลยเพราะจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหง
0: ศิลาจารึก
1: สมัยโบราณเนี่ยอยากได้เหมือนกันสัก2อันนี่ก็เรื่องใหญ่ละ
0: ก็คือตอก
1: ก็ต้องตอกบนหินใช่อย่างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะโปรดให้สร้างศิลาจารึกนะมีข้อความเหมือนกันเลยหลักหนึ่งปักไว้ที่ปราสาทพระขันที่ เมืองกัมพูชาอีกหลักหนึ่งมาปักที่ปราสาทสะดับก๊อกท
0: ม
1: ในเขตสระแก้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกสารงานเขียนมือ เราเรียกว่าหนังสือทำมือหนังสือเขียนมือไม่ว่าจะเป็นสมุดคอยทำจากกระดาษสานะฮะพับไปพับมาหรือคัมภีร์ใบลานที่ใช้เหล็กเขียนจานลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาขม่าวก้นหม้อสีดำทาทาบลงไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาเราใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสมัยอยุธยาพอตั้งแต่พ.ศ.2200ลงมาเนี่ยเรามีมิชชันนารีชาวต่างชาติเรามีพ่อค้าชาวต่างชาติเรามีคณะราชทูตชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเราได้แต่สันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่นำพาเอาคริสต์ศาสนาม าเผยแผ่ในประเทศของเรามันจะต้องมีสิ่งพิมพ์เข้ามาด้วยแน่นอนเราเนี่ยสันนิษฐานว่าในบุคคลเหล่านี้นะครับน่าจะได้สร้างสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นแต่คำว่าภาษาไทยในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะตัวภาษาแต่ตัวอักษรไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ตัวเป็นอักษรอาหรับ
0: อ๋อคือเหมือนคาราโอเกะแบบนั้นน
1: ะเหมือนกับคาราโอเกะ
0: วิแล้วอย่างนี้ไม่อ่านยากเหรอคะอาจารย์กว่าจะ
1: อ่านยากอ่านยากครับเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยที่เรากล้าเดาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราพบว่าคณะราชทูตจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เดินทาง

0: รดให้เล่นเพลงมโหรีพระราชทานเลี้ยงคณะทูตมีมโหรีขับกล่อมเขาก็จดเป็นโน้ตประเทศไทยไม่เคยมีโน้ตเราท่องจำเอานะฮะเพราะฉะนั้นลาลูแบร์จดเป็นโน้ตแล้วชื่อเพลงเขาเขียนว่า S A I S A M O R N เพลงสายสมอน
1: M O R N ส
0: ิ M O R N ขอโทษสายสมอน M O R N สายสมอนนี่แหละเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ยังอยู่ที่อาร์คีฟของฝรั่งเศสนะฮะเอกสารนี่ยังอยู่เรามาตีพิมพ์เผยแพร่เยอะมากเลยอันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการพิมพ์แล้วแล้วก็ใช้ตัวอักษรแบบคาราโอเกะผ่านลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยนึกหรอกว่ามันมีการตีพิมพ์พ.ศ. 2310เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเนี่ย 20,000 คนนะเรียกว่าเยอะมากทีเดียวในสมัยนั้นเฉลยศึกของไทยเราสืบลูกสืบหลานอยู่ที่พม่า
1: อ๋อคือยัง
0: อยู่มันไม่ได้หมดรุ่นแล้วมันตายนี่นะตายไปมันก็แต่งงานกันมันไม่ได้กลับมันแต่งหนีกลับมาก็มีแต่งงานกันออกลูกออกหลานก็มีแต่งงานกันเองก็มีแต่งงานกับพม่าก็มีนะฮะก็มีมิชชันนารีผู้หญิงชื่อแอนยัสเซนนะฮะแอนยัสเซนเนี่ยเขาชอบภาษาไทยฟังภาษาไทยไพเราะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะมันมีครบเสียงชอบเหมือนเสียงดนตรีแอนยัสเซนถึงขนาดว่ารักภาษาไทยมากถึงขนาดที่ว่าคิดทำตัวอักษรภาษาไทยคิดแม่พิมพ์คิดที่พม่าแต่ความที่พม่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นตอนนั้นในการจะทำพวกโนว์ฮาวเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมาทำที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวต้นแบบแม่พิมพ์เนี่ยเยแอนยัสเซนก็ส่งมาที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็มาทำเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อยู่ที่สิงคโปร์หมอบัตเลเอามาคำถามของหนูก็คือหมอบัตเลเอามาจากไหนก็เอามาจากสิงคโปร์
1: ย้อนกลับไปก็คือว่าแอนยัสเซนเนี่ยเขาทำทิ้งไว้ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยู่พม่าแล้วก็หลงใหลภาษาไทยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์มาสั่งทำที่สิงคโปร์เพราะว่าพม่าทำไม่ได้แล้วก็หมอบัตเลก็คงได้มาคุยกันไปคุยกันมาเจอไอ้ตัวแม่พิมพ์อันนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามความต้องการไอ้เจ้าแม่พิมพ์นี้นะพิมพ์หนังสือไทยครั้งแรกชื่อว่าหนังสือนะฮะเจมส์โลสแกรมมา
1: เป็นไวยากรณ์อังกฤษ
0: เป็นทำนองจริงๆฟังชื่อหนังสือเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเหมือนกับดิกชันนารีแปลไทยเป็นอังกฤษ
1: อ๋อเป็นดิกไทยอังกฤษ
0: ใช่ส้วมก็แปลว่าทอยเลทอย่างนี้เป็นต้น
1: อันนี้คือทำให้ฝรั่งอ่าน
0: ฝรั่งอ่านใช่ฝรั่งมาเพราะแปลว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะ
1: นี่เป็นไกด์บุ๊กมาเมืองไทยเล่มแรก
0: เล่มแรกนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะถือไอ้เจ้าเล่มเนี้ยติดเข้ามา
1: ต้นกำเนิดไกด์บุ๊กอยู่ที่นี่
0: เจมส์โลสแกรมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่พิมพ์เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พอทราบแล้วก็เล่าให้มิ้นฟัง
1: อย่างนี้ถือว่าหมอบัตเลนี่เอาทั้งความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนี่ทำให้มันแบบว่าเผยแพร่ในประเทศไทยให้เราแบบกว้างขึ้นด้วยนะคะ
0: เขาเป็นปูชนียบุคคลนะครับมีพระคุณมากนะหมอบัตเลนี่ต้องยกมือไหว้
1: พูดไหว้ทุกคนเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียน
0: คือว่าก่อตั้งวัฒนาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แม่พี่ก็วัฒนานะหมอบัตเลนี่ตีพิมพ์นะพงศวดานเอ่ยจดหมายเหตุเอ่ยเยอะแยะมากมาย
1: ออกมา
0: ไปเห็นมาหมดแล้วแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะที่เรารู้จักกันดีก็คือบางกอกเรคคอร์ดเดอร์นะเป็นหนังสือที่รวบรวมเหมือนกับข่าวทั้งหลายแล้วก็บางกอกเรคคอร์ดเดอร์สนุกนะผมอ่านเนี่ยเคยอ่านภูเขาไฟระเบิดในสมัยร.5นะก็มีเรื่องรายงานข่าวภูเขาไฟกระกระตั้วระเบิดโอ้เรายังไปอ่านเจอเราดาวหางฮาเล่มาเราก็อ่านเจอในบางกอกเรคคอร์ดเดอร์มันเป็นบันทึกความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เสียดายนะมันน่าจะเป็นหนังสือบังคับให้เด็กไทยได้อ่านทุกคนในทุกชั้นเรียนเพราะว่ามันคือเบสิกของวิถีชีวิตของโลกมันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นมาก
1: เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้รอบต
0: ั
1: ว
0: ใช่ใช่มินจริงๆคุณหมอบัตเลเนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์ปฏิทินสุริยคติอันแรกของประเทศไทย
1: คือปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้เหรอ
0: ใช่ภาษาไทย

0: ไอเนี่ยหมอบัตเลทำก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราใช้หลักจันทรคติ
1: อ๋อคือดูข้างขึ้นข้างแรม
0: ดูข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาพระจันทร์15ค่ําเป็นหลักพระจ
1: ัน
0: ทร์
1: 15ค่ําคือวันนี้เต็มดวงที่15ก็คือเริ่ม15
0: เออสมมติเดือน5ขึ้น15ค่ําไม่เกี่ยววันที่15ค่ําขึ้นก็เบ็ดเสร็จสว่างจ้า15ค่ําแรมก็คือมืดสนิทพอดีหมอบัตเลบอกปฏิทินสุริยคติเนี่ยไม่ได้ต้องทําให้มันตายตัวมันจะได้ง่าย
1: เป็นแบบสากล
0: เอาเป็นสากลก็1มกราคือวันขึ้นปีใหม
1: ่
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: งั้นอย่างนี้วันหยุดพวกคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นี่หมอบัตเลก็เอาเข้ามาด้วยป่ะคะ
0: วันหยุดไม่แน่ใจนะแต่วันฉลองก็คงเอามาแน่ตั้งแต่สมัยนั้นนะวันฉลองคริสต์มาสเนี่ยคงใช่แน่นอนวันปีใหม่ของเรามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5ที่6นั้น1มกราคมเป็นวันปีใหม่เนี่ย
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเนี่ยมาในรัชกาลที่3แต่ว่าสำหรับรัชกาลอื่นๆถัดมาเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในเรื่องการพิมพ์อะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ
2: ลงน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการกำเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของโลกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวอักษรลงบนกระดาษปรากฏให้เห็นครั้งแรกที่ประเทศจีนในราวศตวรรษที่8โดยทางการจีนจะใช้วิธีเขียนข่าวสารลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่าหลังจากที่กูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จชาวยุโรปก็เริ่มใช้วิธีการพิมพ์ข่าวสารแทนการเขียนด้วยลายมือซึ่งในยุคแรกๆของการถือกำเนิดสิ่งพิมพ์นั้นการเผยแพร่ข่าวสารยังคงอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าวมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวสารด้านการค้าขายจนกระทั่งในปีค.ศ.1905จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นโดยเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีชื่อว่า Relation ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและค่อยๆแพร่หลายไปโลก

0: เรื่องการพิมพ์กันต่อค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถึงรัชกาลที่3แล้วแต่ทีนี้เห็นว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นที่มิ้นไปพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมานี่ถึงกับว่ามีรูปปั้นของรัชกาลที่4อยู่ด้วยแล้วบอกว่าท่านนี่แหละเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเราอันนี้นี่ในรัชกาลที่4นี่มีความเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ลงใจอ่ะมันอีกเยอะมาก4 5 6 7 8 9อีกตั้ง6รัชกาลเพิ่งผ่านไป3รัชกาลนี่เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วจะรวบรัดตัดความในสมัยรัชกาลที่3ขณะที่ทรงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยนะฮะรัชกาลที่4ตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสต่อมาก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ย้ายมาเป็นเหมือนกับเจ้าอาวาสนี่แหละนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะก็มาประทับอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นนะรัชกาลที่4ก็ได้ทรงศึกษาภาษาลาตินนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับคนไทยเราจะรู้จักแต่ว่ารัชกาลที่4เก่งภาษาอังกฤษจริงๆท่านเริ่มต้นด้วยภาษาลาตินกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับซึ่งท่านก็แตกฉานเพราะรัชกาลที่4นี้จะต้องถือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวการพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยมาเป็นอย่างมากทรงมีพระราชดำริบอกว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเราจะพิมพ์หนังสือเองมั่งไม่ได้นะก็เลยโปรดทดลองตั้งโรงพิมพ์ขึ้นก็โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวรนะ
0: ตั้งตอนที่ทรงผนวดอยู่เลย
1: ใช่ตั้งโรงพิมพ์บอกว่าเพราะว่าก็บอกเอ๊ะฝรั่งมังค่าพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้บ้างนะก็ตั้งโรงพิมพ์เราเรียกว่าโรงพิมพ์วัดบวรเรียกง่ายๆทับศัพท์ไปเลยโรงพิมพ์วัดบวรใช่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะฮะแต่หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หลากหลายมากขึ้นนะเช่นประวัติศาสตร์เช่นอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติรวมไปจนถึงสังคมวรรณคดีอะไรต่างๆโรงพิมพ์นี้ก็โปรดเกล้าสมพระนาโปรดเกล้าให้ตั้งไว้ในพระบรมมหาราชวังนะฮะก็คือที่มีกำแพงขาวล้อมรอบพระแก้วนั่นแหละนะครับชื่อโรงพิมพ์อักษรพิมพ์ภกาน
0: ะฮะเพราะ
1: ชื่อเพราะมากเลยอักษรพิมพ์ภกานะครับก็ถือว่าเป็นโรงพิมพ์แรกๆของในพระบรมมหาราชวังของเรานะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ตีพิมพ์สำคัญที่สุดคือพระราชนามบัตรนะฮะพระราชนามบัตรก็คือนามบัตรของ
0: นามบัตร
1: เนมการ์ดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นอักษรเราเรียกว่าพระราชนามบัตรว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะใน1แผ่นเนี่ยนะมี4ภาษามีภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ใช้แบบคาราโอเกะคืออักษรแบบ
0: ภาษาที่ท่านทรงเชี่ยวชาญ
1: ใช่บรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งบรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีนามบัตรใช้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงพิมพ์นามบัตรทุกวันนี้เนี่ยพระราชนามบัตรนั้นน่ะมันก็ผ่านกาลเวลามาเยอะนะเกือบ200ปีแล้วพระราชทานคนพระราชทานกับคณะราชทูตที่มาเฝ้าบ้างปัจจุบันเนี่ยมันกระเด็นกระดอนหายไปจนกระทั่งต้องเรียกว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลืออยู่ใบเดียวของประเทศไทยนะวันหลังเราจะพาไปดูตอนนี้เก็บเป็นความลับก่อนให้ท่านผู้ชมสงสัยเล่นๆท่านผู้ติดตามเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อหน้าเราแล้วก็จะตกงาน
0: เ
1: ห็นไหม
0: เบ
1: ื่อ
0: นะคะ
1: อ้อนข้าวอ้อนข้าวลูก
0: โอ้โหนี่นอกจากจะมีโรงพิมพ์ของเราเองที่เป็นคนตั้งโรงพิมพ์แรกมีโรงพิมพ์หลวงมีนามบัตรด้วยนี่ถือว่าเป็นยุคทองเลยไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ยุคทองนี่มันต้องมาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะค
0: ือ
1: 4เนี่ยนะท่านสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อฐานก่อรากสั่งแท่นพิมพ์มาสั่งตัวมาวางรากฐานเอาไว้พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแล้วเนี่ย
0: พร้อม
1: หมดแล้วโรงพิมพ์ก็มีแล้วในวังจริงไหมฮะอักษรพิมพ์ภกาเนี่ยท่านก็โอ้โหคราวนี้สนุกเลยจัดเต็มพิมพ์วรรณคดีไทยเอาวรรณคดีเก่าทั้งหลายสุนทรภู่สุนทรผู้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์อินเหนาและการที่1ร2ใครต่อใครเอาลงมาตีพิมพ์หมดเลยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะมันเหมือนกับหนังสือฝรั่งไงถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมุดข่อยพับไปพับมาแล้วก็ นอกจากนั้นในสมัยร.5เนี่ยบางกอกเรคคอร์ดเดอร์ของหมอบรัดเลย์ก็เริ่มซาความนิยมรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้มีการตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานะเป็นรูปเล่มออกมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นมีการตีพิมพ์หนังสือที่สำคัญมากเลย Dictionary ไทยฝรั่งนี่แหละ
0: อ๋อ Dictionary เล่มแรก
1: Dictionary เลยเรียกว่าอักขราพิธานศัพท์ใช้คำว่าอะไรนะ Dictionary of Siam Language นะฮะตีพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยนะรวมเอาคำศัพท์อันนี้ใช้แล้วนะผมก็ใช้เพราะว่าเวลาที่ทำเรื่องผ้
0: า
1: ที่ทำเรื่องผ้าพี่ก็จะมาดูว่ามีการกล่าวถึงผ้าอะไรบ้างใน Dictionary เล่มนี้นะก็นั่งไล่มาอุปกรณ์ในการทอผ้ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย 40,000 คำนะใน Dictionary เล่มนี้เนี่ยสารพัดไม่ก็หนาอย่างนี้เลยแหละนะอย่างนี้เลย 40,000 คำรวมอยู่ถือว่าเป็นการรวบรวม dictionary หรือพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทย
0: นี่เป็นไทยอังกฤษหรือว่าอังกฤษไทย
1: เป็นไทยอังกฤษฮะ
0: คือจนมีขายอยู่ไหมคะอาจารย์
1: ไม่มีขายแล้วมันหนังสือสาบสูญแล้วมันต้องไปตามคนที่เขาสะสมหนังสือโบราณอ
0: ย่างเช่นบ้านอาจารย์เป็นต้น
1: บ้านผมก็ไม่มีเก่าขนาดนี้โอ้โหเล่มเป็นแสนเป็นล้านแล้วมั้งหนังสืออันนี้ไม่มีฮะมันหายากมากแล้วมันพิมพ์ไม่มากหรอกในสมัยนั้นนี่คือยุคทองจริงๆนะยุคทองจริงๆในสมัยกันที่5นอกจากนั้นเนี่ยนะการตีพิมพ์มันเจริญมากนะเอกชนก็เริ่มมาตีพิมพ์ทีนี้ก็เกิดการตั้งโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: รู้ไปมาแล้ว
1: ที่เรียกว่าต้องวัดสังเวชเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนมันอยู่ติดกับวัดสังเวชนะสมัยนั้นติดวัดอะไรเขาก็เอาวัดนั้นเป็นหลัก
0: เออจริงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คนโบราณก็เอาง่ายดีฮะเพราะว่าเราไม่มีบ้านเลขที่สมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจะบอกว่าใครอยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บอกว่าใกล้วัดเน
0: ี่
1: ย
0: วัดนี้วัดนั้น
1: ใช่สอนทำแม่พิมพ์สอนเรียงพิมพ์ลองให้เอาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วย
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้แหละโรงเรียนการสอนการพิมพ์ที่วัดสังเวชเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอารยธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ย
0: แปลว่าแบบนี้นี่ช่วงนั้นคืออาชีพช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเรียงพิมพ์อะไรอย่าง
1: เงี้ยเงินดีมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เฟื่องฟู
1: รุ่งเรืองเฟื่องฟูมีเงินดาวเงินเดือนดีคนจีนและคนต่างประเทศก็เข้ามาทำงานนี้เยอะมาก
0: คือมาเป็นลูกจ้างเราอย่างเงี้ย
1: มาเป็นลูกจ้างด้วยค่ะตามโรงพิมพ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะตีพิมพ์ภาษาต่างชาติบางทีก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษาอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีช่างเรียงเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาไทยที่ดีนะมันก็เรียงผิดเรียงถูกเยอะแยะนะเรามีสิ่งพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ผิดเนี่ยสนุกสนาน

0: นั้นเวลาตีพิมพ์ออกมาจะเป็นสิ่งพิมพ์หายากเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์หายากเหมือนแบงค์พิมพ์ผิดธนบัตรพิมพ์ผิดก็จะมีราคาสูงมากใช่ราคาสูงราคาแพงมาก
1: กว่าเราจะได้หนังสือแบบนี้สักเล่มนึงนี่โอ้โหสมัยก่อนนี่เขามีเรื่องราวเยอะมากกว่าจะแกะสลักแป้นพิมพ์กว่าจะมีตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวกว่าจะพิมพ์ทีละตัวทีละตัวเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มินเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันมีเรื่องราวมากขนาดไหนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทนุถนอมหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าหลักการพิมพ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งบิดาการพิมพ์ต้นแบบต้นตอแล้วก็จุดแรกเริ่มผู้ที่บุกเบิกเรื่องของการพิมพ์ให้เฟื่องฟูในประเทศไทยหรือต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
1: เรียกว่าวันนี้คลายสงวนครบเลยนะคะทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วก็เรื่องการพิมพ์แล้วก็ที่มาของการพิมพ์ด้วยแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้สงวนแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมนั่นก็คือ Facebook ของรายการคลายสงวนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกดเยอะๆแบบนี้เลยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่สงวนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เราช่วยคลายสงวนส่งเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้นกับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันถ้าเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในบรรดาแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นวัฒนธรรมของประชากรที่ดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาสืบต่อมานับเป็นพันปีเมื่อพุทธศักราช 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงต่อมาในปีพุทธศักราช 2517ถึง 2518 กรมศิลปากรร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้โดยมีนายพิสิทธิ์เจริญวงศ์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายไทยและดร.เชสเตอร์กอร์แมนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นการดำเนินงานแบบสหวิทยาการหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นได้ทำการศึกษาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสาขาต่างๆจากนานาประเทศผลของการศึกษาได้ปรากฏเป็นบทความและเอกสารทางวิชาการหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศส่งผลให้เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีความเด่นชัดตั้งแต่เรื่องอายุสมัยลักษณะของประชากรสิทธิสังคมและเทคโนโลยี
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกไปตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ได้
1: มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจาย

0: อากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะใ

0: นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ชงเอื้อๆกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: มีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน์นะคร
1: ับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: หรือเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: อ่ะเราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นปองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้น

0: เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะครับ
0: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆในตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษบอกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันติดหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋ออยู่ใน20 กว่าล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละก็ลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับวันนี้ก็ฮะ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
1: มาตามท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช
1: ่อันนี้คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับผม
2: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะฮะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
2: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
2: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
2: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์
2: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ3,000 ครัว
2: เรือนแบบ
1: เหลือเฟือ
2: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
2: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
2: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
2: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
2: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
2: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
2: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลลงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
2: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
2: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื
2: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: อนุมัติเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
2: ปัญหาอะไรต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
2: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
2: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะ
1: ครับ
2: เรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้

0: นะครับเราเผยแพร่ให้กับชุมชนสาธารณชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลณทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้
1: ร
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์เหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
1: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปถ่านเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
1: ด
2: ีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามสังคมเมืองแต่เมื่อคิดแบบนี้แล้วปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือว่าจะปลูกได้อย่างไรเพราะว่ามีพื้นที่เล็กเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่ที่หลายๆท่านนั้นต้องอาศัยอยู่บนตึกสูงอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียมนะครับก็จะมีพื้นที่เล็กๆบริเวณริมระเบียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูของเราท่านหนึ่งนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำพืชผักสวนครัวบนพื้นที่เล็กๆนี่แหละครับให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับไม่เพียงแต่เราจะมีผักที่ปลอดภัยเอาไว้รับประทานเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆเอาไว้ทำให้เกิดการหย่อนตาหย่อนใจเกิดความสบายอกสบายใจและก็เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นมีหนทางก่อนมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างวันนี้เรามาร่วมกันเนรมิตสวนผักรอยฟ้าให้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองในช่วงของเกษตรพึ่งตนกันเลยครับ

ำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกผักทานเองในบ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วในรูปแบบของเมืองเนี่ยด้วยที่อยู่หรือที่พักอาศัยเนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายแต่ละชนิดของที่พักอาศัยก็มีข้อจำกัดของตัวเองจริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยหลายคนอาจจะ

ามารถหาได้ง่ายๆในครัวเรือนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเก่าๆนะครับเดี๋ยวก็จะดัดแปลงมาสำหรับให้เป็นภาชนะสำหรับปลูกผักได้นะครับนับดินปลูกนี่คือเราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับตามร้านขายต้นไม้นอกจากนี้ก็จะมีใบไม้แห้งนะครับซึ่งเราก็สามารถหาได้ในบ้านของเราอีกนะครับสำหรับวัสดุชนิดนึงที่เราจะเลือกใช้ก็คือตัวกากกาแฟนะครับซึ่งในเมืองสิ่งที่เรามีกันเยอะในปัจจุบันนี้ก็คือร้านกาแฟสดทั่วไปนะครับเราก็สามารถไปขอตัวกากกาแฟเนี่ยซึ่งร้านเขาจำเป็นต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการผสมดินเพื่อปลูกผักของเราได้อีกตัวนึงก็คือตัวปุ๋ยคอกนะครับซึ่งปุ๋ยคอกนี้เราก็สามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ตัวนึงก็คือตัวนี้เราจะเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นลวดที่ใช้สำหรับแขวนนะครับพอเราได้ขวดน้ำดื่มมาเราล้างสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาตัดนะครับด้านใดด้านหนึ่งของขวดออกนะครับเพื่อเราจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับในการปลูกผักเราก็จะได้ลักษณะของภาชนะออกมาที่เป็นลักษณะปลายเปิดด้านหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูเอาไว้เพื่อจะใส่ตัวแขวนนะครับเจาะรูแล้วก็ใช้ปลายคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆหมุนให้เป็นรูเล็กๆเพื่อจะใช้สำหรับใส่ลวดแขวนนะครับตัวฝาเนี่ยเราสามารถเจาะรูเพื่อจะให้น้ำที่เราลดพืชลงไปเนี่ยมันระบายออกมาได้นะครับแล้วก็เจาะรูหลังจากที่เราตัดแล้วเราเจาะรูแล้วคราวนี้เราก็จะได้ตัวภาชนะที่เราจะใช้สำหรับในการปลูกผักแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาเตรียมดินสำหรับปลูกผักนะครับวันนี้เราเลือกใช้ดินถุงครับดินนี้ก็คือเราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับเราก็มาปรับปรุงดินด้วยตัวปุ๋ยคอกก็ใส่พวกใบไม้แห้งเราหาได้นะครับกากกาแฟน้ำเต้าหู้หรือว่ากากผลไม้จากร้านน้ำคั้นผลไม้นะครับอีกตัวนึงที่เราจะใช้ก็คือตัวปุ๋ยหมักนะครับเราเทส่วนผสมทุกอย่างเข้าลงไปแล้วแล้วก็ผสมให้เข้าๆกันชิ้นใหญ่เราก็ย่อยให้มันเล็กน้อยเราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาดินที่เราผสมได้เนี่ยใส่ไปในภาชนะที่เราจะปลูกวันนี้เราจะปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันใช่ไหมครับปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันเนี่ยเราก็เจาะด้านข้างกระถางข้างหนึ่งนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยให้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่จำกัดเราก็จะเจาะด้านข้างของถังที่เราจะภาชนะที่เราจะใช้ปลูกนะครับเพื่อจะได้ใช้ปลูกพืชได้2ชนิดนะครับเราก็เอาพืชที่เราจะใส่จำพวกไม้เลื่อยเข้าไปก่อนวันนี้เราเลือกเป็นพวกสะระแหน่ก็ใส่เข้าไปในช่องครับตัวหนึ่งวันนี้เราเลือกปลูกพริกนะครับเราจะได้เก็บกินไปได้เรื่อยๆแล้วก็ต้นกล้าพริกที่เรามีหรือว่าซื้อมาเนี่ยเตรียมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นลวดแบบ3ขาไปในรูที่เราเจาะไว้นะครับอันนี้เราก็จะได้ภาชนะปลูกนะครับที่เราจะใช้ไปแขวนนะครับแล้วก็ไปแขวนในที่ที่เราต้องการแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปลูกผักกินเองในบ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้ผักที่ดีมีคุณภาพแล้วปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วเนี่ยยังช่วยเราลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันลงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวกิจกรรมในการปลูกผักเนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวของเรานะครับทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีกิจกรรมได้ทำร่วมกันการปลูกผักเนี่ยถ้าเราปลูกได้แล้วเนี่ยแบ่งปันเราก็ยังได้เพื่อนบ้านที่ดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับพอเราปลูกได้จนชำนาญแล้วเนี่ยไอการพึ่งพาตัวเองทางด้านการอาหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปแล้วก็จะนำเราสู่การพึ่งพาตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสามารถทำได้ง่ายๆในด้วยตัวเราเอง

0: อยู่ในบ้านนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้เองในครัวเรือนในบ้านของตนเองนะครับนั่นก็คือการนวดผู้สูงอายุเพื่อที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเลือดลมในร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการนั้นก็สามารถที่จะทำได้เองนะครับโดยที่คุณผู้ชมที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการจะดูแลผู้สูงอายุนั้นจะต้องนวดอย่างไรบ้างให้ถูกต้องถูกวิธีการนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นก็จะมานำเสนอวิธีการเหล่านั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนสามารถที่จะนำไปทำเองได้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปติดตามชมดูนะครับว่าวิธีการนวดไล่ลมในผู้สูงอายุนั้นทำอย่างไรบ้างในช่วงของสุขภาพพึ่งตนครับ
1: ถ้าจะพูดถึงอาการที่เจอในผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีซึ่งในกรณีของผู้ป่วยโดยส่วนมากหรือของผู้สูงอายุโดยส่วนมากเนี่ยจะเจอในเรื่องของลมหรือวาตะมันกำเริบทำงานมากเกินไปทำให้มีอาการจุกเสียดบ้างละทำให้มีอาการปวดท้องทำให้มีการคัดยอกหน้าอกซึ่งอาการเหล่านี้นะจะทำให้เกิดอาการหายใจได้ไม่เต็มอิ่มหรือมีการยอกหน้าอกหายใจได้ไม่สะดวกอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการนวดไล่ลมด้วยตนเองหรือให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าในลักษณะการกดท้องเนี่ยท้องจะเป็นช่อง อวัยวะที่มีความกลวงอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะครับให้คนไข้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดบริเวณใต้ลิ้นปี่ตนเองแล้วมืออีกข้างนะครับผมกดบริเวณสะดือนะครับจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายจะเป็นจุดบริเวณที่ใต้ลิ้นปี่เราจะไม่กดแรงนะครับผมแล้วในลักษณะนี้นะครับการนวดไล่ลมทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไหลเวียนค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเรามาดูวิธีการกดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับใช้มือล่างคำบริเวณระหว่างซี่โครงรอยทั้งสองข้างนะครับผมนี่คือจุดที่1 นะฮะส่วนนี้คือจุดที่2จะอยู่ระหว่างนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะครับส่วนมือบนนะครับเราจะวาดมาด้านหลังแล้วก็เปิดฝ่ามือขวานะครับในลักษณะที่ตั้งฉากวางมือซ้ายลงซึ่งลักษณะการวางแบบนี้นะฮะสะดือของคนไข้จะอยู่ตรงกลางฝ่ามือพอดีนะครับวางลงไปมืออีกข้างกดในลักษณะการกดแบบนี้ต้องดูการหายใจของคนไข้ด้วยนะครับโดยจะให้คนไข้หายใจออกให้หมดนะครับสุดท้องนะครับคนไข้ค่อยๆหายใจออกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกดน้อมตัวลงไปโดยส่งแรงจากบริเวณหัวไหล่นะครับในลักษณะนี้เรากดประมาณ30วิก็พอนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยมือออกมาอย่างช้าๆความรู้สึกของคนไข้ที่ได้นะครับก็คือจะรู้สึกว่าเลือดหรือลมนะครับสามารถวิ่งได้สะดวกมากขึ้นคือมีอาการร้อนวูบบริเวณส่วนปลายเท้านะครับตรงนี้จะช่วยในแก้อาการชาในผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือชาจากการกดทับของกระดูกบริเวณไขสันหลังนะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการโกยท้องทำไมถึงโกยท้องนะครับมันก็จะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาสาเหตุที่โกยท้องก็คือในผู้ป่วยหรือคนไข้หรือว่าเป็นผู้ที่สูงอายุอย่างเงี้ยนะฮะจะมีอาการจะมีลมในท้องค่อนข้างมากนะครับซึ่งลมพวกนี้สามารถทำให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกหรือมีอาการจุกเสียดมีอาการเขาเรียกว่าโรคของพาราดึกก็คืออาการท้องผูกหรืออาจจะเป็นท้องผูกเรื้อรังมานานนะครับตัวนี้เราจะแก้ด้วยวิธีการโกยโดยใช้10ใช้8นิ้ว

0: ของเราไม่นับนิ้วโป้งนะครับ
1: ขั้นตอนแรกนะครับพอเรารู้จักหน้าท้องคนไข้หรือรู้จักช่องท้องคนไข้ดีแล้วนะครับเรามาคลำดูหาซี่โครงรอยเหมือนเดิมครับเพราะว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากว่าเราจะไม่กดซี่โครงเขานะครับพอรู้จักซี่โครงของคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มจากวิธีการวางมือในการโกยท้องนะครับโดยเริ่มจากบริเวณหัวเหนานะครับเราจะใช้4นิ้วของเราแต่ละข้างนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยดึงเหนียวเข้าหาลำตัวจะกดอย่างนี้ประมาณ 3-5 วินาทีเราจะไม่กดนานนะครับผมกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนับ1 2 3 4 5นะครับให้กดลู่ไปตามแนวซี่โครงของคนไข้นะครับถ้าเกิดไม่ถนัดมือนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นหงายมือได้โกยขึ้นนะครับคือการวางมือนะครับต้องวางให้ตัวเองรู้สึกว่าถนัดนะครับถึงจะทำได้ถูกวิธีนะฮะโกยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 3-5 รอบนะครับบางคนนะครับที่มีลมในท้องมากโกยแบบนี้ไปสักประมาณรอบถึง2รอบผู้สูงอายุนะครับก็จะมีอาการเลอออกมานะครับในลักษณะการกดแบบนี้เราต้องดูสีหน้าของผู้ป่วยด้วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดเขามีอาการแน่นหรือจุกเสียดมากเราจะเขาเรียกว่าดึงน้ำหนักกลับคืนมาอยู่ที่ส่วนหัวไหล่ของเราเราจะไม่ลงน้ำหนักมากนะสำหรับการไล่เลือดไล่ลมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายหรือว่าคนที่เป็นลูกหลานก็สามารถทำให้ได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะการที่นวดแบบนี้สามารถทำกันได้เองที่บ้านเป็นการพึ่งตนเองนะครับเน้นนะเราจะนวดเป็นการพึ่งตนเองอาจจะในสังคมเล็กๆอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าอย่างเวลาไปที่บ้านคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายมีอาการปวดเมื่อยอย่างเงี้ยลูกๆหลานๆนะครับสามารถบีบคลึงหรือว่าใช้ฝ่ามือ2ฝ่ามือเล็กๆของเรานะครับกดคลึงให้เป็นประโยชน์แค่นี้ฮะกล้ามเนื้อก็จะเกิดการคลายตัวพอกล้ามเนื้อคลายตัวระบบการไหลเวียนเลือดก็จะดีขึ้นวาตะที่ว่าที่เป็นปัญหามากเนี่ยนะครับก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นทำหน้าที่ได้ดีขึ้นสามารถทำงานประสานกันได้ดีขึ้นร่างแหที่อยู่ในร่างกาย 72,000 เส้นจะทำงานได้เป็นปกติมากขึ้นครับผม
2: สำหรับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแมลงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับมนุษย์นะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองบางท่านบอกว่ายุงนั้นร้ายกว่าเสือนะครับเพราะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่มนุษย์มากมายจริงๆนะครับทั้งโรคเท้าช้างโรคชิคุคุนย่าโรคไข้สมองอักเสบนะครับวิธีการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากยุงนั้นก็มีมากมายหลากหลายวิธีมีการคิดค้นสารเคมีขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่ามาทั้งป้องกันยุงแต่แน่นอนนะครับยุงตายสุขภาพของเราก็ต้องเสื่อมทรุดไปจากสารเคมีเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรสำหรับการป้องกันยุงนะครับป้องกันกันตั้งแต่ต้นเหตุเพื่อไม่ให้ยุงกัดเลยนะครับเป็นสมุนไพรสำหรับการไล่ยุงวิธีการทำนั้นทำอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างดูแล้วก็นำไปเตรียมเพื่อที่จะทดลองทำกันได้เลยนะครับ
3: ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียและโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้เกิดเสียชีวิตหรือเกิดโรคพิการทางสมองได้สำหรับวันนี้นะคะภาควิชาคีตวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัด2ชนิดได้แ สเปรย์สมุนไพรป้องกันยุงกัดและทูบสมุนไพรป้องกันยุงกัดวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้มาดูกันว่าการทำทูบสมุนไพรกันยุงนั้นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรกันบ้างเริ่มจากนี่เลยค่ะไม้มะม่วงบดละเอียด100กรัมตามมาด้วยไม้จันเหนียวบดละเอียด25กรัมเพื่อเพิ่มความหอมซึ่งเป็นสรรพคุณเฉพาะของเนื้อไม้จันอยู่แล้วค่ะซึ่งส่วนผสม2ตัวแรกนี้จะเป็นส่วนผสมหลักของตัวเนื้อทูบค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปที่เห็นอยู่นี้ก็คือสมุนไพรรวมซึ่งจะประกอบไปด้วยตะไคร้หอมสะเดาผิวมะกรูดเปลือกส้มหรือใช้ขมิ้นชันเสม็ดและต้นทำมังสีผสมอาหารนอกจากนี้ยังมีน้ำสะอาดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมและไม้ไผ่ที่เหลาให้เป็นก้านทูบนะคะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือกันได้เลยค่ะหาภาชนะปากกว้างอย่างกะละมังนี่ราคามา1ใบเพื่อที่จะคนส่วนผสมทั้งหมดได้อย่างสะดวกมือแล้วเราก็นำผงไม้มะม่วงที่บดละเอียดแล้วนี่นะคะใส่ลงไปในกะละมังจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดประมาณ1แก้วนั่นแหละค่ะพอใส่น้ำลงไปแล้วค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเนื้อทูบนุ่มมือเราก็เติมผงจันเหนียวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันได้ดีตอนนี้นะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเนื้อทูบแห้งก็ให้เติมน้ำลงไปอีกค่ะประมาณ50มิลลิลิตรหรือค่อนแก้วจากนั้นก็เติมสีผสมอาหารลงไปนิดนึงเพื่อให้ได้สีที่สวยหรือจะมากจะน้อยก็ตามความชอบเลยค่ะแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญค่ะนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในด้านกลิ่นที่ให้ความหอมชื่นใจผ่อนคลายและสามารถขับไล่ยุงและแมลงได้แล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้มารวมกับไม้มะม่วงและจันเหนียวในกระมังค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปทีละน้อยจนครบ300มิลลิลิตรและนวดให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม5มิลลิลิตรก็นิดเดียวเองเท่านั้นค่ะนวดต่อไปเมื่อเข้ากันดีแล้วทดลองนำส่วนผสมที่นวดเสร็จมารูดกับก้านทูบดูว่าติดหรือเปล่าถ้าติดก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็เอาเนื้อครีมทูบมาปั้นให้ติดกับก้านปั้นเสร็จแล้วเอาทูบที่ปั้นแล้วไปตากให้แห้งประมาณ 2-3 วันเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเวลาตากจะตากกลางแดดไปได้เลยนะคะต้องตากในที่ร่มเท่านั้นเพื่อป้องกันกลิ่นและสารที่สำคัญในการขับไล่ยุงและแมลงจะระเหยไปเมื่อโดนแดดเมื่อทูบแห้งดีแล้วก็บรรจุถุงหรือภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่นอีกเหมือนกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของทูบสมุนไพรใช้จุดไล่ยุงที่เราทำใช้เองได้ง่ายๆจริงๆค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงยังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากทูบสมุนไพรแล้วเราจะยังสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงแบบฉีดพ่นที่ง่ายมากๆอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอมที่วิธีการทำนั้นก็ง่ายยิ่งกว่าง่ายซะอีกค่ะส่วนผสมก็มีเพียง3อย่างเท่านั้นค่ะคือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ภูเขาเอทิลแอลกอฮอล์และสีผสมอาหารทีนี้ขั้นตอนการทำก็เริ่มจากนำขวดเอทิลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้450มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยแก้วประมาณ 3-5 มิลลิลิตรนำสีผสมอาหารใส่ในถ้วยแก้วตามต้องการและละลายให้เข้ากันส่วนการผสมหลักนั้นกำลังจะเริ่มกันนี่แหละค่ะโดยนำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมใส่ลงในขวดเอทิลแอลกอฮอล์เขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำสีผสมอาหารที่ละลายเตรียมไว้ในตอนแรกใส่ลงในขวดเขย่าให้เข้ากันเท่านี้เองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็เสร็จแล้วบรรจุลงขวดได้เลยส่วนวิธีใช้นะคะก็ใช้ฉีดพ่นบริเวณเสื้อผ้าและรอบตัวตามที่เราต้องการได้เลยแต่ที่ไม่แนะนำให้ฉีดบนผิวหนังก็เพราะว่าผิวบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ตัวแอลกอฮอล์ได้
4: ดังนั้นก็ฉีดพ่น

0: ไปที่เสื้อผ้าจะปลอดภัยสบายใจและสบายกายมากกว่าค่ะ
1: เป็นยังไงคะคุณผู้ชมขั้นตอนการทำไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับธูปกันยุง1ดอกนะคะสามารถจุดไล่ยุงได้ถึง30นาทีส่วนสเปรย์สมุนไพรกันยุงนั้นสามารถฉีดพ่นไล่ยุงได้ถึง 2-3 ชั่วโมงสำหรับคุณผู้ชมถ้าได้ทดลองทำเองแล้วอยากจะทดสอบประสิทธิภาพก็สามารถส่งตัวอย่างมาที่ภาควิชาคีตวิทยาการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยค่ะ
2: วิธีการต่างๆอาจจะสลับซับซ้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบมากมายมาเป็นส่วนผสมมาเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ผมเชื่อว่าวิธีการทำสมุนไพรไล่ยุงแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือแก้ไขปัญหาไม่ให้เราโดนยุงกัดนะครับจากนั้นก็จะไม่นำไปสู่โรคภัยต่างๆมากมายหลากหลายชนิดที่จะตามมาและที่สำคัญก็คือว่าเรามั่นใจได้ว่าสมุนไพรไล่ยุงนั้นปลอดภัยจริงๆนะครับโดยที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราทำเองแล้วก็ใช้เองแถมราคาก็ยังประหยัดอีกด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเกิดจดไม่ทันหรือว่าตามไม่ทันในขั้นตอนไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

วัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอรัญญิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถตั้งอยู่ตอนหน้าสุดลักษณะฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบของฐานอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีแต่องค์พระประธานหักพังหมดเสารับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมนอกฐานยังมีเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพระไหลสำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังมีฐานใบเสมา8ฐานรอบอุโบสถใบเสมาสลักจากหินชนวนปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีการแกะสลักลวดลายประเภทลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้อยู่ท่ามกลางเถาใบไม้และที่ขอบแกะสลักกระหนกปลายแหลมงดงามมากใบเสมาบางใบแกะสลักเป็นภาพบุคคลเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีสู้กับสุครีพถัดจากอุโบสถไปทางด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในวิหารยังเหลือติดสถานพระนอนองค์พระพังทลายจนหมดสิ้นเสาวิหารรองรับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมแท่งเดียวตลอดมีขนาดสูงใหญ่กว้างด้านละเมตรกว่าสูงประมาณ 4-5 เมตรจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลังหรือด้านตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยไว้เป็นเจดีย์ที่มีส่วนทรงงดงามมาก

จากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบ

จดีย์ดีประธานไว้สองลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์เจ็ดแถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

ผู้ชมคะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับจิตสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่าง

0: อาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกอบภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
1: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยอดฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
2: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคอรีเปียงใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปวสไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแต่ว่าจะไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ใน Face อะไรนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรียะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 4:00 น. ครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
4: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

สวัสดีครับผมชื่อฟาราฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมส

0: ใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะเป็นผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมยิปซียาลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขาไม่มีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมฉันอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
2: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั้นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่สองตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอด

0: ได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุโรงค่ะอำเภอกุมพีนังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บอหนูบอมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบอจะทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบอมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยเบสนใจด้วยค่ะดีค่ะแต่ถ้าแม่มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้เบสในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนมากเพื่อนเพื่อนหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้เบสออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่เป็นสำหรับหนูแล้วก็คือทำบ้านก็ไม่ค่อยบอมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพบอในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมาค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจตเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรงปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อยากมีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสา
3: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
4: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
0: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนาการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
1: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
1: ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะ

0: ออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาด้วยค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี

0: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.แซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับ

อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนก็เรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการ

0: ผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิทย์ทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดดิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยการทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
0: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาใดแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูป

0: การศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับนึงในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วว่ามันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เล็กไอ้เล็ก
5: ผมมาเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
6: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
7: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
6: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
7: ว้าวกูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
6: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
7: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
8: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
7: ่ เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
6: ทำไมอ่ะ
7: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
6: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
9: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
7: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
6: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
7: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
6: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
7: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
6: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
10: สามานิโจติราโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
6: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตังไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับอันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: ข้าวที่เราทานแล้วเหลือก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่องสอนเรา
1: ไปลุยกัน
0: ไก่แม่ห้องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนข้อดีของไก่แม่ห้องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวาน

0: ลักษณะนิสัยของไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ฮ่องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันธุ์แม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก้
1: โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
0: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอน
2: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าอ๋อเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
3: เนื้อไก่ตำ
2: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ่อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงขีกรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกขิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกระเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคา

ไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกรียมสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกรียมสุกแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

นำไก่แม่ฮ่องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะหอมอ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่กว่าเกลืออร่อยลองดูโหแต่ร้อนมากเลยโหแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีขึ้นเลยครับเนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจิ้มเด็ดเจมนี่มันเด็ดเจมนี่นะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตางกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยหรือยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
3: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่แล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างแล้วมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
3: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
0: ผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเอง าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
2: กับข้าวเหนียวอร่อย
0: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่เรียกว่าตำไก่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับอุ้ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

ไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อย

0: นุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงผมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็วไวเด็ดคั่วพริกกระเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางโขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพัก

0: แล้วถ่ายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อที่จะให้น้ำกลางเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
1: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี
2: ้
1: เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: รอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไ
2: ห
1: ม
2: ด
1: ีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์ใจใจใจไหนยืนได้ไหมอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย
3: นอนเด็ดตานอนเด็ดตาเด็ดตา

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

ร่อยที่เราอุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่นุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี้หากเราจะตรวจสอบข่าวสารความเป็นไปหรือว่าข่าวคราวของบ้านเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งแรกๆที่เราทุกคนต้องนึกถึงก็คงต้องเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
1: สมัยรัชกาลที่5เล่มแรกเป็นหนังสือขาวดำข่าวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้โดยมาก
2: คิดว่าน่าจะเป็นร.6ค่ะพวกการดนตรีอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึกปะเป็นกระดาษบางๆน่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
4: ผมว่าน่าจะมีตั้งแต่รัชกาลที่5มั้งครับน่าจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาวๆหน่อยอะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพวกฝรั่งที่เข้ามาในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: รอ7ป่ะก็คงต้องเป็นข่าวดำอะค่ะแล้วก็ข่าวด้านการเมืองอย่างเดียว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นแล้วก็รายการคลายสงวนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์จะมาสงวนเรื่องอะไรมิ้นสงวนเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะหาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ต้องมาที่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะและแถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะมิ้นได้ยินมาว่ามีโรงพิมพ์ที่เก่าแก่มากอยู่ที่นึงเพราะฉะนั้นเราไปคลายสงวนด้วยกันเลยนะคะว่าที่โรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยบอกมิ้นเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้หรือเปล่าตามมาเลยค่ะ

ค่ะที่มิ้นรู้มาว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าใหม่ไปไหมอ่ะตกลงที่นี่ใช่โรงพิมพ์เก่าแก่จริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาไม่เหมือนโรงพิมพ์เลยรู้สึกไม่มั่นใจทำยังไงดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่ามิ้นเริ่มสงสัยอีกแล้วว่ามาถูกที่หรือเปล่าไปหาคนช่วย

0: เอ่ย
1: เรียกพี่เล็กก็ได้ค่ะ
0: พี่เล็กแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะมิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก ก็เลยมาที่นี่เพราะว่ารู้มาว่าที่เนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่แต่ประเด็นคือ หนูไม่เห็นเขาความเป็นโรงพิมพ์อยู่ที่นี่เลย
1: ค่ะ
0: เช็ครุ่นสรุปก็คือว่าที่นี่เป็นโรงพิมพ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้มาผิดที่ถึงจะไม่เจอหนังสือพิมพ์เริ่มแรกแต่ที่นี่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แน่นอนแต่คือตอนนี้นี่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ่งบอกไหมคะว่าที่เนี่ยเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน
1: ตัวเครื่องพิมพ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือร่องรอยซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นพิมพ์อะค่ะ
0: เป็นร่องที่พื้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะใช่ค่ะซึ่งเรายังคงอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ไปดูร่องรอยกันอยู่ตรงไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ
0: อยู่ทางนี้ที่นี่เหรอคะพี่เล็กที่มิ้นจะเจอร่องรอยของแท่นพิมพ
1: ์ค่ะใช่แล้วค่ะน้องมิ้นคือเนี่ยค่ะด้านหลังมิ้นนี่ก็คือร่องรอยของแท่นพิมพ์ค่ะ
0: ขออนุญาตเดินขอเดินวนรอบ
1: ค่ะ
0: คือตามเส้นนี้เลยนี่คือ1แท่นนะคะ
1: ใช่ค่ะคือ ตรงนี้เนี่ยมันเดิมเนี่ยมันเป็นแท่นพิมพ์เนี่ยมันทำด้วยเหล็กซึ่งมีขนาดน้ำหนักมากอะนะคะนี่คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู
0: ่นี่คือพื้นยุบนี่คือที่เห็นเป็นรอยยุบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หูคือต้องหนักมากอะคุณผู้ชมคือพื้นยุบแบบ
1: เหยียบได้ค่ะ
0: ใกล้เหยียบรู้สึกเกรงใจอดีตและประวัติศาสตร์ยังไงไม่รู้อ่ะคือตรงนี้นี่นอกจากตรงนี้เราก็ยังมีอีกเห็นมีแถวนู้นอีกหลายรอยเลย
1: มีอีกหลายรอยด้วย
0: ก็คือมีหลายเครื่องพิมพ์เลย
1: ค่ะ
0: แต่ดูจากสถานที่แล้วคือคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันต้องไม่ได้มีแต่แค่โรงพิมพ์ใช่มั้ยคะมันมีอย่างอื่นด้วยมั้ยคะสําหรับสถานที่นี
1: ้ค่ะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นโรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คือโรงเรียนนี้จะผลิตช่างพิมพ์นะคะช่างเรียงพิมพ์ที่จะมาทําหน้าที่เรียงตัวอักษรด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้จักช่างเรียงพิมพ์ไหมคะเพราะว่ามิ้นไม่รู้จักช่างเรียงพิมพ์คืออะไรคะพี่เล็ก
1: ช่างเรียงพิมพ์ก็คือก่อนที่จะทำการพิมพ์นะคะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรซึ่งทั้งพยัญชนะสระต้องเรียงตัวทีละตัวนะคะและความยากของมันนี่ก็คือในการเรียงเนี่ยจะต้องเรียงกลับด้านด้วยนะคะไม่ใช่เรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยากมากในการผลิตหนังสือแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะหนึ่งหน้าเนี่ยใช้เวลากี่วันคะ
1: คงต้องใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ามันแล้วต้องใช้มืออาชีพด้วยถึงต้องมีโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะพี่ลืมบอกไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: ก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชคือทำหน้าที่ผลิตช่างเรียงพิมพ
1: ์
0: เรียงทีละตัวแบบนี้คือเขาต้องใช้ทักษะมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และอย่างนี้นี่รู้อยู่ว่ามันเป็นอดีตแหละเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าพอจะเหลือแบบแป้นให้มิ้นได้ลองฝึกเป็นช่างเรียงพิมพ์กับเขาไหมคะชุดนี้ไม่เคยเลยจริง
1: คือถ้าวัสดุอุปกรณ์เดิมๆนี่อาจจะไม่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ได้จำลองนะคะเพื่อให้น้องมิ้นได้ไปย้อนอดีตได้นะคะย้อนกลองได
0: ้งั้นคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกับมิ้นกันค่ะวันนี้ขอเป็นช่างเรียงพิมพ์หนึ่งวันเชิญพี่เล็กทำเลยค่ะ
1: เชิญทางนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นทัชสกรีนที่จำลองตัวเรียงพิมพ์แบบโบราณนะคะซึ่งน้องมิ้นสามารถลองเล่นดูได้เลยค่ะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเชิญค่ะน้องมิ้นลองเล่นดูนะคะ
0: ลองนะลองนะคุณผู้ชมเขามีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าทันสมัยมากเป็นวิชวลเลยนะคะก็คือเขาจะมีคำให้เลือกมัน4คำแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกคำไหนมาลองเรียงมีเลือกคำว่าสวัสดีบางลำพูพอกดมาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นแป้นพิมพ์เหมือนเป็นกล่องปกติแล้วก็มีตัวอักษรวรรณยุกต์แล้วก็สระให้เลือกนะคะ

0: น้องมิ้นค่ะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเครื่องเล่นสนุกสนุกให้น้องมิ้นได้เล่นอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แตะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะสัมผัสได
1: ้คือเขาพากัน
0: คือน้องมิ้นสามารถเอากระดาษเนี่ยนะคะใส่ไปตรงนี้ตัวอักษรที่เรียงพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่หมึกพิมพ์นะคะแล้วถ้าเราโยกคันโยกตัวนี้มันก็จะพิมพ์ขึ้นมา
1: เลาะ

0: แล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราว
1: ซึ่งตรงนี้ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนร่วมสามารถส่งโปสการ์ดเนี่ยไปให้เพื่อนฝูงเราได้ด้วยนะคะ
0: ไม่ต้องไปไกลถึงปลายกับการส่งโปสการ์ดค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ เราจะให้มีส่วนร่วมในการทำโปสการ์ดด้วยแต่อย่างนึงคือเครื่องเล็กหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมข้างหน้าเนี่ยรอยแบบว่าฝังลึกแน่นเป็นร่องรอยใหญ่ขนาดแบบว่าแท่นพิมพ์ใหญ่ขนาดสนุกอ่ะน้อยหนักเล็กข้างในมาพอแล้วแอบเห็นว่าข้างนอกเนี่ยยังมีบริเวณอีกเยอะเลยเมื่อสักครู่มองออกไปแล้วข้างนอกนี่เป็นอะไรคะพี่
1: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้ไหมคะ
0: ดีค่ะ
1: ข้างนอกค่ะเชิญค่ะค่ะน้องมิ้นค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือพิพิธบางลำพูนะคะน้องมิ้นสงสัยไหมคะหรือว่าชงนไหมว่าพิพิธบางลำพูคืออะไร
0: ค่ะกำลังยังคอมองเลยว่าพิพิธบางลำพูคืออะไรนะ
1: ค่ะพี่ขอท้าความนิดนึงคือหลังจากที่โรงพิมพ์ครุฑสภาได้ย้ายออกไปจากที่บริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งไปอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะคะตรงนี้คือที่ราชพัสดุนะคะกรมธารัตน์ก็ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางลำพูด้วยกันโดยในปีประมาณปี55เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประสานกับชุมชนบางลำพูนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้โดยที่ใช้อาคารไม้หลังเก่าเนี่ยนะคะ
0: หลังที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยเหรอคะ
1: อนุรักษ์ไว้แล้วก็โดยรวบรวมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพูมารวบรวมไว้ในอาคารนี้อาชีพในโบราณนะคะ

0: ่วนอาคารด้านนี้นะคะเป็นอาคารหนึ่งซึ่งกรมทรัพย์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพย์ซึ่งมีหลายด้านด้วยกันนะคะในเรื่องของการผลิตเตียงกระซังนะคะมีการจำลองพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อให้เห็นที่ราชพัสดุแล้วก็การประเมินราคาทรัพย์สินคือภารกิจของกรมทรัพย์อันนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนด้วยค่ะ
1: แต่ว่าค่ะพี่เล็กคือตอนแรกมิ้นมาที่เนี่ยเนี่ยเพราะว่ามิ้นฉงนเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหนู
0: TikTok พี่คิดว่าเออย่านนี้มันก็น่าจะมีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคิดว่าน้องมิ้นน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะคะ
1: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำคือขอบพระคุณพี่เล็กมากๆขอบคุณ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: วันนี้พี่เล็กนะคะได้อุตส่าห์มาพามิ้นไปชมการเป็นช่างเรียงพิมพ์นะได้ลองเรียงพิมพ์แบบดิจิตอลแถมยังได้ลองพิมพ์แบบแท่นพิมพ์โบราณด้วยรวมถึงแนะนำถึงที่นี่นะคะพิพิธบางลำพูต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเรายังรออยู่เพราะฉะนั้นตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหรือเปล่าค่ะตามมาเลย
2: ขอบคุณพี่เล็กมากเลย

0: ค่ะแล้วตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคุณผู้ชมดูตรงนู้นเครื่องใหญ่มากคือน่าจะใหญ่กว่าที่มิ้นท์เล่นเมื่อสักครู่นี้ประมาณอย่างน้อยมี5เท่าเลยอะเวอร์ไปเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถคลายฉงนในเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะ
1: จากที่พี่เล็กแนะนำมิ้นมาว่าที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้น่าจะช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกให้กับมิ้นได้แต่ว่าจะจริงอย่างที่พี่เล็กบอกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรให้เราได้ชมอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีอ
2: าจารย์พลาดีสายครับ
0: อาจารย์พลาดีสายนะคะ คือว่าวันนี้เนี่ยค่ะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นี่แหละก
2: ็
0: เลยอยากจะทราบว่าให้อาจารย์พลาดีสายเนี่ยช่วยคลายฉงนให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก
2: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยนะฮะ

0: ถ้าเป็นฝรั่งทำเนี่ยเราจะรู้จักกันคือหมอบัตเลมีคนทำจดหมายเหตุรีคอร์เดอร์หรือว่าจดหมายเหตุบางกอกนะฮะหรือจดหมายเหตุกรุงเทพมันเรียกกันหลายอัน
1: หลายชื่อนะอันนั้นคือเล่มแรก
0: เล่มแรกเลยทีนี้หมอบัตเลทำเนี่ยก็ทำมาเนี่ยก็ได้ปีเดียวในเล่มแรกนะและพอหลังจากที่เมียแกตายแล้วแกก็เดินทางกลับไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ที่หมอบัตเลทำเนี่ยในเล่มแรกเนี่ยรัชกาลที่4ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู่ที่วัดบวรเนี่ยท่านก็เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยออกมาเนี่ยและลงข่าวค่อนข้างจะไม่ตรงกับความจริง
1: คือเล่มแรกที่หมอบัตเลทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะ
0: เป็นภาษาไทย
1: อ๋อเป็นภาษาไทย
0: เป็นภาษาไทยครับแล้วก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บ้างลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวการเดินเรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวสั้นๆทีนี้พอถ้าพูดมาเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วเนี่ยและการที่4ท่านก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยดำริที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งคือราชกิจจานุเบกษา
1: อันนี้คือของเราเอง
0: อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยเล่มแรกเหมือนกันเพราะนั่นจะมีเล่มแรกของฝรั่ง
1: สองแบบ
0: กับเล่มแรกของไทยนะครับ
1: อาจารย์คะข้างหลังนี้เป็นจำลอง
0: เป็นกองบรรณาธิการในอดีตหลังจากที่มีตัวเรียงพิมพ์แล้ว
1: หนูได้ไปลองเรียงพิมพ์มาด้วยที่พิพิธภัณฑ์ลำพู
0: ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะไม่เห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่เห็นวิธีการเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องรู้มาว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาและตัวบาง
1: มีกันแค่นี้เองเหรอคะ
0: มันจะมีบ่อตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาตัวบางอยู่ใกล้กัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นช่างเรียงพิมพ์
0: มีหน้าที่เรียงพิมพ์ตามที่ต้นฉบับมาพอต้นฉบับจากนักข่าวหรือบรรณาธิการมาก็จะมาวางไว้ข้างหน้านี่ก็จะเรียงไปเรื่อยฮะเรียงใส่สติ๊กไปเรื่อยนะครับแล้วจนกระทั่งได้เป็นแถว
1: ก็คือกองบรรณาธิการสมัยก่อนเนี่ยก็จะมี
0: ใช้วิธีนี้จะมีบรรณาธิการช่างเรียงนักข่าวนี่ก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วย
1: อ๋อคือเป็นช่างภาพด้วย
0: ช่างภาพด้วยเขียนเบ็ดเสร็จพิมพ์ดีดเสร็จอะไรเสร็จเลยอย่างเงี้ย
1: โอ้คุณผู้ชมนี่เขามีกันแค่3คนแล้วเขาก็แต่ละคนนี่ต้องมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยต้องถ่ายรูปด้วย
0: เขาทำทุกข่าวแหละ
1: คือ
0: ทุกข่าวไม่ใช่มาแบ่งการศึกษาไม่แบ่งบันเทิงหนังสือพิมพ์ในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นรายวันมันออกเป็นรายอาทิตย์หนึ่งคือมันใช้เวลาการพิมพ์ด้วยการเรียงด้วยมันจะออกแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันข่าวรายชั่วโมงแล
1: ้
0: วอะไรมันก็เร็วขึ้นคนรุ่นเก่าเนี่ยนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าเนี่ยเราเรียกนักหนังสือพิมพ์นะเราไม่ใช่เรียกนักข่าวอย่างเดียวนะ
1: นัก
0: ข่าวไปเอาข่าวมาแล้วมาให้กองบรรณาธิการบรรณาธิการก็มารีไลท์เนี่ยไม่ใช่หนังสือพิมพ์เนี่ยคือทำให้หนังสือพิมพ์มันเป็นเล่มอ่ะมันมีความเป็น
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือ
1: พ
0: ิ
1: มพ์ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: คือเริ่มแรกกระบวนการนี่เริ่มจากอะไรคะอาจารย์บก.ก่อนหรือว่าเป็นนักข่าว
0: เรื่องจากบก.เนี่ยต้องประชุมกันก่อนว่าวันนี้มันมีข่าวเด่นอะไรบ้างมีหมายอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมจะดูหมายดูจดหมายที่มามีจดหมายเชิญมีอะไรก็แบ่งเลยนักข่าววิ่งไปนี่นะแล้วนักข่าวต้องไปเมื่อก่อนมันก็ใช้เดินนะ
1: ค่
0: ะเรียกย่ำต๊อกอ่ะ
1: ย่ำต๊อก
0: คือกล้องพอได้ข่าวมาแล้วก็ต้องมาวางที่กองบรรณาธิการแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ช่างเรียงก็เรียงตามกำหนดบรรณาธิการก็จะมีหน้าที่ว่าตรงนี้เอาขนาด2คอลัมน์นะตรงนี้4อักษรแล้วเข้าแท่นหมดเลยดีไม่ดีช่างเรียงอาจจะเป็นช่างแท่นไปด้วย
1: ช่างแท่นนี่คือยังไง
0: ช่างแท่นคืออยู่โรงพิมพ์อย
1: ู่กับแท่นควบคุมการพิมพ์ทั้งหมด
0: ควบคุมการพิมพ์พอส่งไอ้ตัวเรียงมาปั๊บเข้าไปเลยเข้าไปพิมพ์เลย
1: สุดยอดมัลติทาสกิ้งมากเห็นกระบวนการขนาดนี้เห็นแต่ละคนที่ทำแบบนี้แล้วอยากเห็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกอะล่ะค่ะอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
0: ได้ครับเชิญ
1: เล่มไหนคะอาจารย์เล่มแรก
0: เล่มนี้ฮะ
1: นี่เหรอคะ
0: ฮะฮะหนังสือ
1: จดหมายเหต
0: ุแล้วจริงๆมันคือ
1: The
0: Bangkok Recorder เนี่ยจริงๆต้องเขาไปยานไว้เนี่ยคือจดหมายเหตุกรุงเทพ
1: อ๋อก็คืออันนี้ไม่ใช่ของจริงไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้พิมพ์จากของจริง
1: พิมพ์จากของจริง
0: ทำเหมือนเลยทำคือเอาไอ้ของจริงมาถ่ายแล้วก็พิมพ์ใหม่
1: ของจริงยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ของจริงมีอยู
1: ่
0: แต่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดปั๊บก็กรอบเลย
1: พูดถึงหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราก็คงถึงกระดาษใหญ่ๆใช่ป่ะคะแต่นี่คือเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เราเอาไว้อ่านแล้วแต่วันนี้เล่มใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเล่มแรก
0: เล่มแรกก็ไซส์นี้เลยฮะไซส์นี้เลยมีประมาณ8หน้า สองคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอ
1: ันนี้ของหมอบรัดเลย์ใช่ไหม
0: หมอบรัดเลย์
1: เขาเขียนถึงเรื่องอะไรคะเรื่องแรก
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็จะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างมีข่าวสั้นเป็นข่าวสาร
1: แล้วอย่างที่เห็นเก่าๆตรงนี้ล่ะคะ
0: เก่าๆนี่อันนี้เป็นของกสล.กุหลาบสยามประเภทอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่จริงไซส์จริงๆเราพิมพ์ได้ขนาดเนี้ย
1: อ๋อนี่คือไซส์จริงๆไซส์ของจริงเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ของจริงเลยครับของกสล.กุหลาบเป็นหนังสือยาวประเภทเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่นี่ออกด้วยเอง
1: อันนี้ของไทยเรา
0: ของไทยเราแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยที่ต่อจากตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเล่มแรกของหมอบรรเลงอีกเล่มก็คือราชกิจจานุเบกษาของรายการที่4รายการที่4เนี่ยท่านเห็นว่าหมอบรรเลงเนี่ยลงข่าวเนี่ยบางทีจะมีเรื่องผิด
1: คือเหมือนกับว่ายังเข้าใจภาษาไทยไม่เต็มที่
0: ใช่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไปทำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรียกว่าเพ่งดูราชกิจพระราชาเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะชัดเจน
1: ก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์
0: ใช่
1: อาจารย์แล้วเห็นว่าฟอนต์ตัวอักษรไม่เหมือนกันด้วย
0: มันจะมีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกตัวฝรั่งเศสเนี่ยพวกฝรั่งเศส
1: ของที่ราชกิจจานุเบกษานี่เป็นตัวฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสฮะเราเรียกถ้าเราดูว่าถ้าเป็นสำนักพิมพ์หมอบัตเลก็จะเป็นหนังสือเป็นตัวพิมพ์ชุดนี้เขาเรียกชุดภาษาไทยแล้วเรียกฟอสเนี่ยคือฝรั่งเศสนะฮะถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสำนักพิมพ์หมอบัตเล
1: วิธีการพิมพ์สมัยก่อนนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เป็นแท่นพิมพ์แล้วเราก็ดึงลงมา
0: ใช่ดึงโยกมาแล้วเอากระดาษบนให้ตัวพิมพ์
1: แล้ว
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: กดปั๊มลงไปแล้วมันก็จะบางทีกดหนักก็ทะลุมันก็จะเป็นรอยเส้นๆมันจะมีอยู
1: ่ถ้าคราวที่แล้วเป็นของจริงมันว่าของมีทะลุแน่นอนกดซะเต็มแรงเลย
0: กดฮะ
1: แล้วมีกดไม่ติดบ้างไหมคะอาจารย์แบบว่ากด
0: แ
1: ล
0: ้
1: วแ
0: บบตัวอักษรขาดมีบางตัวก็จะมี
1: แล้วถ้าที่ขาดหายนี่ทำไหม
0: บางทีเคลื่อนก็มี
1: เอามีเคลื่อนด้วย
0: เคลื่อนตามบรรทัดเนี่ย
1: แล้วถ้าสมมติว่าพอ
0: ตัวหนังสือตัวสละหายก็มี
1: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำใหม่หรือว่าออกทั้งอย่างนั้น
0: มันก็ออกไปอย่างนั้นเลย
1: พูดถึงเรื่องการพิมพ์แล้วอาจารย์หนูเนี่ยเห็นแต่เครื่องจำลอง
0: นะ
1: อยากเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่นี่มีไหมคะ
0: เครื่องพิมพ์เครื่องแรกไม่มีเพราะว่าของจริงเนี่ยไม่มีแล้วเราก็พยายามหาแล้วไม่
1: ม
0: ีมันทำด้วยไม้ไงมันทำรุ่นไปหมด
1: อ๋อเป็นไม้เหรอคะไม่ได้เป็นเหล็ก
0: นะมันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเกลียวเป็นอะไรเป็นเหล็กเนี่ยอยู
1: ่แต่ว่าที่นี่มีแบบจำลอง
0: ที่แบบจำลอง
1: งั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทำไปเลย
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเรารีบไปดูเครื่องพิมพ์เครื่องแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์นำไปเลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: นี่เป็นรูปแบบมันนะฮะเป็นไม้แท่นพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยมันก็ไซส์เนี่ยไซส
1: ์
0: ขนาดไซส์เล็กๆอย่างเงี้ย
1: หน้าตาแบบนี้เลย
0: หน้าตาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาทำก็จะใช้ตัวพิมพ์ในสมัยนู้นมันจะต้องเอาตัวเรียงมายกเข้ายกออก
1: นี่ทำคนเดียวไหมคะเนี่ยอันนี้คือ
0: เขาตัวใหญ่ทำคนเดียว
1: เลื่อนหมุนเลื่อนหมุนอยู่
0: นี่ฝรั่งมันเป็นวิธีคิดและไอ้นี่ก็ยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่คานตัวนี้มันสำหรับทำแล้วมันยกขึ้น
1: แล้วนี่คือที่ไว้ปั๊มหมึกเหรอคะ
0: ตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะใช้หมึกเนี่ยมันจะรูดไปก่อนไอ้ตัวแท่นพิมพ์มันทำด้วยไม้ไงมันจึงไม่เห็นรูปแบบที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงก็ไปจำลองมาจากรูปถ่าย
1: แต่นี่ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบนี้
0: โครงสร้างลักษณะอย่างน
1: ี้และที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรเคลื่อนบ้างมันเกิดจาก
0: การกดแล้วก็การที่ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ล็อกอยู่ที
1: ่
0: ไม่ได้ล็อกอยู่ที่มันจะต้องมีตัวล็อกด้วย
1: นอกจากเครื่องพิมพ์จำลองแล้วคุณผู้ชมมีแอบสังเกตเห็นว่ามีพระรูปอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นของสองรัชกาล
0: คือเป็นบุคคลสำคัญที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยเรายกย่องไว้
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นต่อดีไหมคะถ
0: ึ
1: งเรื่องสองพระองค์นี้ไปกันแล้วคุณผู้ชม
0: ครับเชิญ
1: ค่ะ

0: จารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบุคคลสำคัญทั้งสองพระองค์หน่อยค่ะ
1: ก็บุคคลสำคัญสององค์เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการพิมพ์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้รู้ความรู้เรื่องการพิมพ์จากเปอร์ละกัวเปอร์ละกัวนี่อยู่ใกล้ๆวัดราชาเพราะท่านบวชอยู่ที่วัดราชาที่ว่าท่านก็คุยกันเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะในการพิมพ์ท่านสนใจอยู่ละนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดบวรมาวัดบวรเนี่ยท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเอาพระเนี่ยเป็นช่างพิมพ
0: ์อ๋อนี่คืออย่างเครื่องเมื่อสักครู่นี่คือพระเป็นคน
1: พระเป็นคนทำไปพิมพ์เรื่องธรรมะไงหมอบัตเลก็พิมพ์ศาสนาคริสต
0: ์อ๋อใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็เลยพิมพ์เรื่อง
0: ศาสนา
1: เกี่ยวกับศาสนาพุทธพอตอนหลังพอท่านได้

0: ครองราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทำราชกิจจานุเบกษาแล้วนอกนั้นก็ทำหนังสืออื่นๆก็เรียกว่าลงพิมพ์หลวงลงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการเพราะนั้นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีหนังสือจดหมายเหตุประกาศอะไรทั้งหลายเนี่ยรายการที่4ก็จะส่งให้พิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ท่านเป็นบรรณาธิการเอง
1: ท่านเป็นคนประชุมดูค
0: ่
1: ะจ
0: ั
1: ดวางทุกอย่าง
0: จัดวางทุกอย่างเลย
1: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็เป็นองค์ที่เหมือนกับริเริ่ม
0: หนังสือเลย
1: แล้วอีกพระองค์นึงล่ะคะ
0: ก็อีกพระองค์นึงก็คือรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: อันนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยท่านเป็นพระองค์แรกเลยคือท่านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาปั๊บเนี่ยคืออยู่อังกฤษเนี่ยทำหนังสืออยู่แล้ว
1: อ๋อคือไปท่านทำตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
0: ที่นู่นแล้วคือหนังสือแบบในชั้นเรียนไง
1: ค่ะ
0: หนังสือในชั้นเรียนกันต่างคนก็แจกให้เขียนคนละเรื่องหรือเรื่องว่าเย็บเล่มคนที่เรียนในสมัยเทพศิรินทร์เนี่ยจะทำอย่างนี้กันเยอะมันจะเกิดนักเขียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาตั้งมาเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ไทย
1: หนังสือพิมพ์ไทย
0: พิมพ์ไทยแล้วก็ท่านเองก็ใช้นามปากกาเป็นองค์แรกนะที่ใช้นามปากกาไม่ให้คนรู้ว
1: ่
0: า
1: เป็นพระมหากษัตริย์
0: เขียนแล้วก็ท่านไปใช้อัศวพาหุศรีอยุธยา
1: ศรีอยุธยา
0: ศรีอยุธยาก็ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในหนังสือ
1: คือท่านเนี่ยต้องการ
0: แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้อ่านประชาชนอ่านปั๊บไม่รู้เป็นกษัตริย์หรอก
1: ต้องบอกกับท่านเลยเหรอคะ
0: ใช่ขัดแย้งกันเลยนั่นคือเรียกว่าโทษแรงนะ
1: นั่นนะสิหนูก็เห็นว่าสุดยอดมาก
0: ในเซียวฮุดเซ็งนี่แหละฮะเป็นคนเขียนในจีโนสยามวารสารเขียนโต้กับท่านเลยแล้วก็ท่านก็โดนข้อหาหมิ่นประมาท
1: อ้าวโดนด้วยเหรอคะ
0: โดนในเซียวฮุดเซ็งเนี่ยโดนแต่ท่านก็ยกโทษให้ไง
1: เพราะว่า
0: ความเป็นนักหนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็น
1: สุดท้ายท่านได้เฉลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่านามปากกานี้เนี่ย
0: ตอนหลังก็รู้กันฮะตอนหลังก็รู้กันแต่ท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว
1: ตั้งแต่รัชกาลที่6
0: รัชกาลที่6เนี่ยท่านวางรากฐานประชาธิปไตยคือต้องการให้ขุนนางเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วก็นั่งฟังท่านอย่างเดียวท่านก็จะจี้ให้แสดงความคิดเห็นด้วยท่านจึงจำลองเมืองไงดุสิตธานีไงดุสิตธานีขึ้นมาก็แล้วก็ออกหนังสือดุสิตสมิตเป็นหนังสือลายสะดวกออกบ้างไม่ออกบ้างท่านเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนแล้วท่านเองก็ลงไปเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนี่คือการสร้างชาวที่ไตในดุสิตธานีเพราะนั้นท่านจึงเป็นนักหนังสือพิมพ
1: ์
0: ที่คือมีนามปากกาแล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารแล้วก็หนังสือพิมพ์มากำหนดว่าบรรณาธิการนี่ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่มานั่งเขียน
1: อ๋อนี่กำหนดหน้าที่
0: หลังจากที่มีเรื่องแล้วอ่ะอย่างที่มีเรื่องแล้วอ
1: ๋อหลังจากที่มีเรื่องแล้ว
0: ก็เลยกลายเป็นพระราชบัญญัติตำรับที่ควบคุม
1: ก็คือออกในรัชกาลที่6พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
0: 2465ใช่ไหม
1: อ
0: ะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการโฆษณาสิ่งที่ไม่คนได้รู้เนี่ยคนทำต้องรับผิดชอบ
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์มากๆที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบการพิมพ์แล้วก็กรอบหน้าที่ต่างๆสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฟาดิสัยมากๆขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าฉงนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์ซึ่งพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือการพิมพ์ต้องมาควบคู่กันแน่นอนแต่การพิมพ์จะมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานหรือว่าน่ารู้ขนาดไหนเนี่ยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโลกเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดวินฮันเตอร์แม็กฟาร์แลนด์ชาวอเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่5ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นจึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงานสมิธพรีเมอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กเป็นผู้ผลิตให้โดยแม็กฟาร์แลนด์เป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร7แถวทำงานแบบตรึงแค่อักษรต่อมาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องนี้ได้ถือเป็นต้นแบบของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่อๆมาในไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ความสงวนอีกแล้วมีความสงวนเรื่องตอนแรกเนี่ยเริ่มจากเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ไปลองเรียงพิมพ์ไปรู้จักว่าเขามีช่างเรียงพิมพ์แล้วก็รู้จักเห็นถึงแท่นพิมพ์ก็เลยเกิดสงวนเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: บริกรรมคาถา
0: ไปด้วย
1: นี่นะจะได้ตอบได้เรื่องการพิมพ์โอ้เรื่องการพิมพ์นี่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่พัฒนาเป็นเรื่องของความพัฒนาความเจริญของโลกเลย
0: ของโลก
1: เลยฮะในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาที่เราจะทำเอกสารหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องแบบสลักลงไปบนก้อนหิน
0: คือตอกแบบ
1: ตอกบนก้อนหินเลยเพราะจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหง
0: ศิลาจารึก
1: สมัยโบราณเนี่ยอยากได้เหมือนกันสัก2อันนี่ก็เรื่องใหญ่ละ
0: ก็คือตอก
1: ก็ต้องตอกบนหินใช่อย่างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะโปรดให้สร้างศิลาจารึกนะมีข้อความเหมือนกันเลยหลักหนึ่งปักไว้ที่ปราสาทพระขันที่ เมืองกัมพูชาอีกหลักหนึ่งมาปักที่ปราสาทสดับก๊อกท
0: ม
1: ในเขตสระแก้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกสารงานเขียนมือเราเรียกว่าหนังสือทำมือหนังสือเขียนมือไม่ว่าจะเป็นสมุดคอยทำจากกระดาษสานะฮะพับไปพับมาหรือคัมภีร์ใบลานที่ใช้เหล็กเขียนจานลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาขม่าก้นหม้อสีดำๆทาทาบลงไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาเราใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยน
0: ะ
1: สมัยอยุธยาพอตั้งแต่พ.ศ.2200ลงมาเนี่ยเรามีมิชชันนารีชาวต่างชาติเรามีพ่อค้าชาวต่างชาติเรามีคณะราชทูตชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเราได้แต่สันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่นำพาเอาคริสต์ศาสนามาเผยแผ่ในประเทศของเรามันจะต้องมีสิ่งพิมพ์เข้ามาด้วยแน่นอนเราเนี่ยสันนิษฐานว่าในบุคคลเหล่านี้นะครับน่าจะได้สร้างสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นแต่คำว่าภาษาไทยในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะตัวภาษาแต่ตัวอักษรไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ตัวเป็นอักษรอาหรับิก
0: อ๋อคือเหมือนคาราโอเกะแบบนั้น
1: เหมือนกับคาราโอเกะ
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้ไม่อ่านยากเหรอคะอาจารย์กว่าจะอ่าน
1: อ่านยากครับเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยที่เรากล้าเดาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราพบว่าคณะราชทูตพระเจ้าหลุยที่14ที่เดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งในคณะทูตนั้นคือลาลูแบร
0: ์
1: ลาลูแบร์เนี่ยนะฮะได้จดบันทึกเนื้อเพลงสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้เล่นเพลงมโหรีพระราชทานเลี้ยงคณะทูตมีมโหรีขับกล่อมเขาก็จดเป็นโน้ตประเทศไทยไม่เคยมีโน้ตเราท่องจำเอานะฮะเพราะฉะนั้นลาลูแบร์จดเป็นโน้ตแล้วชื่อเพลงเขาเขียนว่า S A I S A M O R N เพลงสายสมอน
0: M O R N ส
1: ิ M O R N ขอโทษ
0: สายสมอน
1: M O R N สายสมอน
0: เป็นชื่อเพลง
1: นี่แหละเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ยังอยู่ที่อาร์คีฟของฝรั่งเศสนะฮะเอกสารนี่ยังอยู่เรามาตีพิมพ์เผยแพร่เยอะมากเลยอันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการพิมพ์แล้วแล้วก็ใช้ตัวอักษรแบบคาราโอเกะผ่านลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยนึกหรอกว่ามันมีการตีพิมพ์พ.ศ. 2310เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเนี่ย 20,000 คนนะเรียกว่าเยอะมากทีเดียวในสมัยนั้นเฉลยศึกของไทยเราสืบลูกสืบหลานอยู่ที่พม่า
0: อ๋อคือยังเหลือ
1: ยังอยู่มันไม่ได้หมดรุ่นแล้วมันตายนี่นะตายไปมันก็แต่งงานกันมันไม่ได้กลับมันแต่งหนีกลับมาก็มีแต่งงานกันออกลูกออกหลานก็มีแต่งงานกันเองก็มีแต่งงานกับพม่าก็มีนะฮะก็มีมิชชันนารีผู้หญิงชื่อแอนยัสสันนะฮะแอนยัสสันเนี่ยเขาชอบภาษาไทยฟังภาษาไทยไพเราะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะมันมีครบเสียงชอบเหมือนเสียงดนตรีแอนยัสสันเนี่ยถึงขนาดว่ารักภาษาไทยมากถึงขนาดที่ว่าคิดทำตัวอักษรภาษาไทยคิดแม่พิมพ์คิดที่พม่าแต่ความที่พม่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นตอนนั้นในการจะทำพวกโน้ตฮาวเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมาทำที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวต้นแบบแม่พิมพ์เนี่ยแอนยัสสันก็ส่งมาที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็

0: ทำเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อยู่ที่สิงคโปร์หมอบัตเลเอามาคำถามของหนูก็คือหมอบัตเลเอามาจากไหนก็เอามาจากสิงคโปร
1: ์ย้อนกลับไปก็คือว่าแอนยัสเซนเนี่ยเขาทำทิ้งไว้ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยู่พม่าแล้วก็หลงไหลภาษาไทยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์มาสั่งทำที่สิงคโปร์เพราะว่าพม่าทำไม่ได้แล้วก็หมอบัตเลก็คงได้มาคุยกันไปคุยกันมาเจอไอ้ตัวแม่พิมพ์อันนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามความต้องการไอ้เจ้าแม่พิมพ์นี้นะพิมพ์หนังสือไทยครั้งแรกชื่อว่าหนังสือนะฮะเจมส์โลสตรัมมา
1: เป็นไวยากรณ์อังกฤษ
0: เป็นทำนองจริงๆฟังชื่อหนังสือเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเหมือนกับดิกชันนารีแปลไทยเป็นอังกฤษ
1: อ๋อเป็นดิกไทยอังกฤษ
0: เออใช่ส้วมก็แปลว่าทอยเลทอย่างนี้เป็นต้น
1: อันนี้คือทำให้ฝรั่งอ่าน
0: ฝรั่งอ่านใช่ฝรั่งมาเพราะแปลว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะ
1: นี่เป็นไกด์บุ๊กมาเมืองไทยเล่มแรก
0: เล่มแรกนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะถือไอ้เจ้าเล่มเนี้ยติดเข้ามา
1: ต้นกำเนิดไกด์บุ๊กอยู่ที่นี่
0: เจมส์โลสตรัมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่พิมพ์เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พอทราบแล้วก็เล่าให้มิ้นฟัง
1: อย่างนี้ถือว่าหมอบัตเลนี่เอาทั้งความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนี่ทำให้มันแบบว่าเผยแพร่ในประเทศไทยให้เราแบบกว้างขึ้นด้วยนะคะ
0: เขาเป็นปูชนียบุคคลนะครับมีพระคุณมากนะหมอบัตเลนี่ต้องยกมือไหว้
1: พูดไหว้ทุกคนเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียน
0: ก่อตั้งวัฒนาใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่พี่ก็วัฒนานะหมอบัตเลนี่ตีพิมพ์นะพงศาวดารเอ่ยจดหมายเหตุเอ่ยเยอะแยะมากมาย
1: ออกมา
0: ไปเห็นมาหมดแล้วแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะที่เรารู้จักกันดีก็คือบางกอกเรคคอร์ดเดอร์นะเป็นหนังสือที่รวบรวมเหมือนกับข่าวทั้งหลายแล้วก็บางกอกเรคคอร์ดเดอร์สนุกนะผมอ่านเนี่ยเคยอ่านภูเขาไฟระเบิดในสมัยร.5นะก็มีเรื่องรายงานข่าวภูเขาไฟกรากตั้วระเบิดโอ้เรายังไปอ่านเจอเราดาวหาฮาเล่มาเราก็อ่านเจอในบางกอกเรคคอร์เดอร์มันเป็นบันทึกความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เสียดายนะมันน่าจะเป็นหนังสือบังคับให้เด็กไทยได้อ่านทุกคนในทุกชั้นเรียนเพราะว่ามันคือเบสิกของวิถีชีวิตของโลกมันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นมาก
1: เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้รอบต
0: ั
1: ว
0: ใช่ใช่มิ้นจริงๆคุณหมอบัตเลเนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์ปฏิทินสุริยคติอันแรกของประเทศไทย
1: คือปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้เหรอ
0: ใช่ภาษาไทยเนี่ยหมอบัตเลทำก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราใช้หลักจันทรคติ
1: อ๋อคือดูข้างขึ้นข้างแรม
0: ดูข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาพระจันทร์15ค่ำเป็นหลักพระจ
1: ันทร์15ค่ำคือวันนี้เต็มดวงที่15ก็คือเริ่ม15
0: สมมติเดือน5ขึ้น15ค่ำไม่เกี่ยววันที่15ค่ำขึ้นก็เบ็ดเสร็จสว่างจ้า15ค่ำแรมก็คือมืดสนิทพอดีหมอบัตเลบอกปฏิทินสุริยคติเนี่ยไม่ได้ต้องทำให้มันตายตัวมันจะได้ง่าย
1: เป็นแบบสากล
0: เอาเป็นสากลก็1มกราคือวันขึ้นปีใหม่อย่างนี้เป็นต้น
1: งั้นอย่างนี้วันหยุดพวกคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นี่หมอบัตเลก็เอาเข้ามาด้วยป่ะคะ
0: วันหยุดไม่แน่ใจนะแต่วันฉลองก็คงเอามาแน่ตั้งแต่สมัยนั้นนะวันฉลองคริสต์มาสเนี่ยคงใช่แน่นอนวันปีใหม่ของเรามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะ1มกราเป็นวันปีใหม่เนี่ย
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเนี่ยมาในรัชกาลที่3แต่ว่าสำหรับรัชกาลอื่นๆถัดมาเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในเรื่องการพิมพ์อะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ
2: ลงน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการกำเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของโลกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวอักษรลงบนกระดาษปรากฏให้เห็นครั้งแรกที่ประเทศจีนในราวศตวรรษที่8โดยทางการจีนจะใช้วิธีเขียนข่าวสารลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่าหลังจากที่กูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จชาวยุโรปก็เริ่มใช้วิธีการพิมพ์ข่าวสารแทนการเขียนด้วยลายมือซึ่งในยุคแรกๆของการถือกำเนิดสิ่งพิมพ์นั้นการเผยแพร่ข่าวสารยังคงอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าวมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวสารด้านการค้าขายจนกระทั่งในปีค.ศ.1905จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นโดยเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีชื่อว่า Relation ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลก

0: ถนนเรื่องการพิมพ์กันต่อค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถึงรัชกาลที่3แล้วแต่ทีนี้เห็นว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นที่มินไปพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมานี่ถึงกับว่ามีรูปปั้นของรัชกาลที่4อยู่ด้วยแล้วบอกว่าท่านนี่แหละเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเราอันนี้นี่ในรัชกาลที่4นี่มีความเป็นมาไงบ้างคะอาจารย
1: ์ลงใจ
2: เยอะมากเลย4 5 6 7 8 9อีกตั้ง6รัชกาลเพิ่งผ่านไป3รัชกาลนี่เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วจะรวบรัดตัดความในสมัยรัชกาลที่3ขณะที่ทรงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยนะฮะรัชกาลที่4ตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสต่อมาก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ย้ายมาเป็นเหมือนกับเจ้าอาวาสนี่แหละนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะก็มาประทับอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นนะรัชกาลที่4ก็ได้ทรงศึกษาภาษาลาตินนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับคนไทยเราจะรู้จักแต่ว่ารัชกาลที่4เก่งภาษาอังกฤษจริงๆท่านเริ่มต้นด้วยภาษาลาตินกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับซึ่งท่านก็แตกฉานเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4นี้จะต้องถือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวการพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยมาเป็นอย่างมากทรงมีพระราชดำริบอกว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเราจะพิมพ์หนังสือเองมั่งไม่ได้นะก็เลยโปรดทดลองตั้งโรงพิมพ์ขึ้นก็โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวรนะ
0: ตั้งตอนที่ทรงผนวดอยู่เลย
2: ใช่ตั้งโรงพิมพ์บอกว่าเพราะว่าก็บอกเอ๊ะฝรั่งมังค่าพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้บ้างนะก็ตั้งโรงพิมพ์เราเรียกว่าโรงพิมพ์วัดบวรเรียกง่ายๆทับศัพท์ไปเลยโรงพิมพ์วัดบวรใช่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะฮะแต่หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หลากหลายมากขึ้นนะเช่นประวัติศาสตร์เช่นอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติรวมไปจนถึงสังคมวรรณคดีอะไรต่างๆโรงพิมพ์นี้ก็โปรดเกล้าสมพระนาโปรดเกล้าให้ตั้งไว้ในพระบรมมหาราชวังนะฮะก็คือที่มีกำแพงขาวล้อมรอบพระแก้วนั่นแหละนะครับชื่อลงพิมพ์อักษรพิมพ์ผกาน
0: ะฮะ
2: เพราะชื่อเพราะมากเลยอักษรพิมพ์ผกานะครับก็ถือว่าเป็นโรงพิมพ์แรกๆของในพระบรมมหาราชวังของเรานะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ตีพิมพ์สำคัญที่สุดคือพระราชนามบัตรนะฮะพระราชนามบัตรก็คือนามบัตรของ
0: นามบัตร
2: เนมการ์ดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นอักษรเราเรียกว่าพระราชนามบัตรว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะใน1แผ่นเนี่ยนะมี4ภาษามีภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ใช้แบบคาราโอเกะคืออักษรแบบ
0: ภาษาที่ท่านทรงเชี่ยวชาญ
2: ใช่บรรทัดนึงก็ภาษาหนึ่งบรรทัดนึงก็ภาษาหนึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีนามบัตรใช้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงพิมพ์นามบัตรทุกวันนี้เนี่ยพระราชนามบัตรนั้นน่ะมันก็ผ่านกาลเวลามาเยอะนะเกือบ200ปีแล้วพระราชทานคนพระราชทานกับคณะราชทูตที่มาเฝ้าบ้างๆปัจจุบันเนี่ยมันกระเด็นกระดอนหายไปจนกระทั่งต้องเรียกว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลืออยู่ใบเดียวของประเทศไทยนะวันหลังเราจะพาไปดูตอนนี้เก็บเป็นความลับก่อนให้ท่านผู้ชมสงสัยเล่นๆท่านผู้ชมจะได้ติดตามเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อหน้าเราเราก็จะตกงาน
0: เ
2: ห็นไหม
0: เบื่อนะคะ
2: อ้อนข้าวอ้อนข้าวลูก
0: โอ้โหนี่นอกจากจะมีโรงพิมพ์ของเราเองที่เป็นคนตั้งโรงพิมพ์แรกมีโรงพิมพ์หลวงมีนามบัตรด้วยนี่ถือว่าเป็นยุคทองเลยไหมคะอาจารย
2: ์โอ้ยุคทองนี่มันต้องมาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะค
0: ือ
2: 4เนี่ยนะท่านสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อฐานก่อรากสั่งแท่นพิมพ์มาสั่งตัวมาวางรากฐานเอาไว้พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแล้วเนี่ย
0: พร้อม
2: หมดแล้วโรงพิมพ์ก็มีแล้วในวังจริงไหมฮะอักษรพิมพ์ผกาเนี่ยท่านก็โอ้โหคราวนี้สนุกเลยจัดเต็มพิมพ์วรรณคดีไทยเอาวรรณคดีเก่าทั้งหลายสุนทรภพสุนทรผู้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์อินหนาวและการที่1รอ2ใครต่อใครเอาลงมาตีพิมพ์หมดเลยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะมันเหมือนกับหนังสือฝรั่งนะถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมุดข่อยพับไปพับมาแล้วก็

0: นอกจากนั้นในสมัยร.5เนี่ยบางกอกเรคคอร์ดเดอร์ของหมอบรัดเลย์ก็เริ่มซาความนิยมและครั้งที่5ก็โปรดเกล้าให้มีการตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานะเป็นตัวเป็นรูปเล่มออกมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นมีการตีพิมพ์หนังสือที่สำคัญมากเลย Dictionary ไทยฝรั่งนี่แหละ
1: อ๋อ Dictionary เล่มแรก
0: Dictionary เลยเรียกว่าอักขราพิธานศัพท์ใช้คำว่าอะไรนะ Dictionary of Siam Language นะฮะตีพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยนะรวมเอาคำศัพท์อันนี้ใช้แล้วนะผมก็ใช้เพราะว่าเวลาที่ทำเรื่องผ้
1: า
0: ที่ทำเรื่องผ้าพี่ก็จะมาดูว่ามีการกล่าวถึงผ้าอะไรบ้างใน Dictionary เล่มนี้นะก็นั่งไล่มาอุปกรณ์ในการทอผ้ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย 40,000 คำนะใน Dictionary เล่มนี้เนี่ยสารพัดไม่ก็หนาอย่างนี้เลยแหละหนาอย่างนี้เลย 40,000 คำรวมอยู่ถือว่าเป็นการรวบรวม dictionary หรือพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทย
1: นี่เป็นไทยอังกฤษหรือว่าอังกฤษไทย
0: เป็นไทยอังกฤษฮะ
1: คือยังมีขายอยู่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่มีขายแล้วมันหนังสือสาบสูญแล้วมันต้องไปตามคนที่เขาสะสมหนังสือโบราณ
1: อย่างเช่นบ้านอาจารย์เป็นต้น
0: บ้านผมก็ไม่มีเก่าขนาดนี้โอ้โหเล่มเป็นแสนเป็นล้านละมั้งหนังสืออันนี้ไม่มีฮะมันหายากมากแล้วมันพิมพ์ไม่มากหรอกในสมัยนั้นนี่คือยุคทองจริงๆนะยุคทองจริงๆในสมัยกันที่5นอกจากนั้นเนี่ยนะการตีพิมพ์มันเจริญมากนะเอกชนก็เริ่มมาตีพิมพ์ทีนี้ก็เกิดการตั้งโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
1: รู้ไปมาแล้ว
0: ที่เรียกว่าต้องวัดสังเวชเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนมันอยู่ติดกับวัดสังเวชนะสมัยนั้นติดวัดอะไรเขาก็เอาวัดนั้นเป็นหลัก
1: เออจริงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: คนโบราณก็เอาง่ายดีฮะเพราะว่าเราไม่มีบ้านเลขที่สมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจะบอกว่าใครอยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บอกว่าใกล้วัดเน
1: ี่
0: ย
1: วัดนี้วัดนั้น
0: ใช่สอนคำแม่พิมพ์สอนเรียงพิมพ์ลองให้เอาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วย
1: ใช่ๆอ
0: ันนี้แหละโรงเรียนการสอนการพิมพ์ที่วัดสังเวชเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอารยธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ย
1: แปลว่าแบบนี้นี่ช่วงนั้นคืออาชีพช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเรียงพิมพ์อะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: โอ้เงินดีมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ฟื้นฟู
0: รุ่งเรืองเฟื่องฟูมีเงินดาวเงินเดือนดีคนจีนและคนต่างประเทศก็เข้ามาทำงานนี้เยอะมาก
1: คือมาเป็นลูกจ้างเราอย่างเงี้ย
0: มาเป็นลูกจ้างด้วยค่ะตามโรงพิมพ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะตีพิมพ์ภาษาต่างชาติบางทีก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษาอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีช่างเรียงเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาไทยที่ดีนะมันก็เรียงผิดเรียงถูกเยอะแยะนะเรามีสิ่งพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ผิดเนี่ยสนุกสนานพวกนั้นเวลาตีพิมพ์ออกมาจะเป็นสิ่งพิมพ์หายากเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์หายากเหมือนแบงค์พิมพ์ผิดเนี่ยแบงค์ธนบัตรพิมพ์ผิดก็จะมีราคาสูงมากใช่ราคาสูงราคาแพงมาก
1: กว่าเราจะได้หนังสือแบบนี้สักเล่มนึงนี่โอ้โหสมัยก่อนนี่เขามีเรื่องราวเยอะมากกว่าจะแกะสลักแป้นพิมพ์กว่าจะมีตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวกว่าจะพิมพ์ทีละตัวทีละตัวเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มินเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันมีเรื่องราวมากขนาดไหนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทนุถนอมหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าหลักการพิมพ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งบิดาการพิมพ์ต้นแบบต้นตอแล้วก็จุดแรกเริ่มผู้ที่บุกเบิกเรื่องของการพิมพ์ให้เฟื่องฟูในประเทศไทยหรือต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
1: เรียกว่าวันนี้คลายสงวนครบเลยนะคะทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วก็เรื่องการพิมพ์แล้วก็ที่มาของการพิมพ์ด้วยแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ฉงนแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมนั่นก็คือ Facebook ของรายการคลายฉงนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกดเยอะๆแบบนี้เลยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่ฉงนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เราช่วยคลายฉงนส่งเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้นกับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ you

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาล

ณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ดีเจสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLT ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

0: และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอยากการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น

ช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินที่ย่านพาหุรัตน์นะครับย่านพาหุรัตน์เองทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นย่านค้าผ้าสำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นย่านค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบริเวณนี้เองเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอญชาวยวนชาวลาวแล้วก็คนจีนทุกวันนี้เองเราก็ยังเห็นว่าบริเวณนี้ก็ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่อยู่นะมีคนจีนมีคนอินเดียอาศัยอยู่วันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าอะไรทำให้พาหุรัตน์เป็นย่านค้าผ้าแห่งใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็อะไรทำให้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนามาอยู่อาศัยทำมาค้าขายกันในบริเวณนี้ทำให้ย่านนี้มีความเป็นพหุสังคมและยังคงมีสีสันมาจนถึงปัจจุบันครับ

ถ้าพูดถึงการค้าขายนะครับในย่านพหลรัฐส่วนใหญ่เราจะนึกถึงในห้างชาวอินเดียซึ่งที่จริงแล้วนะครับพ่อค้าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วโดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองท่าชื่อสุรัตในรัฐคุชราชทางภาคตะวันตกของอินเดียพ่อค้ากลุ่มนี้มีทั้งชาวมุสลิมฮินดูและชาวเปอร์เซียพ่อค้ากลุ่มนี้แหละครับที่เป็นผู้กระจายสินค้าที่นำเข้าจากอินเดียสู่สังคมสยามและเป็นกลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้าขายต่อเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับและพ่อค้าผ้าอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับย่านพาหุรัตบริเวณนี้ก็คือพ่อค้าผ้าชาวซิก

0: ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพูดไทยได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไทยไหมนะเดี๋ยววันนี้ครับก็จะมารู้จักกับชาวซิกนะครับข้างหน้าผมมีวัดซิกนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีงานเฉลิมฉลองในวาระที่ศาสดาองค์สุดท้ายประสูติเราไปดูกันครับว่างานเฉลิมฉลองของชาวซิกเป็นยังไงชาวซิกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งรกรากในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วชาวซิกซึ่งแปลว่าสิกขะหรือผู้เรียนรู้มีการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระศาสดาหรือคุรุที่แปลว่าครูอย่างแนบแน่นจนเป็นอัตลักษณ
1: ์ศาสนาซิกก่อตั้งโดยพระปฐมบรมศาสดาชื่อพระศาสดาคุรุนานกซาฮิบพระองค์ทรงนำสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ามาประทานให้กับมวลมนุษย์หลักธรรมในศาสนาซิกคัดมาเป็นปรัชญาใหญ่ๆได้เลยมี3หัวข้อก็คือ 1. ให้ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. รายได้ที่ได้มาจากประกอบสัมมาอาชีวะเนี่ยส่วนหนึ่ง1ใน10ของรายได้สุทธิให้มาเป็นสาธารณกุศลให้แบ่งปันกับผู้ยากไร้และ3ให้ระลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกขณะจิตโดยไม่ต้องไปหลีกลี้หลบหลีกจากสังคมไปออกบวชไปแสวงหาสัจธรรมเป็นการส่วนตัวพระองค์ไม่โปรดสิ่งนั้นสวัสดีครับสัตนามสิงห์ครับ
0: สัตนามสิงห์
1: ครับครับสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาศูนย์รวมชาวไทยซิกในประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผมต้องทำยังไงก่อนครับ
1: ก็เวลาเราเข้ามาถึงกันแล้วนะประการแรกเลยเราต้องฝากรองเท้าถุงเท้าแล้วสัมภาระต่างๆของเราแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปสักการะข้างบนฮะอย่างนั้นเชิญเลยครับผู้ที่ช่วยรับฝากเราเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นพนักงานไม่ได้รับเงินเดือนอะไรที่นี่นะเป็นสมาชิกเหมือนกันเนี่ยหรือผู้มีจิตศรัทธาจะเป็นใครก็ได้รับรองเท้าของเราถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งในการละลายความหยิ่งความจองหองความอหังการของเราที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยเราสามารถรับรองเท้าจากผู้อื่นได้ทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเลยทีนี้เราก่อนจะขึ้นไปเนี่ยต้องพกศีรษะให้เรียบร้อยเราจะไม่ไปด้วยศีรษะที่เปล่าเปลือยเป็นการแสดงความเคารพต่อพระศาสดา

0: ชั้น2นี่เราเรียกว่าโรงครัวของพระศาสดา
1: ปกติแล้วผมเดินเข้ามาโรงครัวนี้มาทานอาหารก็ได้
0: มาทานได้เลยอาหารพวกนี้ไม่มีใครถามเลยว่าเป็นใครมาจากไหนทานได้ฟรีพระศาสดากำหนดว่าท้องต้องอิ่มก่อนถึงจะฟังธรรมรู้เรื่องไม่งั้นไม่มีสมาธิถ้าหิวฟังธรรมไม่รู้เรื่อง
1: คร
0: ับ
2: คุณสัตนามซิงบอกผมว่าศาสนาซิกซึ่งถือกำเนิดในแคว้นปัญจาบนั้นมีคุรุศาสดาทั้งสิ้น10พระองค์โดยในสมัยคุรุศาสดาพระองค์ที่10พระนามว่าคุรุศาสดาโคบินสิงสาหิตพระองค์ทรงยุติการสืบศาสนาโดยบุคคลอย่างสิ้นเชิงและทรงสถาปนาพระคัมภีร์อาทิครันเป็นคุรุศาสดานิรันดรสืบต่อจากพระองค์ทรงเรียกพระคัมภีร์ว่าพระศาสดาสีคุรุครันสาหิต
0: ชั้น4คือบริเวณโถงปฏิบัติธรรมบริเวณแห่งนี้จะมีที่ประทับบัลลังก์ของพระศาสดาคุรุครันทแทรกอยู่พอเราขึ้นมาบริเวณชั้น4แล้วเนี่ยทุกคนเลยก็จะเดินเข้ามากราบพระมหาคัมภีร์เป็นการแสดงความเคารพคารวะต่อพระองค์น้อมรับสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราธรรมะต่างๆหลังจากกราบเรียบร้อยแล้วเราก็จะแยกย้ายไปนั่งเพื่อฟังเทศฟังธรรมกันต่อครับ

ลุ่มซิกเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตรัฐปัญจาบนะคะก็มีสองส่วนใช่ไหมคะอยู่ในปากีสถานอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในอินเดียนะคะทั้งกลุ่มที่อยู่ในอินเดียเนี่ยเข้ามายุคแรกเนี่ยสมัยกันที่5ก็เข้ามาค้าขายอะไรก่อนขายม้าคนซิกเนี่ยดูลักษณะว่าเขาตัวใหญ่นะคะรัชกาลที่5ท่านเลยจ้างมาเป็นพลตระเวนก็เป็นตำรวจในยุคแรกๆนะมาทำงานเนี่ยนอกจากมาขายม้าเสร็จแล้วก็มาเป็นตำรวจนั่นแหละก่อนที่จะมาเปลี่ยนนะกลายเป็นคนที่มาทำเรื่องของเสื้อผ้าแพรพันซึ่งในเขตนั้นอ่ะตั้งแต่ปัญจาบแล้วก็กุจราตมาด้วยนะคะก็เป็นแหล่งซึ่งค้าขายผ้าอยู่แล้วอ่ะเป็นแหล่งที่แบบส่งออกผ้าลินินผ้าชีฟองคนซิกก็นำมาขายนะคะแล้วเขาก็ขยายไปคนซิกเหล่านี้จะขยายลงไปสู่ภาคใต้เลยนะคะไปอยู่ที่นครไปอยู่ที่หัดใหญ่แล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่ไหนก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นั้นนะคะแต่ก็จะปฏิบัติอยู่ในกลุ่มของคนซิกเองแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษลักษณะพิเศษซึ่งสังคมไทยเราก็มีกลุ่มคนพวกนี้อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกันที่5แล้วก็ปักหลักกลายเป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วนะก็เป็นนายห้างเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นี่แล้วพอเขาเป็นคนที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อสังคมด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนในคำสอนของศาสนาซิกอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของคนซิกด้วยนะคะ

ออกมาจากโบสถ์ซิกนะครับเพียงข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็จะมีร้านอีกร้านหนึ่งนะครับเจ้าของเป็นมุสลิมนิกายชีอะนะครับร้านนี้มีความเก่าแก่มากนะครับเปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีอายุร่วมๆก็100 ปีแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรครับ

0: ันนี้มันถือว่าสะดวกอะไรอ่ะพี
1: ่อันนี้จะเป็นเนื้อแก้วเหมือนกันค่ะเนื้อแก้วลงยาร้านก็มีมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่5ค่ะใช่ก็จะเป็นพี่ชายคุณปู่เดินทางมาจากอินเดียใช่ไหมคะแล้วก็คือมีมา2รุ่นจนปัจจุบันก็กลายเป็นคุณพ่อหนูมารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่ถ้าเกิดคุณพ่อแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะกลายเป็นรุ่นที่4ที่มาช่วยแถวนี้ก็จะมีร้านขายผ้าเยอะใช่ป่ะคะแล้วพอคนเขาซื้อผ้าเสร็จเขาก็มาซื้อกระดุมร้านเราต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ขายกระดุมที่เยอะที่สุดแล้วก็มีแต่กระดุมแปลกๆอะไรอย่างที่สั่งมาจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกระดุมหินสคอยค่ะมาจากประเทศตุรกีใช่
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นงานทำมือเหมือนกันค่ะ
0: ครับแล้วขอบนี่คืออะไรครับ
1: เป็นลูกปัดของญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าใช้คนไทยในการร้อยขึ้นมาเป็นตัวฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมพลาสติกอันนี้มาจากฝรั่งเศส
0: มันคือเครื่องประดับนะเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะมองดีๆมันก็เป็นเครื่องประดับ
0: เป็นเครื่องประดับเลยครับ แล้วมีลูกค้าที่เป็นดีไซเนอร์มาเนี่ยเช่นใคร
2: ตอนนี
0: ้ในอดีต
2: อ๋อไอ้นี่มาทุกเจ้านะเช่นยกตัวอย่างร้านพิโต้ดวงใจบิดไข่บูติกพวกนี้เป็นแนวหน้าหมดเลยตอนนั้นอ่ะ
0: แล้วคุณพี่ชายของคุณพ่อกับคุณพ่อครับ
2: ครับ
0: มาจากที่ไหนนะครับพ่อ
2: จริงถ้าสรุปง่ายๆคือว่าก็มาจากอินเดียดีกว่าผมนะเพราะเขาพูดแบบญาติอ่ะญาติก็พูดว่าต้นตำรับมาจากอิหร่านแต่ข้อมูลไม่ชัดเราก็มาอิงจากหนังสือพาสปอร์ตว่ามันมาจากอินเดียมาจากอินเดีย
1: เพราะว่ามีที่ลงหลักปักฐานอินเดีย
2: อันนี้เป็นพาสปอร์ตรุ่นเล่มที่2ที่คุณพ่อผมมาอยู่เมืองไทยเปิดร้านเนี่ยผมเรียบเรียงแล้วไปดูมาพ.ศ. 2452
3: บรรพบุรุษของครอบครัววงมีนาเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมนิกายชีอะจากอินเดียซึ่งมีชื่อเรียกคนกลุ่มนี้ว่าดาวูดีโบราซึ่งแปลว่าพ่อค้าก
4: ลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยก็มีการค้าขายทางฝั่งเนี้ยมาก่อนก็คือในย่านของแถววัดเกาะสำเพ็งแล้วก็ยาวลงมาจนถึงถนนพาหุรัตน์เนี่ยนะคะก็จะทำการค้าขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็เขาจะมีมัสยิดก็คือมัสยิดตึกขาวนอกจากนั้นแล้วกลุ่มดาวดิโบราเนี่ยนะคะก็ยังทำร้านค้าเก่าแก่อีกหลายร้านเช่นร้านในติงเกลแล้วก็กระจัดกระจายออกไปอาจจะไปอยู่ทางบางรักบ้างนะคะอยู่อาจจะทำอาชีพต่างๆบ้างเพราะว่ากลุ่มคนที่ปรับตัวได้ดีซึ่งดาวดิโบราเนี่ยเป็นคนกลุ่มเล็กๆในสังคมอินเดียด้วยซ้ำไปแต่ว่าขยายไปทั่วโลกแล้วก็คนอินเดียเริ่มให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าคนในกลุ่มนี้มีการศึกษาค่อนข้างมากมีฐานะที่สำคัญมากๆทำการกุศลก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษเนี่ยตรงนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าพาหุรัตน์เป็นลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านของชาวแขกอินเดียหลายหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็หลากหลายศาสนาด้วยนะคะ
3: ย่านพาหุรัตน์เริ่มปรากฏเป็นตลาดขายผ้าที่ได้รับความนิยมก็น่าจะราวๆสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เองอยู่ไม่ไกลจากสำเพ็งไม่ไกลจากสะพานหันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวังบูรพาข้าราชการในวังจึงนิยมออกมาจับจ่ายซื้อผ้ากันมากครับตั้งปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่ายเมื่อรัชกาลที่5เสด็จกลับจากประพาสยุโรปในปี2440เสื้อแบบยุโรปที่เรียกว่าเสื้อทรงแขนหมูแฮมก็ได้รับความนิยมข้าราชการในวังบูรพาก็ออกมาจับจ่ายซื้อผ้าไปตัดเสื้อเจ้าของร้านขายผ้าเหล่านี้ก็มีทั้งคนจีนและคนซิกที่ขยับขยายไหลออกมาจากสำเพ็งและสะพานหันและก็มีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพาหุรัตน์นะครับซึ่งสองฝั่งถนนและในตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านขายผ้านอกจากนี้ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เข้าไปค้าขายในห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นห้างไชน่าเวิลด์ก็มีร้านขายผ้ามากกว่า200ร้านชื่อไชน่าดูจีนนะครับแต่ข้างในกลับอัดแน่นไปด้วยร้านของในห้างอินเดียครับ
5: ย้อนไปถึงสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มาจากอินเดียนะครับก็มาจากรัฐปัญจาบคุณพ่อก็ได้เปิดร้านนะฮะร่วมกับคุณปู่แล้วก็พี่น้องของคุณพ่อนะครับก็เปิดร้านขายผ้าอยู่ในตลาดพหุรัตน์ จากรุ่นคุณพ่อทำมาก็ร่วม40กว่าปีจนมารุ่นผมเราเติบโตมาเราก็เห็นอยู่ในวงการอยู่กับผ้ามาโดยตลอดเราก็จะเห็นการทำงานของคุณพ่อเห็นการวัดผ้าพับผ้าอะไรอย่างนี้จนเราชินเหมือนมันอยู่ในสายเลือดไปโดยปริยายจนมาถ้ามารุ่นผมก็เปลี่ยนแนวเลยก็ฉีกแนวจากเทลเลอร์ที่ตัดสูทแต่กางเกงก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวแฟชั่น
6: รุ่นที่1คือรุ่นของเหล่ากงหล่อมาจะเป็นรุ่นของคุณทวดสมัย2484เนี่ย80ปีที่แล้วเริ่มจากช่วงที่เขาอพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็อพยพมาที่ตั้งรกรากที่ตอกถุงงอค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มจากธุรกิจปั่นได้แล้วก็ทอผ้าอย่างแรกที่เขาทอก็คือผ้าถุงสำเร็จรูปก็เอาผ้าถุงเนี่ยนะไปวางขายที่บริเวณสำเพ็งต่อมาก็เหมือนกับว่าอยากจะเพิ่มลายของสินค้าเขาก็เลยไปซื้อผ้าจากแบบญี่ปุ่นมาวางขายก็ตอบโจทย์ได้ลูกค้าได้มากขึ้นช่วงในสมัย2518ก็เลยมีการย้ายร้านมาที่นี่ก็คือร้านตั้งยงหมี่ปัจจุบันก็มาถึงรุ่นที่3ก็คือรุ่นอากงก็มีการปรับเปลี่ยนร้านให้มันทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์แฟชั่นมากขึ้นแล้วก็มาถึงรุ่นที่4ก็คือรุ่นเนี้ย
3: หลังปี2500ลงมาพาหุรัฐก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นการสร้างตึกแถวสมัยใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มีอาคารขนาดใหญ่รวบรวมร้านขายผ้าอยู่ด้วยกันอย่างเช่นห้าง ATM มีการขายของชำร่วยงานแต่งงานขายผ้าม้วนไปตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือขายชุดไทยนอกจากนั้นพาหุรัฐยังเป็นชุมชนชาวอินเดียขนาดใหญ่ที่มีคนมุสลิมคนซิกและชาวอินดูอยู่ด้วยกัน

0: أمتك غرقبو تاي كرسي نراها كبكوا يوتيني تهنگ كنهاي
1: เป็นคนจีนเกิดประเทศไทยเนี่ยค่ะ พ่อแม่ก็เป็นคนจีนคนไทยที่นี่แหละ แม่เป็นไทยเตี๋ยเป็นจีน คนจีนอยู่แถวนี้เยอะไหมก็เยอะนะ ก็เยอะเหมือนกัน จีนกับแขกก็อยู่แถวนี้เยอะ ทั้งซิกทั้งฮินดูมาหมด เพราะว่าวัดซิกอยู่ตรงนี้เองนะ คนไทยก็มาเยอะ พวกยิ่งวัยรุ่นยิ่งกินอาหารอินเดียเยอะ
2: สมัยก่อนโอ้โหคนไทยคนแขกโอ้โหเดินมันไม่มีที่เลยโอ้ยคนเยอะแล้วตรงซอยนี้ไฟยังไม่ไหม้ห้างนี่เป็นห้างเอทีเอ็มเดินเข้ามานะเหมือนก็เป็นประเทศอินเดียเลยเพราะฉะนั้นในย่านพหุรัฐเองก็จะเห็นว่าย่านนี้เป็นแหล่งรวบรวมผู้คนต่างชาติพันธุ์นะเราจะเห็นว่าที่พิสูจน์ว่า กรุงเทพหรือว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ที่หนักแน่นมากที่สุดเลยนะก็คือในย่านพหุรัฐเนี่ยตั้งแต่บ้านม่อนมาจนถึงอาจจะเข้าไปถึงสำเพ็งถึงยาวไปถึงตลาดน้อยหรือว่าในย่านนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เป็นย่านนานาชาติอยู่ได้ด้วยความไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อยู่ได้ด้วยการเอื้อถอนกันด้วยโดยปกติคนไทยเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกสิ่งเหล่านี้นะว่ามันมีคนในหลากหลายพหุวัฒนธรรมในเขตตรงเนี้ย เราก็จะเรียกรวมเขาว่าเป็นคนอินเดียเหมือนที่เราเรียนรู้จักว่าคนที่มาทํางานต่างๆเราเรียกรวมเขาเป็นพม่าหมดทั้งที่เขาอาจจะเป็นชาติพันธุ์มอญหรือว่าเป็นชาติพันธุ์พวกไทยใหญ่อะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละกลุ่มก็มีพลวัตของความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยอีกแบบหนึ่ง
3: จากความเฟื่องฟูพหุรัฐก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นของย่านการค้าใหม่ๆหลายแห่งในกรุงเทพ
2: และการเกิดขึ้นของตลาดออนไลน์ในปัจจุบันคือตลาดมันก็จะมีขึ้นลงของมันเหมือนที่บอกนะคะว่าร้านขายผ้าเนี่ยมันก็จะมีอายุอยู่ในช่วงหนึ่งมันก็เริ่มมีแหล่งผลิตอื่นๆแหล่งค้าขายอื่นๆที่แบบพวกออนไลน์พวกอะไรเนี่ยเข้ามาได้อีกเยอะแยะนะมันไม่ใช่เฉพาะคนอินเดียหรอก หรือว่าที่พหุรัฐหรอกที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับความเปลี่ยนแปลงเนี้ยแต่มันคือพ่อค้าต่างๆอ่ะไม่ว่าจะย่านสำเพ็งหรือว่าย่านปากคลองตลาดหรือว่าย่านท่าเตียนทุกย่านในกรุงเทพอ่ะก็กำลังจะเจอเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการ disrupt นะซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกก็คิดว่าคนที่ค้าขายไม่ว่าจะขายผ้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็คงคิดสิ่งเหล่านี้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กำลังปรับตัวเปลี่ยนแปลงกัน
4: สมัยก่อนอ่ะตรงนี้มันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งทำให้ตรงนี้ขายดีแต่ตั้งแต่มีสยามสแควร์บางลำพูคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งที่บริเวณอื่นอ่ะทำให้ตรงนี้ก็คนก็เดินน้อยลงวิธีการช้อปปิ้งเนี่ยของดั้งเดิมก็คือมาเดินในตลาดเดินซื้อผ้าในตลาดพหุรัฐในตลาดสำเพ็งตอนนี้คนก็เริ่มเดินห้างเราก็เลย move
5: ตัวเองเข้ามาอยู่ในห้างไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนไปแล้วก็โลกอ่ะแฟชั่นนะคะมันเป็นสินค้าแฟชั่นทีนี้เราต้องอัปเดตสไตล์ใหม่ๆแบบใหม่ๆแล้วก็มีการสั่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่ก็จีนบ้างแล้วก็ผ้าที่เหมือนกับว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นอ่ะเราก็มีการออกแบบเองเหมือนกันโดยอาศัยจากการศึกษาเทรนด์แล้วปรับใช้เข้ากับสไตล์ของประเทศไทยอะค่ะ
6: ก็อย่างที่เห็นในร้านตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นผ้าแฟชั่นซะส่วนใหญ่เป็นผ้าผู้หญิงนะฮะเราก็แค่เปลี่ยนตามตลาด
7: วันนี้เรามารู้จักผ้าสองตัวนะเรามารู้จักผ้าสองตัวที่เราชอบลงกันบ่อยๆนะครับตัวแรกเลยคือข้างหลังทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยคือผ้าชีฟองเขาเรียกว่าผ้าชีฟองนะครับผมจะมีลายเยอะมากนะครับที่ร้านเราก็คือแบบ
4: ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเอาไว้ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ในเรื่องของชีฟองแล้วกันถ้าคิดถึงชีฟองขอให้คิดถึงเราแล้วกันนะครับผม
8: การปรับตัวมันสําคัญมากนะครับคนที่จะอยู่รอดต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือคนที่ปรับตัวได้ไม่ใช่แค่เทรนด์ของสินค้าไม่ใช่แค่แฟชั่นที่จะเปลี่ยนไปแต่คนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวเข้ากับยุคกับสมัยให้ได้นะครับ
9: คําสอนที่มาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยเขาสอนอะไรเรา
4: สำคัญเลยก็คือความจริงใจและก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือเขาปลูกฝังเรามาเลยนะฮะตั้งแต่เด็กละว่าเราต้องจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องให้เกียรติลูกค้าเราพยายามทำให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดนี่คืองานของเรา
5: คือเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่เหล่ากงเหล่ามาหรือว่าอากงอย่างเงี้ยได้ส่งมาให้เราเนี่ยมันเหมือนเรามีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็บวกกับความเขาเรียกว่าอะไรความที่เราอะศึกษาเทรนด์แฟชั่นของแต่ละยุคอะเพราะว่าสินค้าผ้าอย่างที่บอกเป็นสินค้าแฟชั่นแล้วแฟชั่นมันไม่หยุดนิ่งฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้ทันปรับให้ทัน
3: ก็วันนี้มาดูผ้าครับผ้าเอาไปตัดชุดการแสดงพอดีที่นครสวรรค์มีเทศกาลตรุษจีนก็เลยมาดูผ้าไปทำชุดในขบวนครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผ้ามีแหล่งให้เลือกเยอะครับมีหลากหลายแล้วอย่างผ้าจีนอ่ะเป็นผ้าที่เฉพาะเราก็เลยต้องมาดูครับ
2: ในการที่เราจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าคนซิกเองเนี่ยโดยพื้นฐานเขาเป็นนักรบนะแล้วเขาเปลี่ยนมาขายผ้าจากเอาม้ามาขายเปลี่ยนมาขายผ้าได้อย่างไรเพราะเขาก็เห็นช่องทางอ๋อสังคมในยุคหนึ่งนิยมผ้าจากอินเดียมากเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พาหุรัตน์เปลี่ยนมานานแล้วเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน
5: แต่ยังไงก็แล้วแต่พาหุรัตน์อ่ะมันก็ยังไงก็ต้องเป็นแหล่งที่แบบค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดอ่ะในประเทศอยู่แล้วอะค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลา

พื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

มส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเท่าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเท่าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้อง

ท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชซึ่ง

0: เรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesisPhotosynthesis Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll Chlorophyll Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะ อ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคน

0: หน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดนิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆคือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนเริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไป

0: กุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรค์วรนายกจัดแสดงกลุ่มตุ๊กตาสังคโลกหลากหลายรูปแบบลักษณะเคลือบมีทั้งที่เป็นรูปสัตว์เช่นช้างวัวควายเต่าแม่ไก่กับลูกๆสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัยซึ่งส่งผลให้งานศิลปกรรมมีความรุ่งเรืองโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรูปบุคคลที่แสดงกิจกรรมต่างๆหรือเป็นตุ๊กตาเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับคติความเชื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดของผู้คนสุโขทัยในเรื่องของขนบประเพณีตุ๊กตาสังคโลกกลุ่มหนึ่งปั้นเป็นรูปผู้หญิงเปลือยอกเกล้าผมมวยสองมือประคองเด็กทารกอยู่ในอ้อมอกนอกจากจะคิดว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงสุโขทัยแล้วยังอาจคิดได้ว่าตุ๊กตากลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อซึ่งหมายถึงวิญญาณที่ปกป้องเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่การปั้นตุ๊กตาแม่ซื้อที่อุ้มเด็กไว้ก็เพื่อแม่ซื้อจะได้ไม่เอาชีวิตของเด็กไปนอกจากนี้ยังพบว่าส่วนคอของตุ๊กตาส่วนใหญ่หักหายไปเรียกกันว่าตุ๊กตาเสียกบาลซึ่งเชื่อใช้ในพิธีสะเดาะดอกเคราะห์แก่คนป่วยให้หายเจ็บหายไข้โดยปั้นตุ๊กตาขึ้นมาแทนคนผู้นั้นแล้วหักคอส่งไปในกระทงสะเดาะเคราะห์นำกระทงไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้วิญญาณพูดผีปีศาจมาเอาตุ๊กตาไปแทนชีวิตของคนคนนั้นตุ๊กตาบางตัวยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจสะท้อนวิถีชีวิตประจำวันได้เช่นตุ๊กตาคนพายเรือตุ๊กตาคนขี่ช้างหรือตุ๊กตานักมวยปล้ำเป็นต้นไม่ว่าตุ๊กตาสังคโลกจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของเล่นหรือของที่ใช้ในพิธีกรรมก็ตามแต่สิ่งของเล็กๆเหล่านี้ก็สามารถสะท้อนสภาพสังคม

ู้ชมครับไซนั่งหรือที่ผู้คนในท้องถิ่นแผ่นดินสยามรู้จักกันในนามโป๊ะน้ำตื้นเครื่องมือประมงทรงประสิทธิภาพที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเฉพาะกุ้งทะเลเนื่องจากลักษณะของไซนั่งเป็นโครงไม้โอบพุ่มด้วยตะข่ายรอบด้านด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สำหรับดักสัตว์เล็กและมีรอกเพื่อชักดึงตัวไซขึ้นพ้นจากพื้นน้ำชาวประมงมักจะนำไซนั่งหย่อนลงสู่ผิวน้ำในยามเย็นก่อนวางตะเกียงน้ำมันลงบริเวณหัวของลูกไซเพื่อใช้ลอกกุ้งปลาที่ลุ่มหลงในแสงสีให้พาชีวิตมาติดกับดักแห่งนี้ด้วยประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้มีการนิยมใช้ไซนั่งกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยมีผู้ประมาณการว่าห้วงทานแห่งนี้เป็นที่วางไซนั่งมากกว่า 30,000 ลูกจำนวนปริมาณของไซนั่งที่ยืนหลักปักหลั่นย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายสักเพียงใดนอกเหนือจากไซนั่งแล้วมหาทานแห่งนี้ยังมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอีกหลายหลากมากชนิดทั้งการดักโพงพานการวางอวนกระทั่งการยกยอขนาดมหึมาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงใจกลางมหาละหารห้วงทานขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้ดังขุมทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบพรวิเศษให้กับคนเลสาบเสมอมาพรมหัศจรรย์ที่ทำให้ชาวบ้านในแถบถิ่นนี้มีอาหารการกินที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุขพรที่จำรูนพูนพราวขึ้นณสถานที่แห่งนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

าบสงขลาห้วงทาราขนาดใหญ่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกโอบล้อมด้วยฝั่งแผ่นดินใหญ่ในอาณาเขตของ3จังหวัดอันได้แก่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและอีกด้านคือฝั่งสันทรายระโนดสถิงพระซึ่งภูมิลักษณะของทะเลสาบสงขลาในทางธรณีวิทยาถูกจัดเป็นแบบลากูนอันหมายถึงทะเลสาบ

0: ระบบนิเวศอัศจรรย์อันประกอบไปด้วยกระแสน้ำจืดกระแสน้ำกร่อยและกระแสน้ำเค็มกระแสน้ำทั้ง3จะเวียนว่ายถ่ายเทอยู่ตลอดทั้งปีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำสายต่างๆควบไปกับปริมาณน้ำทะเลหนุนจึงเปรียบได้กับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในทะเลสาบสงขลาอยู่เสมอสัตว์น้ำต่างๆจึงได้ติดตามกระแสธาราเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยอย่างชุกชุมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยในพุทธศักราช2467มีรายงานจากดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นได้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเอาไว้ว่ากุ้งชนิดที่ดีเยี่ยมมีพันธุ์ต่างๆเกิดชุกชุมในชายทะเลแถบนี้แต่กุ้งในทะเลสาบมีมากที่สุดไม่มีหน้าน้ำใดๆในโลกที่มีจำนวนกุ้งและพันกุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในหน้าน้ำแถบนี
1: ้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนานาชนิดนะฮะในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศ4คือระบบนิเวศป่าต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
2: ทะเลสาบสงขลานี่ครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาพายเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยก็แคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกันโดดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
1: บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้อยู่3ชนิดอันที่1นะก็ที่เห็นทั่วไปเนี่ยเค้าเรียกว่าสายนั่งสายนั่งนี่จะมีมากเป็น 60,000 กว่าอันนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอนี่เค้าจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนมากก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการค้านอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือโพงพางโพงพางนี่เสาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะซื้อจะขายกันโพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือโพงพาง
3: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟฟ้าไปช็อต

0: ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาล
1: เช่นพายมนคลเกาะยอเกาะที่โด่งดังในเรื่องต้นยอต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาอมดำเพื่อปรุงเป็นข้าวยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้
0: นอกจากพืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
1: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
0: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น

บนดินแดนแหลมทองสองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ต้นไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

0: ้นโหนดหรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสาบสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะสำคัญของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโนดข้าวและตาลตโนดกาโดยตาลตโนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโนดข้าวในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตคือต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าทลายตาล
1: การปลูกตาลตโนดของที่นี่นะครับจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่าเป็นเครื่องหมายเขตแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากตาลตโนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์เป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งโหนดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งแรกเลยให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาแล้วก็เริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆแล้วในส่วนของน้ำตาลตโนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
2: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตโนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ลงอะค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะ

ต้นตาลในจังหวัดสงขลาเนี่ยขณะนี้มันยิ่งนับมากขึ้นเพราะว่าไอ้ผลที่มันสุกหล่นเนี่ยมันงอกปี2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสะทิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะโหนดของอำเภอสะทิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ500,000 ต้นโดย

0: สอบถามไปยังกำนันกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2554เนี่ยมีต้นตาลประมาณล้านกว่าต้นแล้วเชื่อว่ามากกว่านี้ปี11เนี่ยคนสถิงพระเนี่ยคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีนึงประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นนับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงศ์พงพันธุ์มาช้านาน
2: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหินปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจปรรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรการทำรังนกด้วยพระองค์เอง
3: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องไร่ท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่น2ชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะ4เกาะ5ของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลขาในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสแหลมมลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมากไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำเดียวพาดขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาทรายรับไม้ถ่อที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถ่อไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่ารังนกที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้นกคงจะหมดลงไปเสมอ
4: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารังนกเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อนะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะมีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานทำเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้า มีตาจอบมีไม้ไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้ใช้อะไรต่างๆเลยครับวิธีการจัดเก็บรังนกเนี่ยนะจะมีอยู่2วิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือการใช้ปลาโอ่งหรือการตั้งปลาโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่2นี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียดนะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีฝาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมาในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความชำนาญงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กค่อนข้างบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกถึงการหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติกระชากขุมทรัพย์กลับคืนอย่างยากที่จะฝืนชะตากรรมด้วยกฎข้อนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือณปัจจุบันนี้ได้ถึงช่วงเวลาของเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนั้นแล้ว

ในมหาละหารห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุควนขี้เซียนซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541

ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนทีดคือสถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

0: น้อยเวิ้งทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว30ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลองสามสายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชะล้างวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆอันเป็นสิ่งหมักหมมให้พัดพาไปพร้อมกับกระแสสินเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้นข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดั่งพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ที่ปรากฏจารจดไว้เมื่อครั้งเสด็จแหลมมารยูรัตนโกสินทร์ศก108ความว่าได้ให้คนไปดูที่ทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราชระยะ2ชั่วโมงน้ำตื้นเรือไฟเข้าไม่ได้ต้องลงเรือเล็กเข้าคลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงข้าวในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะปัจจุบันก็จะร้าง

0: ตรงแอ่งน้ำตรงนี้จะมีสรรพสัตว์สรรพสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกลำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกเนี่ยที่เดือนนี้เด็กปัจจุบันยังไม่รู้จักละซึ่งปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวหนึ่งเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอ่ะ
1: เล่น้อยแต่คนนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลาเสียได้ในเล่น้อยนี่ครับมันเป็นปลาลาดมีกับเป็นปลาโซดเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่มซึ่งปลาชนซึ่งความในยุคนี้มันเปลี่ยนไปเม็ดทุกสิ่งทุกอย่าง

ในโซนทะเลน้อยนะฮะส่วนที่มันเป็นปัญหาก็คือวัชพืช 2-3 อย่างนะก็คือผักตบชวา2ก็คือต้นกงนะที่เราเห็นไกลๆที่เป็นกอๆนะฮะแล้วมีไม้ปักอยู่ที่ในน้ำก็เป็นสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายหางกระรอกซึ่งก็เป็นวัชพืชน้ำทั่วไปถ้ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับมันจะชะลออัตราการไหลของน้ำแล้วทำให้อัตราการตกตะกอนนี่สูงก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยตื้นเขินนะแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่มันถูกพัดพามากับกระแสน้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์ฟังดูเป็นบวกเหมือนดีนะครับทานมากนี่อ้วนนะฮะตอนอ้วนนี่เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทานได้นี่รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับ

0: ะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิตที่เป็นดั่งขุมทรัพย์แห่งความสมบูรณ์พูนพราวจากธรรมชาติก่อเกิดกำเนิดทรัพย์ในดินให้กลายเป็นศิลป์จากมหานาทีแอ่งน้ำแห่งมหาละหานที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต้มสีใบเขียวเสน่ห์แห่งขุมทรัพย์ธรรมชาติที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกลิ่นกันในแต่ละฤดูบัวหลวงกับบัวสายจะแบ่งพื้นที่กันตามวัฏจักรของกระแสน้ำยามหมดหน้าน้ำบัวหลวงดอกป้อมจะขึ้นในบริเวณน้ำตื้นพอเข้าหน้าน้ำประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมบัวสายจะรุกเข้ามาแทนที่พุ่งก้านดอกสีชมพูเข้มกลีบเรียวยาวไปตามความสูงของบึงน้ำราวกับเนรมิตไว้บึงบัวธรรมชาติที่เป็นดั่งคลังทรัพย์มหาศาลของเหล่าสรรพสัตว์และชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านาน
1: ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นส่วนทางตอนล่างของทะเลน้อยฝั่งตะวันตกนะซึ่งจะเป็นส่วนที่บัวหนาแน่นที่สุดนะโดยเฉพาะบัวสายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยสำหรับการท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มันจะเจริญได้ดีในที่น้ำนิ่งนะน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นที่น้ำไหลนี่ว่าในคลองน้ำไหลนี่เราจะไม่เห็นบัวทั้งสัตว์แล้วก็พืชน้ำที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านสามารถมาเก็บใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะถือว่าวิถีชุมชนของคนทะเลน้อยแถบนี้เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยหรือทะเลสาบที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอยู่หรือไม่

0: ความโดดเด่นที่สำคัญของทะเลน้อยคือความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันธุ์ไม้และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นจูดหรือกระจูดวัชพืชตระกูลกกที่เจริญเติบโตง่ายและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นกลมยาวกลวงมีข้อคล้ายลำไผ่มีเนื้อเหนียวเป็นสรรพคุณหลักชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพรุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจูดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้เขามีการปลูกกระจูดนอกจากกระจูดที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจูดนะครับทำนาจูดก็มีการถอนจูดเขาจะมีภูมิปัญญาภูมิรู้ในเรื่องของการทำกระจูดการปลูกกระจูด
2: ในอดีตเมื่อก่อนที่ผ่านมามีปู่ย่าตายายไปถอนหัวกระจูดที่ตำบลตะเคร็งจังหวัดนครค่ะจึงเอามาปลูกที่ทะเลน้อยถอนแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้ยาวประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักถอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะตอนพี่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นเหลนก็ทำอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะ
3: ขั้นตอนไปถอนกระจูดใช่ไหมไปถอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวแล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสัก2แดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
4: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะเด็กมันเรียนหนังสือมันไม่ค่อยมาสนใจที่ทำก็คนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นโน้นที่ทำเป็นแต่เด็กนักเรียนตอนเด็กป.1 ป.2นี่ไม่ค่อยจะเป็นแล้ว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางครามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

0: เรื่องปลาดุกร้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ำจืดเนี่ยปลาดุกน้ำจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติในปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองเนี่ยปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมาลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มทันทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เกิดเป็นสูตรปลาดุกร้าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย
1: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะแล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของดุกอ่อนที่มันเจ็ดเหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงอย่าให้มันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่จะทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสัก5วันต่อจะเอามาขายได
0: ้ในแถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบ8ลิ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาเกือบ100ปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
1: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้แหละทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก่อนก็ขุ่นก็มันน่าได้ขึ้นหนึ่งลำหนึ่งย่างเสวามาไม้เลยก็เจ้าลูกเก้าลูกทิพลูกเด็กพ่อมาช่วงนี้ขึ้นร่องตัวขึ้นร่ำตัวน้องเพราะว่ามันหลดน้อยถอยลงมาก

0: คุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่เคยมีเหวี่ยงอุดมในลุ่มเลสาบสามน้ำจนณปัจจุบันนี้ได้มีปริมาณลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหายการสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว์นานาพันธุ์จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืนเพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานาทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสาบ
1: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่2ที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ชะลอการไหลของน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอัตราการชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
2: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปและถ้าสิ่งนี้ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านโดยรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยครับ

สุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิดด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยแต่เหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
3: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: ตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะ

0: มีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
4: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
3: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการ

0: ตัวเราเองอย่างลดการขับลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะ บนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับPM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจาก

0: องออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมันไหล
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: ไท ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
7: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมเนี่ยครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่า

0: สิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้

0: คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้การใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Flower vegetables, F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower, C A U L I F.L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและก็ครูปลายทางทุกคนค่ะพบกับคุณครูนกในรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง Okay, are you ready?
1: Yes, yes.
0: I'm not sure. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, if you are ready, let's see our topic for today. Our topic for today is what I learned one. Okay, say it together.
1: What I learned one.
0: Who knows the meaning of this word learn? ใครทราบความหมายของคำว่า learn บ้างเอ่ย ถ้าคุณนกใบให้เด็กๆว่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าstudy ใครทราบคะตอบได้เลยค่ะฉะนั้นคำว่า learn น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
2: มีความหมายว่าการเรียนรู้ค่ะ
0: เรียนรู้นั่นเองโอเค clap your hand for your friend เยี่ยมมากเลยฉะนั้นวันนี้อะไรที่ฉันได้เรียนรู้นั่นเองหัวข้อของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรามีมินิเกมเรามีเกมมาให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยได้ทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะเกมนี้ชื่อว่า slap the words ดูจากภาพแล้วคำว่า slap น่าจะแปลว่าอะไรเอ่ย
3: ต
0: บนั่นเองหรือว่าตบคำศัพท์นั่นเองนะคะโดยในกิจกรรมนี้เราจะมีอุปกรณ์ก็คือคำศัพท์นะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางนำมาวางไว้บนโต๊ะได้เลยนำคำศัพท์นะคะวางไว้บนโต๊ะให้เพื่อนในกลุ่มทุกคนเนี่ยเห็นอย่างทั่วถึงนั่นเองพยายามกระจายคำศัพท์นะคะให้เพื่อนทุกคนได้เห็นคำศัพท์ทั่วถึงกันเพราะว่าเกมนี้เราจะแข่งกันเป็นกลุ่มนั่นเองพยายามกระจายให้เพื่อนเห็นทั้งหมดนะคะอ่ะเด็กๆจ๋าหลังจากที่ดูคำศัพท์แล้วคิดว่าคำศัพท์นี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะ They are about subjects นั่นก็คือวิชานั่นเองที่เราจะทบทวนกันโอเคเด็กๆถ้าเด็กๆไม่เงียบเด็กๆก็จะไม่ทราบกติกานะคะฉะนั้นเราต้องฟังกติกาก่อนใช่ไหมเราถึงจะเริ่มเล่นเกมได้กติกาของเราวันนี้คุณนกจะมีภาพวิชาให้หลังจากนั้นหลังจากที่คุณนก count 1 2 3 you have to slap the word that match with the picture ฉะนั้นเด็กๆต้องตบไปที่คำศัพท์ที่สอดคล้องกับรูปภาพนั่นเองที่สามารถตบไปที่คำศัพท์ได้ก่อนและถูกต้องคนนั้นจะได้1คะแนนโอเคทราบ Are you ready
1: Yes
0: Are you ready
1: Yes
0: Okay Let's see the first picture Ready ต้องให้สัญญาณก่อนนะคะถึงจะตบนะถ้าใครตบไปที่คำศัพท์ก่อนที่คุณน้องให้สัญญาณถือว่า foul ไม่ได้คะแนนในเกมนั้นไปนะโอเค1 2 3Show your answer please. Show your answer please. คนที่ตอบคำศัพท์ได้ก่อนมีบางคนตอบแตกต่างกันลองดูสิคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไร Say it together English.
1: English.
0: English.ฉะนั้นเด็กๆต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะตบให้ถูกคำนะคะ English ถัดไป next picture ready yeah no wait for me please I have to count 1 2 3 right okayEverybody touch your ears. Touch your ears, please. Touch your ears. OK, okay, I will count 1, 2, 3. Okay, great. Okay, please show me your answer. Okay. Come in, say it together. Math.
1: Math.
0: Math.
1: Math.
0: English.
1: English.
0: Math.
1: Math.
0: คือวิชาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์นั่นเองถัดไปไปอย่างรวดเร็วแล้วนะต้องมีสตินะคะโอเค ready ready go 1 2 3เฉลยก่อนคำนี้คือคำว่า science show your answer please science okay scienceเก็บไว้ที่ตัวเองได้เลยใครตอบ science okay everybody please say science
1: science
0: มีเสียงอะไรที่ท้ายคำด้วย okay one more time science okay great ready touch your ears touch your ears if you are readyLet's go! 1, 2, 3! Okay, ใครได้คำตอบแล้ว Show your answer! Show your answer! Okay! Okay! ฉะนั้นคำนี้วิชาอะไรคะวิชาสังคมเด็กๆอ่านออกเสียงตามนะ Social
1: Social
0: Studies
1: Studies
0: ฉะนั้นเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมนั่นคือวิชาสังคมนั่นเองเก็บไว้ที่ตัวเองได้เลยใครได้กี่คำแล้วโอเค next touch your head touch your head โอเค ready ตบได้เลยต้องฟังเสียงสัญญาณก่อนถึงแม้ว่าจะเห็นรูปภาพแล้วก็ตามฉะนั้นเดี๋ยวให้เวลามอง1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 โอเค ready 1 2 3 okay show your answer okay great everybody answers art okay say it together art okay great art คือวิชาศิลปะนั่นเองถัดไป touch your friend's shoulder your friend's shoulder ไหล่ของเพื่อนค่ะ your friend's shoulder ready 1 2 3 okay show your answer okay say it together computer okay great next we have 4 more left อีก 4 วิชาค่ะฉะนั้นเล็งให้ดีนะโอเค ready
3: yeah
0: touch your mouth โอเค ready let's go 1 2 3 okay show your answer I will check your answer okay music and music okay great everyone say it together music วิชาอะไรเอ่ย music
3: ดนตร
0: ีนั่นเอง okay next one touch your eyes จับนะจ๊ะอย่าจิ้มนะจ๊ะพร้อมแล้ว พร้อมยัง1 2 3 วิชานี้ค่อนข้างยาวไหนขอดูคำตอบหน่อยโอเคกลุ่มที่2ได้คำตอบหรือยังจ๊ะโอเคเยี่ยมมากคำนี้ค่อนข้างยาวฉะนั้นฟังก่อน listen to me first โอเค physical education
1: education
0: ทีนี้เวลาเราอ่านด้วยกันทั้งคำเราจะมีการเชื่อมเสียงของตัว l อ่านใหม่นะคะphysical education คือวิชาอะไรนั่นเองทีนี้ถ้าเราไม่อยากเขียนคำยาวแบบนี้มีตัวย่อค่ะใครทราบบ้างคือวิชา PE นั่นเองซึ่ง P ย่อมาจากคำว่า physical ส่วน E ย่อมาจากคำว่า education นั่นเองอ่ะ two more words left สองคำสุดท้ายฉะนั้นต้องไวนะคะไวและมีสตินะโอเค next word is ยังไม่ได้ให้สัญญาณเลยวางไว้ที่เดิมยังไม่ได้ให้สัญญาณเลยโอเค everybody touch your shoulders please okay let's go are you ready
1: yes
0: one two three okay Boy Scout ลูกเสือหรือยูวากาชานั่นเองและวิชาสุดท้ายคนอกไม่ให้ตอบไปที่คำแล้วแต่ให้เราออกเสียงคำนี้พร้อมกันค่ะโอเค say it together one more time โอเคเยี่ยมมากเด็กๆก็ได้มีการทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเก็บคำศัพท์ค่ะเก็บคำศัพท์ใส่ถุงเหมือนเดิมได้เลยและเรียบร้อยทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราใช้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยฉะนั้นแน่นอนวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชานั่นเองเรามาดูสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาและตารางเรียนจากสิ่งที่นักเรียนจะได้อ่านได้นะคะอย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาและเกี่ยวกับตารางเรียนของนักเรียนได้นั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราลองมาดูกันค่ะเนื่องจากวิชาของเราไม่ได้มีเพียงแค่ที่นักเรียนได้ทบทวนไปเท่านั้นเรามีคำใหม่ค่ะเด็กๆอ่านตามนะคะ geographygeography okay you have to choose a or b geography a or b a or b
1: a
0: ฉะนั้นคำว่า geography น่าจะแปลว่าวิชาอะไรเอ่ยวิชาภูมิศาสตร์นั่นเองภูมิศาสตร์ geography และถ้าวิชาภาษาจีนล่ะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรChina or Chinese?
1: China.
0: เด็กๆบางคนบอก China. China คือประเทศจีนใช่ไหมคะทีนี้ listen to me first. Chinese. Okay, great. Next one. คำนี้ History. A or B? B, great. ฉะนั้นวิชา history คือวิชาประวัติศาสตร์เยอะมากแล้ววิชาในข้อ A ล่ะน่าจะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใช่ไหมคะฉะนั้นวิชานี้อ่านตามนะคะ Information Technology คือวิชาที่เกี่ยวกับสารสนเทศนั่นเอง

0: ีตัวย่อเช่นเดียวกันคือ IT นั่นเองถัดไปค่ะคำนี้เราไม่มีตัวเลือกให้แต่คุณต้องมีการออกเสียงให้เด็กๆฟัง2แบบด้วยกันแบบแรกคือแบบอังกฤษนั่นเองฉะนั้นฟังก่อน listen to me first schedule อันนี้คือการออกเสียงแบบอังกฤษถ้าการออกเสียงแบบอเมริกัน schedule ฉะนั้นคำนี้เด็กๆสามารถออกเสียงได้ถึง2แบบนะคะอยู่ที่ความถนัดค่ะทีนี้แปลว่าอะไรใครทราบบ้างแปลว่าตารางเรียนนั่นเองทีนี้คุณน้องให้เด็กๆดูคำนี้ค่ะคำนี้อ่านตามนะคะ begin อีกหนึ่งคำค่ะ finish ใครสามารถเดาความหมายของทั้งสองคำนี้ได้บ้าง begin น่าจะแปลว่าอะไรเอ่ยเหมือนคำว่า start เลยคือคำว่าเริ่มต้นแล้วคำว่า finish ล่ะคะสิ้นสุดหรือว่าเสร็จนั่นเองฉะนั้นอย่าลืมนะคะคำพวกนี้แหละเราจะต้องใช้ในการเรียนรู้ในโครงสร้างประโยคใหม่ด้วยทีนี้คุณนกให้เด็กๆดูนี่คือตารางสอนของแดเนียลตารางเรียนของแดเนียลนั่นเองคุณนกมีคำถามค่ะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันก่อนนะคะ What has Daniel got on Friday afternoonประโยคนี้ถามถึงอะไรแดเนียลเรียนวิชาอะไรในวันไหนคะ Friday วันศุกร์ช่วงเวลาอะไรเอ่ย afternoon ตอนบ่ายฉะนั้นเด็กๆดูเลยค่ะวันศุกร์ตอนบ่ายแดเนียลเรียนวิชาอะไรวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเราตอบเราเอาอะไรแทนแดเนียลดีเยี่ยมมากเด็กๆตอบได้เลยHe has got science. ถัดไป number 2 on Monday ฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูไปที่วันอะไรแล้ววันจันทร์ What time
1: does math begin
0: ฉะนั้นเขาถามถึงวันอะไรวันจันทร์วิชาอะไร begin แปลว่าอะไรนะเริ่มต้นฉะนั้นเด็กๆลองดูค่ะวันจันทร์วิชาคณิตศาสตร์เริ่มเรียนกี่โมงเอ่ย9โมงฉะนั้นเราสามารถตอบได้ว่า
1: it begins at
0: 9โมงเช้าพูดว่าอะไรคะเลข9 9 o'clock okay one more time 9 o'clock
1: it begins at 9 o'clock
0: ฉะนั้นเรียนรู้ดีๆนะเดี๋ยวมีเกมอีกแล้วเป็นกลุ่มเช่นเคยถัดไป number 3
1: on Monday
0: what time does math finish เมื่อสักครู่ถามจุดเวลาที่เริ่มต้นครั้งนี้ถามถึงจุดเวลาที่ทำไมคะ finish สิ้นสุดนั่นเองฉะนั้นเด็กๆดูค่ะวิชาคณิตศาสตร์จบกี่โมงเอ่ย10โมงฉะนั้นสามารถตอบได้ว่า it finishes at 10โมงเช้าพูดว่าอะไรเอ่ย10 o'clock very good 10 o'clock ฉะนั้นถ้าเจอคำถามแบบนี้ทำได้ไหมเอ่ย
2: ทำได้
0: หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในกิจกรรมนี้นั่นเองเด็กๆหยิบบอร์ดขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะหยิบกระดาษมาเขียนคำตอบได้เลยกิจกรรมนี้ของเราชื่อว่า can you answer this ตอบได้ไหมนะกิจกรรมนี้เราจะทำร่วมกันเป็นกลุ่มฉะนั้นช่วยกันคิดคำถามของเราไม่ยากค่ะมี4ข้อด้วยกัน We have 4 questions วิธีการให้เด็กๆเขียนตอบสั้นๆที่หายไปลองดูตัวอย่างข้อที่1เมื่อสักครู่เด็กๆดูตารางเรียนของแดเนียลไปแล้วทีนี้คุณน้องให้เด็กๆดูตารางเรียนของลิลลี่บ้างใครยังจำลิลลี่ได้บ้างลิลลี่เป็นใคร
3: น้องสาว
0: ของแดเนียลฉะนั้นดูตารางเรียนของลิลลี่ค่ะ

คุณนกขึ้นคำถามข้อที่หนึ่ง On Wednesday what time does English begin ฉะนั้นเด็กๆต้องดูไปที่วันอะไร Wednesday วันพุธวิชาอะไรเอ่ย English begin แปลว่าอะไรนะเริ่มต้นฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องเขียนทั้งประโยคตอบสั้นได้เลยว่าเริ่มกี่โมง ready let's go จับเวลาค่ะเขียนตอบสั้นๆได้เลยว่ากี่โมงโอเค time's up show your answer show your answerเขียนคำตอบได้เลยหลายกลุ่มตอบคล้ายๆกันเลยโอเค show your answer please you don't have to write all the answer that short answer ฉะนั้นในวันพุธกี่โมงคะภาษาอังกฤษเริ่มตอน 11 o'clock โอเคให้คะแนนตัวเองได้เลย 11 o'clock ผ่านไปแล้วคำถามข้อที่หนึ่งโอเค next to number 2 ready คราวนี้ดูคำถามเองนะ number 2 what has Lily got on TuesdayAfternoon เจอหรือยัง Tuesday afternoon ฉะนั้น she has got เติมชื่อวิชาได้เลยค่ะโอเค Tuesday afternoon โอเค time's up show your answer show your answer please ตอบคล้ายๆกันเลยฉะนั้นลิลลี่เรียนวิชาอะไรคะเด็กๆคำตอบคือวิทยาศาสตร์หรือว่า science นั่นเอง science very good ให้คะแนนตัวเองได้เลยโอเค next to number 3 ready โอเคOn Thursday ทีนี้ต้องดูวันอะไรแล้ววันพฤหัสบดี What time does Thai finish ดูดีๆนะ Thai finish โอเค ready let's go โอเค time up show your answer time's up โอเคShow your answer. It finishes at กี่โมงเอ่ย 12 o'clock หรือว่าตอนเที่ยงนั่นเองนะคะ 12 o'clock ไหนใครยังไม่ผิดเลยโอเค great job one more question อีกหนึ่งคำถามค่ะอีกหนึ่งคำถามนะช่วยกันดูนะคะNumber 4, ready? What has Lily got at 9 o'clock on Monday? Okay, ready, go! Okay, show your answer, please.Okay, everybody hear your answers? Thai. Okay, let's see the answer. ฉะนั้น9โมงค่ะลองดูนะ9โมงวันจันทร์ลิลลี่เรียนวิชาภาษาไทยนั่นเองโอเคเยี่ยมมากนี่นะคะก็คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องนำไปทำใบงานนี้นั่นเองWe will use worksheet 1. What do they learn?เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วฉะนั้น worksheet 1ได้เลยค่ะ Please open your workbook to page 57 and 58

0: 58หน้า57และ58โอเค in this activity you have to look at the schedules เด็กๆจะต้องดูตารางสอนของ Daniel และ Lily read the questions and complete the answers ทีนี้เราจะมาทำด้วยกันก่อน2ข้อฉะนั้นเขียนไปพร้อมกันเลย readyถ้านักเรียนดูที่หน้าจอไม่ชัดเจนสามารถดูที่ใบงานหน้า57ได้เลยนะคะสำหรับตารางเรียนนะlook at number one what has Daniel got at 10 o'clock on Monday ฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูตารางสอนของใครเอ่ย Daniel หรือ Lily
1: Daniel
0: ฉะนั้นดูตารางสอนของ Daniel ซึ่งอยู่ด้านบนค่ะตอน10โมงวันจันทร์ Daniel เรียนอะไรเอ่ยภาษาไทยฉะนั้นตอบว่า he has got Thai เขียนพร้อมกันได้เลย he has got Thai นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะตอบไปพร้อมๆกันได้เลยโอเค next number two what has Lily ฉะนั้นข้อที่2เราต้องดูอะไรแล้วตารางสอนของใครตารางสอนของลิลลี่ฉะนั้นตารางสอนของลิลลี่อยู่ด้านล่างนั่นเอง got at 10 o'clock วิชาอะไรเอ่ย10โมงวันจันทร์วิชาอะไรคะฉะนั้น she has got math นั่นเอง she has got math ฉะนั้นไม่ยากนะคะสำหรับนักเรียนแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องดูคือเขาถามถึงตารางสอนของใครนะคะถามถึงแดเนียลหรือถามถึงลิลลี่นั่นเองนะโอเค finish the first answer is Thai the second answer is math ถัดไป number 3ข้อที่3ให้เด็กๆทำด้วยตัวเองข้อที่4สังเกตเห็นไหมเอ่ยประโยคไม่ได้ตอบอย่างเต็มประโยคให้เด็กๆตอบแบบเต็มประโยคด้วยตัวเองนะคะข้อที่5และข้อที่6เหลือ4ข้อให้นักเรียนทำด้วยตัวเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณนกขอสรุปกิจกรรมสักครู่ค่ะนักเรียนทำใบงานที่1ค่ะเรื่อง What do they learn ให้นักเรียนดูตารางเรียนของ Daniel และ Lily จากนั้นตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะขอให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยถ้านักเรียนพร้อมแล้ว Let's go

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกับแบบฝึกหัดในใบงานที่1โอเค let's check the answers together ลองมาดูคำตอบกันค่ะเด็กๆข้อที่1และ2เราทำไปพร้อมกันแล้วฉะนั้นลองดูข้อที่3ค่ะ What have Daniel and Lily got at 9 o'clock on Tuesday วิชาอะไรเอ่ย They have got information technology หรือวิชา IT นั่นเองใครตอบแบบนี้ให้คะแนนตัวเองได้เลยนักเรียนก็สามารถสังเกตได้นะคะว่าจากคุณนกเนี่ยทำเปรียบเทียบให้เด็กๆดูแล้วนะคะโอเคถัดไป number 4What has Daniel got at 1 p.m. on Thursday? ฉะนั้นเด็กๆต้องดูวันไหนคะ Thursday วันพฤหัสกี่โมงเอ่ยบ่ายโมงนั่นเองฉะนั้นพฤหัสบ่ายโมงค่ะคือวิชาอะไรเอ่ยคลับใครทราบบ้างคลับคือวิชาอะไรวิชาชุมนุมนั่นเองฉะนั้น He has got a clubเด็กๆ เติม article อะให้ด้วยนะคะอะคลับนะอะคลับโอเค finish next to number 5 what have Daniel and Lily got ทีนี้เด็กๆต้องเปรียบเทียบตารางสอนของทั้งสองคนแล้วใช่ไหมคะ at 11 o'clock on Wednesday วันไหนเอ่ย Wednesdayw ันพุธตอนกี่โมงเอ่ยตอน11โมงทั้งคู่เรียนอะไรคะ English ฉะนั้นจะไม่ใช้ he แล้วไม่ใช้ she แล้วแต่ทั้งสองคนเราใช้แทนว่าอะไร They have got English ใครตอบแบบนี้ให้คะแนนตัวเองได้เลย They have got English ต่อไป number 6What have Daniel and Lily got on Friday afternoon? เปรียบเทียบสองคนอีกแล้ววันไหนเอ่ย Friday วันศุกร์ตอนไหนเอ่ย afternoon ตอนบ่ายนั่นเองฉะนั้นทั้งสองคนเรียนวิชาอะไรเอ่ย science they have got science โอเคไหนใครถูกหมดเลยแสดงว่าเด็กๆมีทักษะในการสแกนนิ่งดีมากเลยในการหาคำตอบนะคะอ่ะถัดไปค่ะกิจกรรมถัดไป we will use worksheet to my class schedule ทีนี้ look at the schedule use the information to complete the conversation เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเปิด worksheet 2หน้าถัดไปได้เลยอ่ะเด็กๆจ๋าอ่านตามก่อนพร้อมไหม ready
2: yeah.
0: ready
2: yeah. Yeah.
0: okay listen to me and read after me on Monday
2: what time
0: does math begin ฉะนั้นเราต้องดูวันไหนเอ่ยวันจันทร์วิชาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์เริ่มกี่โมงตอบว่าอะไรคะ It begins at 9 o'clock เติมไปพร้อมกันได้เลยเติมพร้อมกันได้เลย

โอเค next เมื่อสักครู่ถามจุดเริ่มแล้วคราวนี้ what time that it finished เมื่อสักครู่มันเริ่มครั้งนี้มันทำไมจบกี่โมง10โมง it finishes at 10 o'clock เติมด้วยตัวเองได้เลยไม่ยากนะคะถัดไปค่ะคุณอกจะให้เด็กๆตั้งคำถามและตอบด้วยตัวเองฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้วิชาหรือวันเหมือนคุณนกเด็กๆดูในตารางแล้วคิดเองได้เลยนักเรียนดูในตารางแล้วลองคิดคำถามและคำตอบเองได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้วันจันทร์เหมือนคุณนกนะคะวันไหนก็ได้วิชาอะไรก็ได้

0: เมื่อนักเรียนนะคะได้สร้างบทสนทนาด้วยตัวเองแล้วนักเรียนสามารถฝึกอ่านบทสนทนากับเพื่อนได้เลยวันนี้คุณนกมีตัวอย่างเพื่อนต้นทาง1คนนะคะจะลองมาฝึกพูดบทสนทนาให้เด็กๆฟังนั่นเองโอเคคลับ your hand for your friend เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียนจะจับคู่กับเพื่อนก็ได้หรือลองฝึกอ่านด้วยตัวเองก่อนก็ได้นะคะ
1: On Wednesday, what time does English begin? It begins at 10 o'clock. What time does it finish? It finishes at 11 o'clock.
0: เยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนเลือกวันอะไรเอ่ยเพื่อนเลือกวันพุธใช่ไหมคะเพื่อนเลือกวันพุธวิชาอะไรไหนใครฟังใครจับใจความได้บ้างวิชา English นั่นเองฉะนั้นเด็กๆปลายทางเนี่ยก็สามารถไปฝึกพูดเช่นนี้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะ Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนวันนี้กันค่ะคุณน้องมีตารางมาให้ตารางเรียนนะคะให้เด็กๆลองเติมคำในช่องว่างให้หน่อย On Thursday what time doesbegin แต่เขาบอกว่า it begins at 10 o'clock ฉะนั้นตรงนี้น่าจะเติมวิชาอะไรเอ่ยฉะนั้นใช่ไหมตอบว่า science เพราะว่าเริ่ม10โมงวันพฤหัสนั่นเองใช่ไหมคะถัดไปค่ะ what time does it จบใครจำได้บ้างคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย finish มันเริ่มตอน10โมงมันจบตอนกี่โมงเอ่ย
2: 11
0: โมงใช่ไหมเอ่ยมันจบตอนกี่โมง12นาฬิกาฉะนั้น it finishes at 12 o'clock เด็กๆก็สามารถใช้บทสนทนานี้ในการสอบถามตารางสอนของเพื่อนก็ได้นะคะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของ what I learned toสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่3ค่ะเรื่อง interview your friend ใบความรู้ที่2ค่ะเรื่อง what I learn one คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วง
3: ฝากไว้ให้คิด
0: ในวันนี้คุณนกขอเสนอประโยคนี้ค่ะ The best way to be on time is to be early เขาบอกว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราจะ on time ก็คือตรงต่อเวลาคือการมาก่อนเวลานั่นเองจริงไหม
2: ใช
0: ่ฉะนั้นเมื่อเรามาก่อนเวลาเนี่ยเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวนั่นเองนะคะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะความตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นสมบัติที่ทุกคนควรจะมีนั่นเองนะคะโอเค That's it for today
4: Class.

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
4: สบายดีเนาะ
3: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
5: พี่มาหรอพ่อ ยายเอาบักถั่วมาฝาก
4: ครับยาย
6: ที่ตาสิพาไปเบิ่งวิถีชีวิตบ้านๆของหม่านเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
3: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่2โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซบแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซบนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์มิชชันนารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังหารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาครับนักเรียนเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เป็นในเรื่องของ